คู่ที่น่าสนใจฮอฟเฟนฮามแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3และไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอูนิออนเบอร์ลิน4-0ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกา

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงส่งกำลังใจทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการช่วงเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ร่วมพูดคุยกันตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงจนถึง 7:30 นเลยนะฮะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันโดยเฉพาะต้นเดือนกันยายนนะครับในปีนี้ซึ่งทุกๆปีที่ผ่านมารวมถึงในปีนี้ด้วยเนี่ยนะครับหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเนี่ยก็บอกว่าใจหายนะครับเพราะว่าต้องอำลาชีวิตการทำงานแล้วเพื่อเข้าสู่ในช่วงทองของชีวิตนั่นก็คือในวัยเกษียณเนี่ยนะครับหลายคนได้มีการวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุราชการต่างๆเนี่ยนะฮะก็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานเนี่ยนะครับซึ่งการเกษียณอายุราชการคุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นไปตามกลไกของโลกนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวทุกสังคมไหนทุกการทำงานทั่วโลกเขาก็มีการเกษียณอายุเช่นเดียวกันเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าห่วงอายุอะไรก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านนะครับก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับบางคนก็บอกว่ากลับบ้านไปหรือว่าออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปทำการเกษตรใช้ชีวิตแบบพอเพียงอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับบางคนก็ใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณเดินทางท่องเที่ยวเอาละคุณผู้ฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยความสุขต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายควบคู่กันไปด้วยนะครับบางคนบอกโอ้อยู่กับบ้านเนี่ยเดี๋ยวนั่งๆนอนๆก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นเนี่ยนะครับหากิจกรรมทำนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายให้ชีวิตของเราเนี่ยยังคงมีไฟแล้วก็มีสีสันกันอยู่เนี่ยนะครับคนเกษียณอายุราชการเนี่ยไม่ใช่คนที่ถือว่าไม่แข็งแรงหรือสูงอายุนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นพาร์ทหนึ่งของชีวิตนะครับยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยทีเดียวที่จะให้เราได้ออกไปทำก็เป็นกำลังใจนะครับส่วนบรรยากาศการเกษียณอายุราชการของกองทัพบกนะครับการอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลรวมถึงข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับเรามีบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้คุณผู้ฟังไปที่พัทยากันก่อนดีกว่านะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ในส่วนของทหารสหรัฐอเมริกานะครับจากเรือ USS Abraham Lincoln นะครับซึ่งได้มีการเทียบท่าไปเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความฮือฮาแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพัทยาเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับตามกำหนดก็คือวันนี้แหละครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่ในส่วนของทหารเนี่ยนะครับจะได้มีการ

0: อยู่แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยนะครับซึ่งเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยก็รอนแรมอยู่ในท้องทะเลนะครับมานานกว่า200กว่าวันมีนักข่าวก่อนหน้านี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ในส่วนของทหารอเมริกาเขาบอกเขาดีใจมากๆนะคุณผู้ฟังที่ได้เดินทางขึ้นฝั่งที่พัทยานะครับหลังจากการที่ตรักตรำทำงานมาเนี่ยนะครับอยู่บนเรือกว่า200วันไม่ได้เห็นชายฝั่งก็ไม่ได้เหยียบเลยเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการผ่อนคลายเรื่องของอริยบทต่างๆแล้วก็เป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยนะครับในขณะเดียวกันพัทยาเองเขาก็ให้การต้อนรับในส่วนของทหารอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับมีการจัดระเบียบจัดสรรพื้นที่แล้วก็ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวรวมถึงทหารสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนบอกแหมอยากจะไปเที่ยวพัทยาจังเลยในช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวมาแล้วด้วยเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรก็นำบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังให้กับทางทีมงานของเราได้รับรู้รับทราบกันได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Army Radio ส่ง Messenger กันเข้ามานะครับใครที่ได้ไปเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่มีทหารอเมริกานะครับมาเทียบท่าที่พัทยาก็สามารถที่จะนำเข้ามาพูดคุยกันได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องไปติดตามกันก็คือเรื่องของปภ.นะครับล่าสุดได้มีการประกาศแจ้งเตือน54จังหวัดคุณผู้ฟังในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากฝนตกหนักนู่นมีการประกาศแจ้งเตือนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยปภ.เองเขาก็ได้มีการประสานไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นจังหวัดเสี่ยง54จังหวัดอย่างที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยนะครับให้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์รับมือต่างๆอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังคนในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆก็ให้เตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้มันเป็นปัจจัยหลักคุณผู้ฟังที่จะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติที่มันมากับช่วงของฝนตกหนักได้นะครับขณะเดียวกันศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกกองทัพภาคยังคงระดมความร่วมมือนะครับบูรณาการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนจะเจอกับภัยพิบัติชนิดใดเนี่ยหน่วยทหารพร้อมนะครับที่จะเข้าให้การดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์แล้วก็นิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฝากเบอร์สายด่วนปภ.ไว้กันสักหน่อยนะครับสำหรับการแจ้งเหตุได้รับภัยพิบัติฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติติดต่อปภ.ได้24ชั่วโมงนะครับ1784ประสานขอรับการช่วยเหลือได้นะฮะเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความอบอุ่นใจของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับเดี๋ยวไปที่ประเด็นร้อนในช่วงปลายสัปดาห์กันที่ผ่านมาสักนิดนึงนะครับกรณีที่มีหมอปากแซบนะครับที่มีการด่าทอต่อว่าคนไข้เนี่ยนะครับรัฐบาลเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปิดเผยในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองได้ออกมาด่าทอต่อว่าคนไข้โอ้ใช้คำพูดที่รุนแรงมากๆนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีเลยนะครับให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งของการที่ด่าทอคนไข้เนี่ยมีการพาดพิงไปถึงเรื่องของการใช้สิทธิ์30บาทบอกว่าเป็นคนชั้นล่างด้วยอันนี้ก็สร้างความไม่พออกพอใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะเอาจริงๆคนไทยทั้งประเทศเราก็ใช้สิทธิ์30บาทกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับแล้วที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลได้รับการบริการตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีการมาดูถูกดูหมิ่นกันแบบนี้นะครับมันก็สร้างความไม่พอใจซึ่งตามที่ปรากฏในข่าวสื่อสังคมออนไลน์นะครับมันก็อย่างที่บอกไปเนี่ยมันกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ด้านเลขาธิการแพทยสภาได้มีการดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงนะครับตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายได้มีการกำหนด หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับแต่ผมว่าในความรู้สึกเนี่ยมันก็อาจจะรุนแรงไปสักหน่อยนะครับการที่หมอมาทำกับคนไข้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะสำหรับข้อบังคับแพทยสภาคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2565เนี่ยเขาได้กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรตินะครับแห่งวิชาชีพและข้อ23ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยความสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นนะครับรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์รักษาใดก็ตามแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีนะครับเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำตามที่หมอคนนี้ได้มีการกล่าวอ้างนะครับสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้มั่นใจนะครับว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายแต่ว่ามีการยกระดับให้การบริการที่เพิ่มเติมสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านก็ได้กล่าวออกมาเป็นที่ชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเป็นอย่างมากแล้วมันก็ต้องเรียนตามตรงแหละว่ามันก็สร้างความไม่พอใจเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนหลายท่านโดยเฉพาะใครก็ตามแต่ที่ก็รักษาเนี่ยนะครับสิทธิ30บาทเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินการรักษากันมาอย่างเงี้ยมาต่อเนื่องคุณผู้ฟังก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรนะครับการที่จะมาลดทอนคุณค่าการที่จะมาดูหมิ่นกันแบบนี้มันก็ออกจะเกินไปสักหน่อยเนี่ยนะครับตามกันคุณผู้ฟังในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักหน่อยนึงฮะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

เอาล่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน 2569นี้นะครับซึ่งในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขามีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะครับ4ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกของเดือนนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4ของการซักซ้อมนะครับส่วนครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7นะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆที่เป็นการซ้อมย่อยในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับครั้งที่5เนี่ยจะซ้อมกันอีกทีก็คือในวันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6มีการซักซ้อมกันในวันที่17กันยายนแล้วก็ครั้งที่7เนี่ยมีการซักซ้อมกันในวันพุธที่23กันยายนนี้นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารทั้งนี้เขาก็มีการจัดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ร่วมรับชมการฝึกซ้อมรวมถึงในส่วนของพระราชพิธีในวันจริงด้วยนะครับบริเวณฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชนะครับแล้วก็มีที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามแล้วก็นอกจากนี้มีที่ฝั่งพระนครนะฮะสามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินในวันจริงคือวันศุกร์ที่6 พฤศจิกายน 2569เดือนตุลาคมเนี่ยจะมีทั้งการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็การฝึกซ้อมใหญ่นะครับการซ้อมใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคม2ครั้งด้วยกันเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการจัดขบวนพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินเนี่ยนะครับนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับซึ่งในการนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกมีทางด้านของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการร่วมกับคณะของท่านนายกรัฐมนตรีไปติดตามดูในพื้นที่นะครับเพื่อให้การจัดกิจกรรมออกมาอย่างสมเกียรติที่สุดนะครับในส่วนของท่านผู้ช่วยนะครับท่านก็คือพลเอกอมฤตบุญสุยานะครับท่านก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยก็คือไปที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีแล้วก็ที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับก็ไปตรวจความพร้อมในเรื่องของการจัดเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ไปดูในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างออกมาอย่างสง่างามและสมพระเกียรติมากที่สุดนั่นเองนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของกองทัพบกกันต่อนะครับเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะวันที่10ก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของพลทหารอาสาซึ่งกองทัพบกก็ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับกองทัพบกนะครับก็มีการที่จะเปิดรับพลทหารอาสาทั้งหมดเนี่ย 18,784 อัตราภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา4ปีเต็มนะครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปรับระบบกำลังพลของกองทัพให้สอดคล้องกับภารกิจยุคใหม่และก็เป็นการเปิดทางให้เยาวชนที่มีความสมัครใจเนี่ยสามารถที่จะสมัครใจเข้ารับราชการทหารในรูปแบบอาชีพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับการเปิดรับสมัครในครั้งนี้เขามุ่งคัดเลือกกำลังพลเข้าสู่หน่วยทหารที่มีความต้องการโดยผู้สมัครจะได้รับสถานะเป็นพลทหารอาสาตามสัญญาจ้างไม่ใช่การเกณฑ์ทหารแบบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสมัครใจเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติการอื่นๆแล้วก็เป็นการดูแลประชาชนรวมถึงการพิทักษ์สถาบันหลักของชาตินะครับภายใต้กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับก็ได้แก่ทหารกองเกินที่มีอายุระหว่าง 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกหนึ่งห่วงอายุนะครับก็คือผู้ที่อายุระหว่าง 22 ปีถึง 26 ปีบริบูรณ์ผ่านการตรวจเลือกหรือว่าการเกณฑ์ทหารแล้วแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือว่าผู้ที่จับได้ใบดำนั่นเองนะครับทั้งนี้ผู้สมัครต้องเข้าข่ายในส่วนของคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กองทัพบกได้มีการกำหนดโดยระบบดังกล่าวครับเขาถูกออกแบบเพื่อดึงดูดบุคคลที่มีความพร้อมและก็อยากจะสมัครใจเข้าสู่ระบบการประจำการนะครับลดการพึ่งพากำลังพลจากการเรียกเกณฑ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการรับใช้ประเทศในสายทหารระยะยาวอีกด้วยนะครับเพราะว่าหลังจาก4ปีที่มีการสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยนะครับเขามีโควต้าในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกแล้วก็มีในส่วนของคะแนนพิเศษสำหรับผู้ที่อยากจะต่อยอดในสายทหารนี้ให้นะครับซึ่งกองทัพบกก็ระบุว่าแนวคิดการรับสมัครในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักนะครับสมัครเข้ามาร่วมทำหน้าที่เพื่อดูแลประเทศชาตินะครับแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบกซึ่งการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญของกองทัพบกในการพัฒนาระบบกำลังพลรูปแบบใหม่นอกจากจะช่วยให้หน่วยทหารได้กำลังพลที่มีความสมัครใจแล้วยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนรวมถึงอดีตกำลังพลที่ต้องการต่อยอดเส้นทางชีวิตในสายทหารได้มีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตกันครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอยู่ในความสนใจเขาเปิดรับสมัคร10กันยายนนี้นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าจะไปที่หน่วยสัสดีใกล้บ้านก็ได้ไปบอกกับพี่ๆสัสดีว่าอยากจะสมัครเป็นพลทหารอาสาช่วยดำเนินการให้หน่อยได้ไหมครับแน่นอนคุณผู้ฟังเขามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก็ดำเนินการให้อยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะปีนี้เปิดไหมจะเปิดรับสมัครช่วงไหนเปิดแล้วนะฮะ10กันยายนเป็นต้นไปเดี๋ยวมาเจอกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเอาคุณผู้ฟังก่อนที่จะร่ำลาการเวลายังพอมีอยู่เนาะพี่เอ็กนะฮะก็เรื่องราวข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะในเรื่องของรัฐบาลก็มีการชี้แจงกันออกมาเรื่องของโควิด-19 นะครับก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่มีการเผยแพร่เป็นข่าวเท็จบอกว่ารัฐบาลได้มีการสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะครับนู่นยาวไปจนถึงปีใหม่พูดกันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับว่าจะมีการงดจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ใดๆก็ตามแต่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ยืนยันนะครับว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเป็นข่าวเท็จอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าแชร์ต่อนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขามีมาตรการในการป้องกันแล้วก็รองรับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างดีและก็สามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับเอาละครับหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับมีมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงอายุแค่90กว่าแล้วเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของฮ่องกงเลยนะครับท่านผู้ฟังแกเขียนหนังสือไว้หลายเรื่องหลายอย่างพอแกอายุมากแล้วนี่90กว่าแกเกษียณตัวเองไม่ทำงานแกก็มีโอกาสมาบันทึกอะไรต่างๆให้กับพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังได้ฟังได้เขียนได้อ่านกันแกบอกว่าให้มองทุกอย่างด้วยจิตที่โปร่งเบาไม่ไปแบกรับและถือสาเอาธุระกับเรื่องต่างๆให้มากนักปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับเขียนไว้ดีนะครับคือปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากก็มันเป็นของมันอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองนี่เป็นเหมือนปุยเมฆที่ผ่านที่ไหลผ่านนะครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปความหรูหราร่ำรวยเนี่ยเหมือนดังงานเลี้ยงงานเลี้ยงที่หรูที่อยู่ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันเหมือนงานเลี้ยงหรูหราร่ำรวยนี่เหมือนงานเลี้ยงนะครับเออน่าจะจริงใช่งานเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนมันก็ต้องเลิกต้องมีวันเลิกลานะครับเราเดินไปส่งแขกส่งไกลขนาดไหนเจ้าภาพก็ต้องเดินกลับคนเดียวมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไปส่งพ่อส่งแม่ที่ป่าช้าส่งที่เชิงตะกอนยังไงท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับเขาส่งเราหรือเราส่งเขาแค่นั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับชั่วไม่นานชั่วพริบตาเดียวเนี่ยผมที่เราเคยดำนี่ก็ขาวตัวผมเองนะครับปันโถไปโหลดของผมเองเนี่ยผมมันก็เริ่มงอกขาวไปเยอะแล้วคือแป๊บเดียวเออเราก็มาถึงวันที่วัยที่ผมงอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายสุขภาพดีถือว่าโชควาสนานะครับฝากเอาไว้นะมังคุดนี่นะครับผมเชื่อมั่นใจมากๆนะครับท่านที่เคยกินเคยดื่มรู้ว่าสุขภาพรู้ว่าน้ำมังคุดมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมแนะนำให้กินก่อนเลยท่านผู้ฟังต้องกินนะครับต้องกินก่อนกินแล้วจะรู้เองกินแล้วไม่ต้องไปรีบกินนะไม่ใช่ว่ากินวันละขวดละขวดมันดีไม่ดีมันเปลืองมันดีกับผมด้วยเพราะว่าเงินท่านน่ะมันซื้อมาของมันแพงไม่ต้องไปกินเยอะนะกินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีแก้วข้างในเปิดขวดออกมาแก๊กมันจะมีแก้วพลาสติกเล็กๆอย่าให้เกินนั้นครั้งหนึ่งตอนเช้าตอนก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับกินแค่30มิลแล้วดื่มน้ำตามลองดูสัก 5-6 วันนะครับถ้ามันนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับถ้ามันมีอะไรปฏิกิริยาอะไรจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือใช่ที่สำคัญที่สุดคือผมเรียนได้หนึ่งว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีได้เนี่ยต้องมีการขับของเสียขับของเสียคืออะไรหนึ่งถ่ายดีถ่ายดำถ่ายเหม็นนะครับขับของเสียถ่ายอุจจาระบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับเหงื่อออกบ่อยเหงื่อออกเหม็นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นบางทีมีอะไรที่ผิดปกติออกมากับอุจจาระนี่ก็ต้องไม่ต้องไปตกใจถ้าร่างกายมีการขับของไม่ดีนะครับออกมาเมื่อไหร่นี่แสดงว่าสุขภาพของเรานี่มันจะเริ่มดีอย่าไปตกใจนะครับท่านผู้ฟังขับของไม่ดีออกมาเยอะๆในสุขภาพของเราจะเริ่มดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องผีเจดีย์ร้างโอ้น่าฟังผีเจดีย์ร้างจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงผีเจดีย์ร้างท่านผู้ฟังที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ50ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นน่ะดาบฉไนยังมียศเป็น10ตำรวจตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวน10ตรีฉไนมีเพื่อนสนิท2คนคือครูคำนวณครูประชาบาลวัดตะพังตรุแล้วก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้ง3คนมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่อง เมื่อไรที่มาพบป่าสังสรรค์กันก็จะหยิบมาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนกอกนะมีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรื้อแล้วก็น่าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เหตุไฉนถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิบตรีไฉนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีไฉนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉนายได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้ถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังกูดเจดีย์อยู่แล้วก็ซวยแน่เลยนะนะนายสนก็หัวเราะกากก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอกเฮ้ยหมู่ไหนเขามาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีกละครูครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบตีฉไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่หมู่ฉไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้านะคงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสัตว์ใครไปขุดเจาะทำลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นน่ะผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็น2เท่าแน่ๆเมื่อ10ตรีฉนัยพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคำนวณกับนายสนถึงก็อึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีย์ร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทางหากมีผู้คนเดินผ่านมาก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีย์หลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณแล้วก็สิบตรีฉนัยพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับฉลังตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบแต่คืนนั้นเป็นคืนข้างคืนอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวส่องแสงสลัวสลัวไม่ถึงกับมืดสนิทสิบตรีฉนัยกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนจะผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่นึงก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงเข้ามาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบกกรดหิ้วกาน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณแล้วคิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์อยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉนัยยังไม่ทันใช้ฉลังงัดเอาอิฐที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกลก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านหนึ่งลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักหลดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปไหนทั้งสิ้นทั้งไม่มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักหลดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นำความไปบอกกับครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอ มาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดีย์แต่ครูคำนวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกหลดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดสิบตรีฉไหนใช้อิเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยแฉลงหลุดออกมาเป็นกระบี่ความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดหัวเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตรีฉไหนหยุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั่นครูเห็นอะไรหรือเปล่าวะแม่ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคำนวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัด
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีเจดีย์ร้างเนี่ยผมนี่อยู่วัดตอนเป็นเนนนี่คือพูดง่ายๆว่าเคยเจอสิ่งพวกนี้แต่กลัวไหมกลัวไม่ต้องห่วงกลัวแน่นอนทุกวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามันลดลงท่านผู้ฟังคือสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังนะสิ่งที่มองไม่เห็นนี่ถ้าเขาจะทำเราถ้าเขาจะแกล้งเราอยู่ตรงไหนเขาก็แกล้งได้เขาก็ทำได้ถ้าเขามาแกล้งเขามาปรากฏแสดงว่ามันมีอะไรผูกพันอาจจะต้องการให้เราช่วยหรือเขาอาจจะเป็นญาติของเราอาจจะเป็นคนที่รู้จักเราเราจึงมาสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเขาฉะนั้นอย่าไปกลัวเขาเราต้องสงสารเขาเอ็นดูเขานะครับแต่พูดก็พูดได้นะแต่ว่าทำมันทำไม่ได้หรอกนะอย่ามาให้เห็นเลยมาก็มาให้เรียบร้อยหน่อยให้สวยๆหน่อยหรือเข้าฝันนี่ไม่เป็นไรมาสดๆนี่ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเลยนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับบุญกุศลอันใดที่จะพึงมีจากการทำบุญที่ผมทำมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำประโยชน์กับสังคมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนมีส่วนแห่งบุญกุศลนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็ขอให้หายไปคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองก่อนกินก็นึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีอุปการะคุณสิ่งที่เราเคารพนับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็หมอชีวกโกมารพัฒน์นะครับแล้วนึกถึงท่านก่อนดื่มตั้งจิตให้ดีนะครับขอให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็จะอยู่ทำคุณงามความดีต่อไปให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือสังคมตามสมควรอันนี้เขาเรียกว่าใช้ร่างกายสังขารให้เป็นประโยชน์มาแปลสภาพเป็นทุนมาสร้างกำไรต่อนะครับท่านผู้ฟังนำมาคุณทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับ360บาทถือว่าเป็นตัวช่วยถือว่าเป็นการให้รางวัลกับสังขารกับร่างกายของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: โลกนี้มีสะพานอยู่ทุกแห่งหนและเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เคยข้ามสะพานกันมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้อาตมาภาพมายืนอยู่ตรงหน้าสะพานก็จึงอยากจะมอบคติธรรมจากการเดินข้ามสะพานให้เราทั้งหลายนำไปพิจารณาด้วย 1. สะพานทำหน้าที่ประสานระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเราก็ควรจะเป็นนักประสานเหมือนกับสะพานกล่าวคือเป็นมือประสานสิบทิศเข้าวงไหนต้องทำให้คนในแต่ละวงการมาประสานสามัคคีกันประการที่2ก็คือว่าสะพานทำหน้าที่เชื่อมฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้นก็เช่นเดียวกันกับในทางธรรมเราต้องรู้จักน้อมตนจากปุถุชนคนมีกิเลสให้กลายไปเป็นอารยชนคนมีธรรมะประการที่3เมื่อเราเดินข้ามสะพานแล้วเราก็ทิ้งสะพานเอาไว้เบื้องหลังกล่าวสั้นๆว่าเราใช้สะพานแล้วก็ไม่กอดสะพานฉันใดวัตถุเข้าของทั้งหลายที่เราใช้เราก็ไม่ควรยึดติดถือมั่นฉันนั้นเหมือนกัน
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าขอสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค่ะ
3: หรือนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้
3: โหรสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่
4: แล้วเม็ดนะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วย3ใบ
4: เม็ดเนี้ยขมนะ
3: ใช่มั้ยจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆว่ากินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้วมัน
3: กับเปลือกถูกมั้ยก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆแป๊บเดียวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะเขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะฝ่ายค้านเรียกร้องรัฐบาลเร่งทบทวนโครงการขนาดใหญ่รวมทั้งจัดระเบียบ Data Center สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือรังจากไทยดีเซล S S S

0: แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลทบทวนโครงการใหญ่วันกระทบสิทธิประชาชนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ดร.การดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมโฆษกพรรคร่วมสะท้อนปัญหาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐได้เปิดเผยถึงผลทดสอบแพลตฟอร์ม THAI Passport ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลโดยพบข้อกังวล3ด้านหลักทั้งปัญหาคุณภาพเทคโนโลยีที่ยังเป็นโมเดลรุ่นเก่าล้าหลังความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและความเป็นส่วนตัวรวมถึงตั้งข้อสังเกตเรื่องการสุ่มเสี่ยงล็อกประมูลในอนาคตจากการเกณฑ์คนลงทะเบียนให้ครบ5ล้านคนผ่านหน่วยงานรัฐโดยเตรียมยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการอุดมศึกษาภายในสัปดาห์นี้เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยกลไกธรรมาภิบาลข้อมูลและจัดทำระบบวัดผลความคุ้มค่าที่ชัดเจนขณะเดียวกันทีมโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาคัดค้านในเรื่องของการอนุญาตสร้าง Data Center ขนาดใหญ่ย่านพระราม9จำนวน 3-6 แห่งโดยชี้ว่าส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพโดยตรงทั้งเรื่องการสะสมความร้อนมลพิษไอ้น้ำมันระเหยจากเครื่องปั่นไฟสำรองตลอด24ชั่วโมงและการจ้างงานคนไทยที่ได้ผลประโยชน์น้อยมากจึงขอให้เสนอย้ายไปเขตนอกเมืองพร้อมเสนอ6ข้อยุทธศาสตร์รองรับทุน Data Center ในเขตพื้นที่ EEC เช่นการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นการตั้งกองทุนฟื้นฟูชุมชนและการเปิดตัวแพลตฟอร์มจัดตาอุตสาหกรรมให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการลักลอบปล่อยสารพิษลงในแม่น้ำวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: นายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กเปิดหนังสือเมื่อปี2567ที่นายสุพนัทเสนอถึงนายอนุทินชาญวีรกุลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดระเบียบ Data Center แต่ผ่านไป2ปีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงขอย้ำข้อเสนอเดิมให้แก้กฎหมาย3ฉบับได้แก่กฎหมายควบคุมอาคารต้องกำหนดนิยาม Data Center ให้ชัดเจนกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดเก็บเชื้อเพลิงกฎหมายผังเมืองกำหนดประเภทอาคาร Data Center ในผังเมืองให้ชัดเจนกำหนดโซนิ่ง Data Center และกฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ Data Center ต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตามขนาดและระดับผลกระทบ

ังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้าเราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยาค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตและเป็นคนยาค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งหมายตั้งเป้าหมายแต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีและในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆนะอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย

ขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิธรรมอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขาเชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติ
ให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถะกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออนาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเ
ขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงครับก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วนับเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: วัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีน้องสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพจิรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้วันอาทิตย์ค่ะวันแบบสบายๆแล้วก็วันของครอบครัวด้วยนะคะเช้านี้มีเรื่องดีๆมานำเสนอกันนะคะเพราะว่าก็ในเรื่องของผู้หญิงนะคะเพราะว่าปีนี้ค่ะผู้หญิงไทยมาแรงจริงๆบนเวทีโลกนะคะแล้วก็เราเปิดเพลง1ใน100ให้ฟังกันจากเสียงของพี่สรัญญานะคะบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของปี2025แล้วก็ปี2026นี้ในปัจจุบันนะคะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราวของคนดังคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ก็ความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงนะคะของไทยเนี่ยกำลังสร้างเขาเรียกเป็นครั้งแรกหรือไม่ก็ในหลากหลายเวทีพร้อมกันด้วยตรงนี้นะคะอยากจะนำเสนอเขาบอกว่าเริ่มกันที่อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีของประเทศไทยค่ะจากนักบินสู่การฝึกเรือบินขับไล่กิ๊บเพ่นนี่เองนะคะซึ่งพระองค์ก็เคยมีประสบการณ์ในด้านของการบินมาอย่างยาวนานทั้งการบินของทางทหารการบินพลเรือนแล้วก็ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินจากหน่วยงานการบินพลเรือนของเยอรมนีด้วยนะคะแล้วก็คนที่2นะคะก็คือน้องโอปอสุชาตามิสเวอร์คนแรกของประเทศไทยหลังจากที่ประเทศไทยนะคะส่งตัวแทนเข้าไปประกวดมิสเวอร์หลากหลายศตวรรษแต่ว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมในปี2025ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็น้องโอปอสุชาตาช่วงสีได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ามงกุฎมิสเวอร์2025เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่ชนะการประกวดมิสเวอร์ตรงนี้นับว่าตั้งแต่ที่มีเวทีนี้ถือกำเนิดขึ้นเลยก็ว่าได้ซึ่งก็สามารถที่จะทำได้กันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะก็คือว่าลองนึกถึงนะคะว่าคนที่3นี่จะเป็นใครก็คือน้องลิซ่านะคะเขาบอกว่าเธอเป็นศิลปินไทยในพิธีเปิดฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็อีกหนึ่งเวทีที่หลายคนจับตามองน้องลิซ่าขึ้นแสดงร่วมกับอานิตาแล้วก็พิมานะคะในพิธีเปิดฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ที่ลอสแองเจลิสเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2026นะคะโดยฟีฟ่ามีการเผยแพร่การแสดงอย่างเป็นทางการในชื่อของโกตรงนี้ค่ะซึ่งปีนี้เขาบอกว่าใครที่มีความภาคภูมิใจใครบ้างนะคะก็ลองเสนอมาก็แล้วกันพี่อาจจะดูไม่หมดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะเพิ่งจะสร้างสีสันไปเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือน้องเนเน่ค่ะนะคะเนเน่รอยัลเด็กสาววัย16ปีจากภูเก็ตที่ไปคว้าเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตเซิลตรงนี้จากการแข่งขันของอเมริกาก็อตทาเลนต์จากเด็กสาวนักร้องเพลงเขาบอกว่าที่เธอขึ้นไปประกวดด้วยเพลง Black Hole Sun ตรงนี้ในรอบของเขาเรียกว่าก่อนที่จะมีการตัดสินไฟนอลตรงนี้แล้วก็เธอได้รับในด้านของเขาเรียกว่าเป็นโกลเด้นบัตเซิลตรงนี้จากเมลบีส่งผลให้เธอเนี่ยผ่านเข้ารอบไฟนอลโดยที่ไม่ต้องไปรอตรงนี้อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าผ่านไปแบบตรงๆเลยก็ว่าได้แล้วก็ถัดมานะคะถ้าใครได้ดูเขาเรียกว่าเป็นโฆษณาตรงนี้ก็จะเห็นอีกหนึ่งคนก็บอกว่าเป็นแร็ปเปอร์สาวเมืองไทยเขาบอกว่านะคะอีกหนึ่งคนก็คือน้องมิลินี่เองดนุภาคณาธีรกุลเขาบอกว่าเป็นแร็ปเมคอินไทยแลนด์ก็ว่าได้สาวที่มาพร้อมความสดใสแล้วก็ความมั่นใจเกินร้อยทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวคือน้องมิลิเนี่ยเขาบอกว่าดังมาจากการประกวดเดอะแร็ปเตอร์เธอได้มีการเขาบอกว่าสไตล์การแร็ปที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมายทั้งการพักก่อนหรือไม่ก็สุดปังตรงนี้เธอโด่งดังจนได้รับการเขาเรียกว่าเป็นการร่วมงานจากศิลปินระดับโลกก็ว่าได้อย่างแจ็คสันหวังตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่น้องลิซ่าแล้วก็มินลิไม่ได้มีแค่พรสวรรค์เท่านั้นแต่ว่าเธอทั้ง3คนเนี่ยมีพรแสวงด้วยเพราะว่าน้องมิลินะคะรู้ตัวเองว่าชอบในด้านของฮิปฮอปเนี่ยก็เลยทำให้มีการฝึกฝนในด้านของแร็ปมาตั้งแต่เธออยู่ในช่วงของม.2 ก็ว่าได้ส่วนน้องลิซ่านะคะเธอก็ฝึกในด้านของการเต้นแล้วก็สามารถที่จะบินไปเป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่ยังเด็กอยู่เธอซ้อมอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถพร้อมนะคะแล้วก็จนค่ายเขาเลือกเธอเป็น1ใน4ของวง Blackpink ตรงนี้ก็ว่าได้ขณะที่น้องคนเล็กอย่างน้องเนเน่ก็ผ่านการฝึกฝนในด้านของการเล่นกีตาร์ตั้งแต่วัยเยาว์เป็นการฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะเป็นนับพันๆครั้งก็ว่าได้ผ่านการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่หลายๆคนไปทางภาคใต้คงจะได้เห็นจนมีคนเขาเรียกว่าเป็นแมวมองหรือไม่ก็เห็นแววตรงนี้เลยทำให้เธอเนี่ยก้าวเข้าสู่วงการของเวทีเขาเรียกว่าเป็นอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาทำอย่างไรถ้าโลกตรงนี้นะคะหันสปอตไลท์ไปที่3คนตรงนี้มันเหมือนเป็นการโชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งโลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็มีการแข่งขันรอบล่าสุดก็คือน้องเนเน่ตรงนี้ที่ผ่านมาเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่วันสัปดาห์มานี้เองนะคะเขาบอกว่าเธอสวมเขาว่าเป็นผ้าไทยที่คาดเอวขึ้นเวทีพองามแต่ว่าเธอไม่หลุดธีมเขาเรียกว่าเป็นล็อกตาตรงนี้ด้วยในขณะที่น้องเมลิเองก็เคยสร้างประสบการณ์เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงที่หลายคนคงจะจำได้นะคะในกลางเวทีที่เมื่อปี2022ขึ้นมาที่การเป็นเจ้าภาพนะคะเขาบอกว่าหลายๆคนก็คงจะจำภาพตรงนี้ได้ที่น้องมิลิเนี่ยกินเขาเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเลยก็ว่าได้ทำให้แม่ค้าที่มีการขายข้าวเหนียวมูลแล้วก็มะม่วงแบบฉ่ำๆก็เป็นรายได้ที่พุ่งกันตรงนี้อย่างเห็นเลยก็ว่าได้นะคะสามสาวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเลือดไทยแท้ๆเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ผลักดันความสามารถโดยเฉพาะในด้านของความยอมรับจากคนทั่วโลกก็ว่าได้นับว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังแล้วก็เป็นการตอกย้ำยืนยันสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแบรนด์ของไทยออกสู่สายตาชาวโลกให้สมฐานะเขาเรียกว่าไทยแลนด์จริงๆก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งนะคะเขาบอกว่าตรงนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะผู้หญิงเหมือนกันค่ะมากันแบบยกทีมเลยก็ว่าได้แล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะพวกเธอก็ได้มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีมาแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่30สิงหาคมปี2526ก็กลายเป็นอีกหนึ่งนะคะ1วันที่จะต้องจดจำว่าทีมชาติไทยเอาชนะจีนได้ใน3ใน2เซตนะคะทำให้คว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้สิทธิ์การแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิส2028นี่ก็คือการผ่านเข้ารอบการเล่นวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยเลยจริงๆนะคะบอกว่าสาวไทยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างโมเมนต์แห่งชาติแล้วก็เป็นความฝันที่รอคอยมาหลายศตวรรษแล้วสู่การเขาเรียกว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยได้คว้าแชมป์เอเชีย2026แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมตรงนี้ในปี2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหลังจากที่มีการเอาชนะทีมของจีนมาได้ครั้งนี้นะคะบอกว่าทุกหยาดเหงื่อทุกแต้มที่เธอสู้ทุกครั้งที่ไม่ยอมแพ้วันนี้ได้รับการตอบแทนแล้วจริงๆนะคะสู่หน้าประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยก็ว่าได้ก็อยากจะขอบคุณนะคะสาวไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะในด้านของการแข่งขันวอลเลย์บอลตรงนี้ทำให้คนไทยได้เฮกันแล้วก็มีความสุขด้วยชัยชนะของพวกคุณก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะบอกว่าน้องคนนี้ก็มีความหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งด้วยนะคะก็คือน้องฟ้าใหม่ค่ะนางสาวแทนฤทัยพันธุมณิชแล้วก็คุณพ่อเธอบอกว่าเธอมีเรื่องราวในด้านของเกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จำได้เธอมีอะไรตรงนี้มาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันนะคะว่ามีวิธีอะไรกันบ้างที่จะทำให้ลดโลกร้อนตรงนี้แล้วก็อะไรที่ทำให้โลกของเราเนี่ยร้อนกันขึ้นได้ขนาดนี้เราไปติดตามรับฟังกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
2: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
1: ช่วงนี้เกิดภัยพิบัติที่น่ากลัวหลายอย่างเลยนะลูกไม่ว่าจะเป็นในประเทศของเราเองก็มีน้ำป่าท่วมจากจังหวัดน่านเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฟื้นฟูแล้วแล้วก็หูที่สำคัญเลยเนี่ยเหตุการณ์ระดับโลก ที่ฐานน้ำแข็งถล่
2: ม
1: ที่บริเวณชายแดนเนปาลจีนเนี่ยโอ้โหทำให้มีคนสูญหายกันหลายร้อยคนเลยนะลูก
2: ใช่เลยค่ะที่เขาบอกว่าเกิดจากภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ลูกอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับทำให้น้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งฐานน้ำแข็งเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นเมื่อน้ำแข็งละลายน้ำก็จะไหลลงทะเลก็ทำให้ระดับน้ำทะเลและอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นนั่นเองลูก
2: หนูก็มาคิดเหมือนกันนะคะว่าเยาวชนอย่างพวกเราจะช่วยเรื่องภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมคะพ
1: ่
2: อ
1: ใช่พ่อนะไปเจอข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์กรมหาชนเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันของเราเลยล่ะลูกคำแนะนำอย่างแรกเลยนะครับก็ให้พกถุงผ้าลดการใช้ถุงพลาสติกไงนะแล้วก็สร้างขยะพลาสติกด้วยเพราะว่าถุงพวกนี้นะต้องใช้เวลามากกว่า450ปีในการย่อยสลายเลยถูกไหมแล้วถ้าจะกำจัดถุงพลาสติกพวกนี้นะก็ต้องใช้ความร้อนสูงมากๆเลยและความร้อนสูงนี่เป็นไงก็เป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไงล่ะลูก
2: ใช่เลยค่ะเขาให้ลดการรับประทานอาหารที่มาจากต่างถิ่นด้วยนะคะพ
1: ่
2: อเพราะเมื่อมาไกลคนส่งไกลค่าส่งก็แพงที่สำคัญเกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้นด้วยค่ะต่อมาก็ควรจะลดการกินเนื้อสัตว์เพราะการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมากเป็นสาเหตุของโลกร้อนควรที่จะรับประทานผักทดแทนเนื้อสัตว์ให้มากขึ้นดีต่อสุขภาพด้วยค่ะ
1: ใช่ครับส่วนการใช้ขนส่งสาธารณะหรือการเดินในพื้นที่ที่ไม่ไกลนักทางการใช้รถส่วนตัวเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ครับแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆได้อีกด้วยในบ้านเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ครับกินไฟน้อยสว่างมากด้วยและก็ไม่ทำให้เกิดความร้อนไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์และอายุการใช้งานก็ยาวนานอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นควรเปิดแอร์เท่าที่จำเป็นครับเพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟสูงแถมยังปล่อยความร้อนออกสู่อากาศอีกด้วยนะครับ
2: และควรที่จะลดการกินอาหารแช่แข็งด้วยค่ะเพราะในกระบวนการการผลิตการขนส่งมีการเก็บรักษาที่ต้องใช้พลังงานสูงหันมารับประทานอาหารที่ทำใหม่ๆดีกว่านะคะ
1: เห็นไหมล่ะครับวิธีช่วยลดโลกร้อนจริงๆแล้วทำได้ไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันของเรานี่เองนะครับ
2: เพราะการดูแลโลกไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะแค่พกถุงผ้าลดใช้พลาสติกประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะและเลือกกินอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเราก็มีส่วนช่วยได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา
1: ใช่ครับ
2: สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนหนูแทรุไทยพันธุมณี
1: ผมสุภชาติพันธุมณีขอลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000บาท1,800บาทและ2,000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริ สุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็อย่างที่นะคะน้องฟ้าใหม่แล้วก็คุณพ่อบอกไปนะคะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของน้ำป่าทานน้ำแข็งหรือไม่ก็เรารณรงค์ในด้านของการใช้ถุงผ้าในช่วงของวันอาทิตย์แบบนี้ถ้าเดินทางไปข้างนอกนะคะก็พกถุงผ้าไปจับจ่ายใช้สอยในด้านของตลาดอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันหรือไม่ก็รณรงค์กันในด้านของการปลูกต้นไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ตัวเราแล้วก็บ้านเราเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะคะก็เริ่มกันได้แบบทุกครัวเรือนก็สามารถที่จะทำแล้วก็ร่วมกันได้ด้วยค่ะทีนี้มาในด้านของนะคะอีกหนึ่งอย่างก็เรียกว่าเป็นอะไรที่สมควรสำหรับแม่และเด็กตรงนี้นะคะก็จะเป็นในด้านของรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยถึงยะรานะคะเป็นการยกระดับดูแลในด้านของคุณแม่แล้วก็ลูกเข้าถึงทุกพื้นที่ค่ะสำหรับรถพระราชทานเพื่อแม่และเด็กไทยภายใต้โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะการคลอดก่อนกำหนดนะคะพระราชทานกับศูนย์อนามัยที่12ของยะรากรมอนามัยเป็นการสนับสนุนงานอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะการดูแลหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงที่ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการตรงนี้ด้วยให้ได้รับการดูแลแล้วก็อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องแล้วก็ทันท่วงทีด้วยโดยรถพระราชทานได้รับการติดตั้งหรือว่าเป็นอุปกรณ์แล้วเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นค่ะก็อย่างเช่นเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับเป็นการประเมินสุขภาพของมารดาแล้วก็ทารกในครรภ์ด้วยอุปกรณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับคัดกรองแล้วก็มีการประเมินพัฒนาการของเด็กช่วยในด้านของการนำบริการในสุขภาพที่จำเป็นเนี่ยออกไปถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้โดยตรงด้วยแล้วก็รวดเร็วมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะคะรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นการลงพื้นที่มีการประเมินเป็นการตรวจสอบจัดการในด้านของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินตรงนี้ด้วยก็มีการติดตามในด้านของนะคะครอบครัวคุณแม่แล้วก็คุณลูกตรงนี้ด้วยค่ะก็เรียกว่าหลายหน่วยงานก็มีในด้านของการช่วยกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีการแจ้งเตือนกันนะคะก็ในด้านของกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่ามีการเผยแพร่สถานการณ์ในด้านของโควิด-19 นะคะประเทศไทยก็ยังพบผู้ป่วยแบบต่อเนื่องแล้วก็ยืนยันระบบสาธารณสุขก็ยังพร้อมในด้านของการรับมือและยังพบนะคะความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยสำหรับกลุ่มอายุที่ป่วยนะคะสูงสุดเขาบอกว่า3อันดับแรกเลยก็คือกลุ่มของเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีรองลงมาก็คือกลุ่มวัยทำงานนะคะอายุ30ถึง39ปีแล้วก็กลุ่มของอายุ20ถึง29ปีตามลำดับตรงนี้นะคะแล้วก็จังหวัดที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทางกรุงเทพบอกว่าก็พบมากเหมือนกันแล้วก็รองลงมาก็ทางจังหวัดชลบุรีตามมาด้วยภูเก็ตนะคะส่วนสายพันธุ์ที่พบแล้วก็มีการแพร่ระบาดหลักเลยในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2568มาแล้วก็คือบอกว่ามันคือสายพันธุ์โอไมครอน NB.1.8.1 นะคะพบจำนวน524รายค่ะโดยลักษณะส่วนใหญ่เขาบอกว่าแต่ว่ามันไม่รุนแรงมีอาการคล้ายกับหวัดทั่วไปเนื่องจากว่าการถอดรหัสของสายพันธุกรรมเนี่ยพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์ด้วยแต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าทำให้มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเชื้อไม่รุนแรงซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็มีการเน้นย้ำมีการเฝ้าระวังกลุ่มเป็นพิเศษก็คือกลุ่ม604หรือไม่ก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปนะคะผู้ที่ป่วย7โรคเรื้อรังตรงนี้ค่ะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรค ไตแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองค่ะโรคอ้วนมะเร็งเบาหวานเนื่องจากว่าคือกลุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยรุนแรงกว่าคนทั่วไปตรงนี้ด้วยแต่ว่าคือง่ายๆเลยนะคะมีการแนะนำประชาชนนะคะว่าคือเราป่วยเราก็พักนะคะแล้วก็ลดการใกล้ชิดก็คือการลดการแพร่เชื้อตรงนี้ด้วยจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะอาการรุนแรงก็พบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าเราจะต้องดูนะคะว่าหากว่ามีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะปวดหัวไหมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไหมนะคะพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นสังเกตอาการตนเองว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าหากว่าอาการไม่ดีขึ้นทัก1หรือ2วันพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่ก็สอบถามสายด่วนกันก็ได้นะคะที่กรมควบคุมโรคค่ะ1422นะคะว่าถ้าเราเป็นอาการแบบนี้จะทำกันอย่างไรนะคะก็ลองดูหรือไม่ก็การรักษาแบบการฉีดวัคซีนซึ่งปัจจุบันการรักษามีการพิจารณาว่าใช้ยาต้านไวรัสโดยแพทย์จะมีผู้ที่ประเมินหรือไม่ก็พิจารณาแนวทางในด้านของการรักษาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลไปหากว่ามันมีอาการนะคะป่วยตรวจ ATK แล้วนำผลตรงนี้ไปตรวจนะคะที่โรงพยาบาลเพื่อให้ทราบว่าการรักษาต่อเนื่องนี่จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนในด้านของการฉีดวัคซีนตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีในด้านของภูมิคุ้มกันตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าป่วยน้อยลงนะคะมันไม่รุนแรงแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องแล้วก็อีกหนึ่งโรคที่มีการแจ้งเตือนกันก็คือฝีดาษวานอนในปี2569ค่ะก็ตั้งแต่มิถุนายนมานะคะก็บอกว่าก็มีการเฝ้าระวังว่ามีสายพันธุ์ตรงนี้เนี่ยเยอะเหมือนกันซึ่งเรื่องโรคนี้ก็มีการติดต่อแล้วก็สัมผัสกับใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อนะคะผ่านการสัมผัสในตุ่มอะไรตรงนี้หรือไม่ก็เป็นสารคัดหลั่งโดยตรงก็ลองดูนะคะว่ามีไข้ปวดเมื่อยไหมมีตุ่มน้ำขึ้นไหมนะคะโดยเฉพาะถ้ามีความเสี่ยงติดต่อกันมีการติดเชื้อเนี่ย 5-21 วันนะคะพบแพทย์เป็นอะไรที่ดีที่สุดก็ลองดูนะคะแต่ว่าสำหรับมาตรการในด้านของการเฝ้าระวังตรงนี้เป็นการป้องกันนะคะทางกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือนะคะเฝ้าระวังตรงนี้ด้วยสถานเขาเรียกว่าของบริการสุขภาพมีการจัดหน่วยในด้านของการคัดกรองนะคะอาศัยในด้านของผู้ที่มีประวัติเสี่ยงนะคะหรือไม่ก็ติดตามผู้ที่มีการสัมผัสตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นการเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคลินิก HIV นะคะบริการที่เกี่ยวข้องด้วยควบคุมมาตรการการป้องกันและก็ควบคุมในด้านของการติดต่อสถานพยาบาลรวมถึงมีการแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมด้วยก็ลองดูแลนะคะว่าเราสามารถที่จะทำกันได้อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าถ้าสงสัยอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกรมควบคุมโรคได้ก็ที่หมายเลข1422ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งค่ะก็ฟ้าฝนอะไรแบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะก็วันที่8กันยายนนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเลี้ยงฉลองกันนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็แม่มะลิฮิปโปนะคะก็บอกว่าเป็นขวัญใจก็ครบรอบ61ปีนะคะวันที่8กันยายนค่ะไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะสู่เซเฮสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลียกระโดดเพลียฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855171 9025085 917 9025085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนหลังช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นตอสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องมี
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสูบ
16: ยาหอมเทพจิตรา5มา
17: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมการปกครองเดินหน้าปรับภัยทะเบียนเชิงรุกนำผลการปฏิบัติการที่ผ่านมาขยายผลไม่หยุดแค่จับรายคดีแต่ให้ตรวจสอบย้อนกลับทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ทะเบียนราษฎรเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศหากข้อมูลต้นทางผิดอาจส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาจึงต้องปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ปลอมทะเบียนโดยต้องไม่กระทบประชาชนที่สุจริตรัฐบาลเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องการตรวจสอบเส้นเงินขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสามารถจับกุมดำเนินคดีระงับการจำหน่ายสินค้าเข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการสะท้อนถึงการยกระดับการปราบปรามไปสู่การป้องกันและตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่สหรัฐและอิหร่านโจมตีเรือตอบโต้กันบริเวณหน้าน้ำรอบๆอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำส่วนอิหร่านก็โจมตีเรือ3ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้นำรัสเซียพบกับคณะผู้แทนจากสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งในเมืองวีอาชาของโบลิเวียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บกว่า80คนและสูญหายอีก14คนคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกขณะที่สาเหตุของระเบิดอยู่ระหว่างการสอบสวนมีรายงานว่ารถบรรทุกน้ำมันคันหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นบนทางหลวงทางด้านตะวันตกของอิหร่านหลังประสบอุบัติเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บอีก6คนส่วนที่กรีซเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom ประสบอุบัติเหตุตกที่ฐานทัพนอกกรุงเอเธนระหว่างการแสดงการบินส่งผลให้นักบินเสียชีวิต2นายปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
5: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุด

0: กินติดต่อกันนานๆได้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปนอกจากจะมีเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีสมุนไพรหลายตัวในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีสมอเทศสมอเทศนี่มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆท่านผู้ฟังครับระบายเสมหะระบายลมแก้เสมหะนะทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกเดินดีถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้ลองซื้อไปดื่มไปกินดูนะครับทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดก็พูดไปนะครับแต่สิ่งที่จะประจักษ์เห็นชัดที่สุดคือต้องกินเองนะครับกินเองใช้เองเราถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับจำง่ายๆน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดละ360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรที่0921045555
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดท่านเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพนั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้เรื่องนี้พระภิกษุมานพพระคุณเจ้าวัย67ปีซึ่งมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าที่ท่านมีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลหากเป็นเพราะว่าตัวของท่านเองยังมีกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่ยังชดใช้ไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารและเชื่อว่าก่อนที่ตัวของท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายก็เพราะโรคนี้ใครเป็นนี่ตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้ปลงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดีพร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มไม่เคยป่วยกระสอบกระแสมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกัน2คนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ3วันดี4วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอคุณไสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเล่นงานทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงกว่าแต่ก่อนนอนอ่อนเปลี่ยเพียแรงร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเขินเดินไปไหนได้กลายเป็นภาระให้กับลูกเมียและก็ญาติพี่น้องก็เคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้คนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นแต่จะขยับตัวไปมาเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างกายเวลากลางวันนะโรคมันก็เหมือนกับจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายตรงข้ามกับเวลากลางคืนมันมักจะอาละวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปหมดถึงกับร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนพลอยทำให้ร่างกายทรุดโทรมย่ำแย่ลงข้าวปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณไสไม่ดีขึ้นเลยเมียกับญาติๆก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วส

0: ตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุทำให้ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้นะท่านบอกว่าได้ยินหมอพูดแล้วถึงกับนิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่มาก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายซะนี่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตไหนไม่ช้านี่ความตายกำลังจะมาหาขอให้ทำใจไว้ทีนี้แหละเกิดบ้าไม่อยากจะตายซะแล้วนี่แหละมนุษย์ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตไปหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆมันต้องตายในเวลาอันเร็วนี้แหละเพราะว่าโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งยาแพทย์ปัจจุบันหรือยาสมุนไพรแบบโบราณที่จะขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้ขายหายขาดได้เมียกับญาติปรึกษาหาทางออกให้นำตัวท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวของพระคุณเจ้าก็พากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยก็ย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นหลวงพี่มานพกล่าวว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวนี่ก็ไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวท่านมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านะไม่รู้ว่าในอดีตชาติปางก่อนไปทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่ามีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมโรงถาโถมเข้าใส่จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้ารับวิบากกรรมต่อไปเมื่อไม่มียาชนิดใดรักษาโรคร้ายนี้หายได้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีเราจะแก้บนโดยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หายสังขารน้องท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานก็นึกว่ายังไงคงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถึงกับสลดหดหูใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาต่อว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบ้างเลยทำไมถึงต้องลงโทษให้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานก็ควรจะให้ตายไปซะเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละโรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้ออกมากลัวลูกเมียเห็นแล้วจะท้อแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าเอออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยตายยากแต่ก้นบึ้งลึกๆแล้วโรคร้ายมากำเริบคุกคามมาปวดมากคนใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะข่มความเจ็บปวดของโรคร้ายนี้ได้อย่างตัวของท่านเป็นต้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้งร้อยปีหลายร้อยปีเศษท่านก็เป็นถือว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยต้องเป็นพระที่เก่งมาก ท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาได้บุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงวาระเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากนางมคุฏฐิมงคลตอง5ตราพระนารินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้นางมคุฏฐาพระนารินนะครับถือว่าเป็นนางมคุฏที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทํามาหลายตัวทํานางมคุฏนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินสัก3ขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหมเอ้าแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: วัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่สองกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระศาสนาไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบารมีค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพก็เริ่มที่จะเป็นจริงความหวังเริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลงทั้งที่ยาเนี่ยกินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องผู้เผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนความเจ็บปวดที่ได้รับจากความทุกข์ทรมานนั้นก็ค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถจะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนกับเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านก็ทำให้อาการป่วยดีมากขึ้นเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ก็ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกก็ต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนกับเวรกรรมนี่แหละเดี๋ยวผูบเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาขึ้นขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วท่านก็เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าแล้วก็กรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติก็ไม่มีใครคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็เลยได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้พระคุณเจ้ามานพได้ปรารภว่าเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่ากับกรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สำหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสครองผ้าเหลืองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะท่านได้ผ่านได้ประสบเคราะห์กรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดยังดีที่มีบุญบารมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดบิดถึงขนาดมีพญามัจจุราชส่งยมทูตมาเตรียมรอรับเอาดวงวิญญาณของท่านไปยังขุมนรกคนที่ไม่เคยเจอเรื่องดังกล่าวนี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้เผชิญหน้าเจอด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่นะมีจริงทุกวันนี้ท่านยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ได้เคยขาดเพราะว่าสิ่งเนี้ยทำให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจถึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระศาสนาซึ่งก็ทำให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลงแม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆมันก็ต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้วครับเรื่องของกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมอันแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนานนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลและจงทำแต่ความดีครับเรื่องของเวรของกรรมนี่มีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้มีทั้งเวรทั้งกรรมดีชั่วผสมผสานกันไปไม่มีใครที่จะดีหมดและมันก็ต้องมีเลวมีชั่วปะปนคละเคล้าในตัวคนเดียวกันแม้แต่ตัวพระคุณเจ้าก็เถอะถึงจะบวชพระห่มผ้าเหลืองมาหลายสิบพรรษาก็มีกรรมเก่าติดตัวมาแล้วก็เวรกรรมนี่มันจะติดตัวเราไปจนตายนั่นแหละนะมันเหมือนเงาตัวพระเดชพระคุณนี่อายุ57ปีบอกว่าบวชพระมาหลายสิบพรรษาแล้วเชื่อไหมว่าเคยโดนผีหลอกมาแล้ว4ครั้งนะคนเฒ่าคนแก่บอกว่าใครที่ถูกผีหลอกเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ก็จะทำให้เรามีเคราะห์ร้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อคำใครดีนะแต่ว่าท่านเชื่อทั้งสองอย่างคือเขามาขอส่วนบุญด้วยหรือว่ามาบอกว่าจะเคราะห์ร้ายด้วยปร ประการแรกนั้นท่านได้เคยสวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งปวงให้มารับอานิสงส์ที่ท่านทำไปให้แต่ผีมันก็ยังมาหลอกอีกแถมยังพาเพื่อนผีมาหลอกร่วมวงด้วยกันที่หน้าโบสถ์หน้ากุฏิวัดนะท่านก็ยังบอกกับพวกเขาว่าไม่ต้องมาหลอกแล้วจะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ปัจจัยอุทิศไปให้บอกพวกเขาให้รู้ว่าจะทำอะไรไปให้ยังพบหน้าพวกเขาก็เชื่อก็พากันหายไปพอท่านอุทิศกุศลกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้นึกว่าจะไม่มาอีกที่ไหนได้โผล่มาหลอกท่านอีกคราวนี้ท่านไม่เมตตาพูดดีด้วยท่องอาคมกำจัดผีพวกนั้นเลยได้ผลรีบพละจากท่านไปอย่างร้อนรนจากนั้นมาก็ไม่กล้าโผล่มาให้ท่านเห็นอีกในประการที่สองที่คนโบราณบอกว่าผู้ใดเห็นผีแล้วผีหลอกเนี่ยจะมีเคราะห์ร้ายนะยังก้ำกึ่งอยู่ท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราถึงจะมีคราวมีเคราะห์อยู่กับบ้านก็ยังมีเคราะห์มาเยือนถ้าออกไปข้างนอกบ้านนะมีหวังได้ประสบเคราะห์กรรมแย่เลยท่านไม่ค่อยจะเชื่อไอ้เรื่องที่สองแต่ก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าท่านเจอผีมาบอกบ่อยเสร็จแล้วก็ท่านก็เจอจนได้กับเคราะห์ร้ายวันนั้นท่านเดินสำรวจไปรอบๆวัดเพื่อจะตรวจดูภายในวัดมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะได้บอกให้พระลูกวัดมาช่วยกันทำขณะเดินไปไม่รู้พลาดท่าไปสะดุดตอไม้หรือสะดุดขาตัวเองถึงกับหัวขมำทิ่มลงพื้นลื่นถลายคางไปกระแทกเข้ากับก้อนหินเป็นแผลเวอะหวะได้เลือดเจ็บระบมไปทั้งตัวต้องมาทำแผลที่อนามัยแล้วก็กินยาแก้ปวดหลายเม็ดกว่าจะหายปวดท่านเล่าว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาแล้วนั้นจะเป็นตามที่คนเฒ่าคนแก่พูดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญท่านยังพิสูจน์ไม่ได้ไอ้ที่ว่าพอถูกผีหลอกแล้วอาจจะเคราะห์ร้ายเนี่ยนะนี่มันประจวบเหมือนกับคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ทั้งสองเรื่องทำให้พระคุณเจ้าก็เอาไปขบคิดนะปริศนานี้อีกคนหนึ่งเป็นชายชราแล้วอายุ76ปีชื่อปู่แย้มผมบนหัวนี่ขาวโพลนในแก้มตอบเบ้าตาลึกฟันบนฟันล่างหลุดไปหลายซี่แล้วหูก็ค่อนข้างจะตึงในตาพร่ามองไม่ค่อยจะเห็น
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายยังไม่จบค่อยมาพาออกมาฟังกันต่อจากนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังมาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นกันต่อท่านผู้ฟังคนเขารวบรวมสรุปกันไว้ฟังดูท่านผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องจริงพิจารณาแล้วจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ข้อที่3ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆความควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติตัวหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาจะตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราครับก็เป็นบางส่วนของโอวาทของท่านเอาเดี๋ยวค่อยมาต่อท่านผู้ฟังนะพูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศให้ฟังผมยกธรรมะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไม่ได้มาเทศด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ360บาทท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี้ไม่ได้ทำให้เราจนไม่จนเพราะเงินตรงนี้หรอกท่านผู้ฟังกินดูครับ3ขวดรับรองไม่จนเพราะเงินตรงนี้ท่านจะรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายไปนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้ม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัพมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่3กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: แกก็บอกว่าเรื่องกงกรรมกงเกวียนน่ะมีจริงอย่าได้คิดว่าไม่มีนั่นจะเป็นคนหลงชาติไปแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลจากกงกรรมกงเกวียนที่ตามสนองมาหาพร้อมกับยกตัวอย่างที่แกได้เห็นอยู่มาสมัยที่อยู่ในวัยกลางคนท่านแกเห็นกับตาที่บ้านแกน่ะเลี้ยงควายหลายตัวมีทั้งตัวผู้กับตัวเมียควายเหล่านี้ปู่กับย่าเอาไว้ไถนาเพราะเป็นครอบครัวใหญ่มาอาศัยกันอยู่เกือบ15ชีวิตก็เลยต้องมีควายไว้ไถนาหลาย10ตัวถึงจะพอเพียงกับไร่นาที่มีเป็นจำนวนร้อยกว่าไร่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานตามวัยตามหน้าที่ตัวของแกก็มีหน้าที่ไถนาดำนาคนอื่นก็ช่วยเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งฝนตกพรำๆตลอดทั้งวันแกไถนาตั้งแต่เช้าตรู่จนสายถึงได้ปลดควายแล้วก็ปลดไถให้หลานๆเอาควายไปเลี้ยงกันบนที่ดอนแกกับคนอื่นก็มานั่งกินข้าวแล้วก็พักให้ข้าวเรียงเม็ดในท้องซะก่อนถึงกลับไปดำนาที่เตรียมกล้าข้าวเอาไว้แต่ว่าปรากฏว่าเกิดม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียที่ตรากตรำทำงานมาตลอดหลายวันชีวิตของชาวนาต้องลำบากและเหน็ดเหนื่อยกับการทำนาแต่ว่าราคาข้าวเปลือกในแสนจะถูกถังนึงไม่กี่บาทก็เลยทำให้วิถีชีวิตของชาวนาไม่ร่ำรวยแต่พอมีพอกินปีชนปีเท่านั้นจะมีเหลือขายข้าวเปลือกบ้างไม่กี่สิบถังวันนั้นคนอื่นเขาพากันลงนากันไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าจะปลุกให้แกตื่นคงจะเกรงใจที่เห็นแกเมื่อยล้าจากการทำนาก็เลยปล่อยให้ม้อยหลับไปไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่แกต้องสะดุ้งโหยงตื่นขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าที่แขนขวานี่มีหัวงูเหลือมงับกัดโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ปล่อยลำตัวของมันทั้งยาวทั้งใหญ่แกยังโชคดีที่ลำตัวงูเหลือมตัวนี้มันไม่พันรัดตัวของแกไม่อย่างนั้นก็มีหวังถูกงูเหลือมรัดตายแน่ๆเพราะว่าพิษสงการรัดตัวของงูเหลือมเป็นที่เรื่องลือว่าถ้ามันได้รัดสัตว์ตัวใดนี่ไม่มีทางรอดต้องตกเป็นเหยื่อให้มันกินเป็นอาหารแกตกใจกลัวตะโกนลั่นได้ยินไปถึงกลางทุ่งทุกคนได้ยินแกร้องก็พากันทิ้งต้นกล้าข้าวก็วิ่งมาหาแกที่เถียงนาทันทีที่เห็นภาพงูเหลือมตัวใหญ่กำลังงับแขนแกอยู่ก็พากันตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนงงแต่พ่อของแกตั้งสติได้ก่อนคนอื่นรีบคว้าจอบฟาดลงบนลำตัวของงูเหลือมคมจอบก็ตัดลำตัวงูเหลือมตัวนั้นเกือบขาดแต่ไม่ขาดนะมันดิ้นพลาดแต่ปากของมันยังงับแน่นแขนของแกอยู่พ่อก็ดึงมีดปลายแหลมยาวสอกเศษฟันฉับลงใกล้บริเวณหัวงูจนขาดเป็นสองท่อนแต่เจ้ากรรมหัวงูเหลือมมันยังงับแขนของแกอยู่เหมือนกับจะจองเวรจองกรรมแกมาแต่ชาติปางก่อนลูกตาของมันทั้งสองข้างจ้องมองหน้าแกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแกพี่กนพ่อกับญาติญาติก็ช่วยกันใช้ของแข็งงัดปากงูเหลือมตัวนั้นถึงออกท่อนแขนของแกมีรอยเขี้ยวของงูเหลือม4เขี้ยวทั้งบนทั้งล่างแม้มันจะไม่ใช่งูพิษแต่มันกัดปวดชะมัดเลยและแขนระบมบวมถึงเดี๋ยวนั้นทันตาเห็นแกรู้สึกปวดชาจากปลายแขนมาถึงต้นแขนจนหมดเรี่ยวแรงพ่อและญาติญาติก็พากันแบกแกกลับบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยตกลงมาตลอดเวลามาถึงบ้านพ่อก็ให้น้องไปตามหมอผีในหมู่บ้านที่แกเป็นทั้งหมอยาแล้วก็สมุนไพรให้มารักษาเสร็จแล้วนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสนะให้มาดูอาการน้องแกด้วยเพราะว่าโดนงูเหลือมกัดอาการสาหัส ทั้งหมอผีทั้งหลวงพ่อมาที่บ้านได้ดูอาการน้องแกแล้วก็ตกใจที่เห็นบาดแผลชะกันหมอผีก็ผลยาสมุนไพรที่เอามาจากว่านงูผสมกับน้ำพอกประกบลงบาดแผลที่งูกัดแล้วให้กินยาสมุนไพรตามไปด้วยส่วนหลวงพ่อก็ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ปัดรังควานให้กับแกชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาเยี่ยมดูอาการของแกจนเต็มบ้านมีน้องอีกคนเอาซากงูเหลือมมาด้วยวางโชว์ไว้กลางบ้านให้เพื่อนบ้านดูบางคนถึงกับตกใจพอมองไปเห็นหัวงูเหลือมที่ขาดค่อยๆ คลานกระดือบไปมาช้าๆบนพื้นบ้านถึงกับแหกปากร้องลั่นว่าผีหลอกแต่คนอื่นไม่เห็นอย่างที่เพื่อนบ้านคนนี้เห็นก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านแกเล่าว่าแกรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอาการถึงค่อยดีขึ้นแต่ว่าแขนยังรู้สึกปวดแล้วก็ชาอยู่พ่อกับแม่ต้องหาน้ำมันควางมานวดที่แขนให้นั่นแหละอาการปวดและชาถึงค่อยดีขึ้นจากนั้นก็พาแกไปอาบน้ำมนต์ที่วัดกับหลวงพ่อเพื่อตัดวิบากกรรมแล้วก็สะเดาะเคราะห์ร้างซวยที่กระโดนงูเหลือมกัดจนเกือบจะพิการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ดีที่รักษาได้ทันซะก่อนไม่งั้นแกเป็นง่อยไปแล้วปู่แย้มเล่าว่าที่แกถูกงูเหลือมกัดครั้งนั้นคงจะเป็นกงกรรมกงเควียนเพราะเมื่อสมัยแกเป็นหนุ่มไปเลี้ยงควายได้จับงูเหลือมเพศผู้ตัวใหญ่ยาวเม็ดเศษเอามาฆ่าถลกหนังเอาเนื้อย่างไฟกินกับเพื่อนที่ไปเลี้ยงควายด้วยกันนั่นแหละสงสัยจะเป็นกรรมเก่าที่แกทำกับงูเหลือมตัวนั้นไว้ถึงได้มีงูเหลือมมาจองเวรจองกรรมกัดแกแทบพิการนั่นเป็นบทเรียนที่แกจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตแกสาบานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วก็แกก็ปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อีกรายชื่อลุงแสงอายุ69ปีเล่าว่าแกเชื่อเรื่องกงกรรมกงเกวียนไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้ล่ะมันก็ตามสนองย้อนมาหาแล้วเหมือนที่แกเคยเจอมาแล้วตอนที่แกอายุ34แต่งงานมีลูก2คนตอนนั้นก่อนจะมาแต่งงานนี่แกกินเหล้าซะเมาแอเห็นลูกควายตัวเท่าลูกหมาย่ากับอาให้ไปต้อนฝูงควายกลับบ้านมีลูกควายตัวหนึ่งมันเดินช้าไม่ทันใจแกไล่ให้มันเดินเร็วๆมันไม่สนใจยังเดินต่วมเตี่ยมต่วมเตี่ยมตามหลังควายตัวอื่นด้วยความโมโหของแกก็กระโดดแตะลูกควายตัวนั้นถึงกับกลิ้งคว่ำลงนอนแผ่ราที่พื้นมันดิ้นทุรนทุรายไปมาก่อนจะตายก่อนตายเนี่ยมันเหลือกตามองแกด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทพอมันตายแล้วแกยังเตะมันหลายครั้งเข้าที่ท้องและชายโครงก่อนที่จะต้อนผงควายเหล่านั้นกลับบ้านย่ากับอาถามถึงลูกควายอีกตัวแกก็บอกว่าเตะมันตายหาอยู่ปลายนาไปแล้วทำเอาย่ากับอาโกรธมนด่าแกใส่กันเทศยกใหญ่ที่แกไปเตะลูกควายตายพร้อมกับว่าระวังนะเดี๋ยวกรรมจะตามสนองแกไม่สนใจคำพูดของย่ากับอาก่อนที่จะเดินพละไปอาบน้ำทำทองไม่รู้ร้อนลุงแสงคนที่เจอกรรมเนี่ยเล่าบอกว่าแกไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีกรรมตามที่ย่าหรืออาพูดถือว่าเป็นคนหัวโบราณงมงายกับเรื่องไร้สาระจากนั้นย่ากับอาก็ไม่เคยใช้แกไปต้อนฝูงควายกลับบ้านเนี่ยคงจะกลัวแกไปเตะลูกควายตัวอื่นที่ยังเลี้ยงอยู่ตายอีก
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมแทบบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระพุทธศาสตร์อยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันลุปีพุทธศักราช2308พระเจ้ามังระได้ตั้งทัพเรียงรายรอบกรุงอโยธยา27ค่ายได้ล้อมกรุงอโยธยามาปีเศษมวลอาณาประชาราษฎร์ล้วนหิวโหยด้วยสิ้นเสบียงอาหารและทัพพระเจ้ามังระได้ทำลายค่ายที่รายรอบอโยธยาเสียสิ้นทั้ง8ค่ายจนพระยาตากได้ดำริว่าการศึกในครั้งนี้เราจะพ่ายแพ้เพราะความแข็งแกร่งของพม่าก็หาไม่แพ้ที่จริงแล้วเราจะพ่ายแพ้เพราะความอ่อนแอแย่งชิงอำนาจกันเองอโยธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแม่นมั่นคืนวันเสาร์เดือนยี่ขึ้นสี่ค่ำปีพุทธศักราช2309ก่อนอโยธยาจะล่มสลายสามเดือนพญาตากได้พาทหารหานตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมุ่งหน้าไปยังหัวเมืองฝั่งตะวันออกได้ต่อสู้กับพวกพม่าตลอดเส้นทางอีกทั้งกับเจ้าเมืองที่ไม่ยอมอ่อนข้อจนมาถึงเมืองจันทบุรีทรงรับสั่งแม่ทัพนายกองว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำวันนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายทั้งไพร่ให้เททิ้งอาหารที่เหลือและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายจะไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวจึงได้สถาปนาความมั่นคงในเมืองจันทบุรีสืบมาลุถึงเดือน11ปีพุทธศักราช2310หลังสิ้นฤดูมรสุมได้รับสั่งแก่ไพร่ผู้กล้าในเมืองจันทบุรีทั้ง 5,000 ว่าพี่น้องทั้งหลายบัดนี้เราจะยกขึ้นไปอโยธยาเพื่อกู้บ้านเมืองพี่น้องของเรากำลังรอคอยอยู่ท่านจะได้พบกับลูกเมียพ่อแม่ที่จากไปนานเราจะรบให้เต็มกำลังใครทำผิดเราจะยกโทษให้ไม่ได้เลยแม้เราเองถ้าทำผิดก็จงสำเร็จโทษเราเถิดเอกราชชาติสิ้นแผ่นดินเดือดยังคงแลกด้วยเลือดไม่เหือดสิ้นไทยรอดพ้นเสียดินแดนทั้งแผ่นดินหลายชีพดิ้นนอนเคียงอยู่เรียงรายไม่มีองค์ตากสินก็สิ้นชาติเอกราชจอมจมล่มสลายหอบลูกหลานเซซัดกระจัดกระจายทั้งเวียงวัดวอดวายกลายเป็นจุนแม้องค์พระยังวอดวายกลายเป็นเท่าหลายคนเอาอกประทับรับกระสุนอีกหลายคนยังเป็นผู้ไม่รู้คุณกวนสายเลือดไทยกลุ่นให้วุ่นวายเพราะคนไทยไม่รักกันในวันก่อนแผ่นดินร้อนแดงเดือดไม่เหือดหายใช้มือไทยดาบไทยไว้ทำลายแม้ไม่ตายเหมือนถูกฝังตายทั้ง

0: กษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะยิ่งชีพไอลอว์ประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสว13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
1: ายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์โพสต์กิจกรรมสั่งฟ้องสว.ครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนก่อนกกต.นัดการประชุมเพื่อลงมติในคดีดังกล่าววันที่14กันยายนนี้โดยจะเดินจากออฟฟิศไอลอว์ที่บ้านกลางเมืองรัชดาลาดพร้าวใกล้ MRT ลาดพร้าวไปตามถนนลาดพร้าวถนนวิภาวดีไปทางจตุจักรเข้าพหลโยธินผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังลานหน้าหอศิลป์แยกปทุมวันเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจัดกิจกรรมโดยไม่เน้นการปักหลักยืดเยื้อไม่ได้จะเปิดหลักฐานใหม่แต่จะย้ำข้อเรียกร้องเดิมเรียกร้องกกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนไม่มียกเว้นและย้ำไม่รับบริจาคเงินนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านทางปภ.ได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปภ.6แห่งเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงกำลังจากศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายไว้ปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเสร็จภารกิจฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกลับที่ตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปรู้ทันภัยพิบัติวันนี้ไขข้อข้องใจว่าทำไมเวลาฝนตกเราถึงไม่สบายในน้ำฝนมีเชื้อโรคจริงหรือไม่ติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
8: รู้ทันภัยพิบัติ
9: ภัยธรรมชาติอย่างฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งที่ตามมาคือน้ำท่วมขังโรคที่มากับน้ำแล้วก็หลายคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเอ๊ะทำไมฝนตกทีไรเริ่มมีอาการป่วยเป็นหวัดฝนมีเชื้อโรคหรือเปล่ามาไขข้อสงสัยนี้กันค่ะหลายคนที่เริ่มมีอาการคัดจมูกไอจามหรือว่ารู้สึกไม่สบายจนเกิดคำถามว่าฝนเนี่ยแหละเป็นสาเหตุทำให้เราป่วยได้จริงๆหรือเปล่าความจริงแล้วนะคะฝนไม่ได้ทำให้เกิดโรคโดยตรงแต่ว่าช่วงที่ฝนตกอากาศจะมีทั้งอุณหภูมิความชื้นที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็กระตุ้นอาการในคนที่มีระบบทางเดินหายใจไวต่อสภาพอากาศได้ค่ะขณะเดียวกันฝนตกหนักคนก็มักอยู่ในอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดมากขึ้นทำให้โอกาสสัมผัสเชื้อโรคคนอื่นๆเกิดได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจอีกเรื่องที่ต้องระวังคือน้ำขังค่ะหลังฝนตกพอน้ำท่วมขังจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชั้นดีเลยค่ะเพิ่มความเสี่ยงโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกความชื้นสูงก็ยังเอื้อต่อการเกิดภูมิแพ้บางชนิดทำให้คนที่เป็นภูมิแพ้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจบางรายมีอาการมากขึ้นดังนั้นฝนไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราป่วยโดยตรงนะคะแต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในช่วงหน้าฝนแบบนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นช่วงนี้ล่ะค่ะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นฉะนั้นถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหเหรอ
11: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษไม่แน่
13: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชทวีปมาแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะสำหรับคุณป้าที่อยู่ชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีป้าบอกไปยังไม่ได้บอกชื่อโอ้ไม่เป็นไรรักทวีปก็พอแล้วเนาะป้าแมวเนี่ยป้าแมวจ๋าบอกฟังทวีปทุกวันเหมือนน้องปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัดตายน้องสมพรประวัติเนี่ยและอีกมากมายล้วนเด็ดใช้แป้งเย็นเภสัชเพราะว่าเป็น FC ของเภสัชค่ะใครๆก็บอกเลยทีเดียวบอกแม่ถ้าใช้แล้วประทับใจจริงๆนะคะความหอมนี่โอ้โหหอมมากหอมติดเนื้อติดกายทนนานด้วยสำหรับแป้งเย็นเภสัชเนี่ยใช้ตอนเย็นเช้ามายังหอมหอมในห้องนอนเนี่ยหอมเลยไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสีชมพูหอมแบบเย้ายวนเร้าใจนะถ้าเป็นสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับน่าค้นหาเรายังมีสีเขียวปรินเซสหอมหอมมากเลยหอมเซ็กซี่พร้อมที่จะขยี้ใจค่ะแต่ละสีแต่ละกลิ่นจะมีความหอมไม่เหมือนกันเนาะเพราะแป้งเย็นเภสัชของเขานี่หอมเย้ายวนยั่วใจใครต่อใครอยู่ใกล้ติดหนึบเลยนะลุ่มหลงในความหอมสาวอยากรู้ไหมว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเนี่ยเขาหลงไหลตัวเราเองได้ขนาดนี้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองสตังค์ความหอมนี่จะทำให้คนมีเสน่ห์ค่ะกลิ่นหอมสะอาดสะอ้านใครก็อยากอยู่ใกล้เนาะเหมือนกลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชนะคะใครต่อใครอยู่ใกล้ได้กลิ่นและอยากจะถามว่าใช้อะไรเนี่ยท่านผู้ฟังบอกไปเลยทีเดียวไม่ต้องไปใช้น้ำหอมแค่ใช้แป้งเย็นเภสัชคุณเลือกเอาเลยว่าจะใช้สีอะไรเนาะป้าจ๋าเนาะมันอย่างหนุ่มๆที่อยู่ที่คลอง13นะรังสิตเนี่ยบอกแม่ตั้งแต่ที่ทวีปบอกมาก็ใช้เป็นประจำเลยทีเดียวจะมีหลายๆท่านบอกทวีปแบบนี้เหมือนกันทวีบอกทุกวันเลยอยากให้ใช้ของดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นสิ

สินค้าของคนไทยหาซื้อได้ง่ายๆด้วยแป้งเย็นเภสัชนะคะนะกลิ่นหอมเกินห้ามใจเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณหนุ่มๆที่อยู่สระโบสถ์อนึกถึงลุงชวนขึ้นมาเลยทีเดียวอนุ่มเหลือน้อยแล้วทวีปอ๋อจะเหลือน้อยเหลือมากแต่ยังแข็งแรงแล้วเนื้อตัวหอมก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ได้เหมือนกันนะฟังมานานนานให้กำลังใจมาเนิ่นนานอยากจะโทรศัพท์กลับเข้ามาบ้างเพราะว่าฟังมาทั้งสองช่วงทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะแล้วเรื่องของการใช้แป้งเย็นเภสัชใช้อยู่เป็นประจำแม้อันนี้ต้องเชื่อกันเลยทีเดียวล่ะค่ะนะขอเพลงมาค่ะบอกเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเพราะอยู่มาตั้งแต่หนุ่มจนป่านนี้ก็ยังเหนื่อยยะเปล่าแต่ถ้าฟังเพลงนี้แล้วไม่เหนื่อยนะลุงจ๋าฟังเลยค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะก็ยังมีหลายท่านที่ถูกใจนะคะโดยเฉพาะสาวๆจากสุพรรณบุรีเนี่ยค่ะเนาะ อยู่ตลาดร้อยปีก็เยอะนะคะนะคิดถึงพี่สีละพี่สีที่เสนาด้วยสาวจากบ้านหมอสาวจากบ้านหมอนี่บอกไม่ประสงค์จะออกนามยังคิดถึงน้องสามารถและมีคุณลุงที่อยู่สี่แยกเจ้าปลุกด้วยนะบอกเพลงนี้โดนใจเหนื่อยไหมคนดีที่มีพี่เป็นแฟนอดทนไปอีกสักนิดหนึ่งถึงทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเรามีสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเอาไว้อาบน้ำเนื้อตัวสะอาดกลิ่นหอมเท่านี้ก็รู้สึกสดชื่นและเนาะทำงานเหนื่อยแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าจะเหงื่อออกมากมายพออาบน้ำด้วยสบู่ที่คุณภาพดีๆอย่างสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปที่เขามีถึง2สูตรนะคะไลท์มิลที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้เนื้อตัวจะเกลี้ยงเกลาเพราะสบู่ของเขาหอมมากจริงๆใครยังไม่เคยลองเนี่ยทวีปบอกทุกวันเลยว่าป้าจ้าลุงจ้าหนุ่มๆสาวๆของเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์นะใช้เถอะค่ะลองไปหาซื้อมาใช้รับรองติดใจอาบน้ำก็เพลินด้วยเพราะฟองนุ่มเพราะคนเราทำงานเหนื่อยมาทั้งวันอยากมีความสุขในเวลาที่อาบน้ำอยากได้สบู่ที่ดีมีคุณภาพไปดูแลให้ผิวเกลี้ยงเกลาผิวของคุณจะอ่อนนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสเพราะมีวิตามินซีเป็นส่วนผสมนะคะจะดูแลผิวได้อย่างดีผิวจะกระจ่างใสขึ้นแล้วประการสำคัญหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะเนาะจะมีสาวๆเหมือนกับน้องสมพรปรวัตรเลยน้องจินตนาไม่รู้ว่าจะชอบด้วยหรือเปล่าป้าแมวป้าแมวจ๋าป้ามนได้นะน้องสมปองได้นะนะขอใจคืนเนี่ยนะถ้าไม่รักษาใจที่ให้ไปแล้วเนี่ยก็ขอคืนมาเถอะโอ้เพลงนี้โดนใจกันหลายๆท่านเลยทีเดียวเรามาฟังเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณในหลายๆพื้นที่ที่ให้กำลังใจทวีปอะเนาะถึงจะไม่ได้เอ่ยถึงจนหมดนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ FC ของเพศัตก็ยังให้กำลังใจกันอยู่ก็ไม่โกรธกันเนาะเนาะอยากฟังเพลงอะไรก็คงจะต้องบอกทวีปเพราะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเบอร์เดียวเลยทวีปไม่ได้ใช้เบอร์อื่นเลยเบอร์เดียวเลย0819942054เบอร์นี้เลยสาวหนุ่มพัฒนานิคมเป็นยังไงลุงนิดป้านวลสบายดีกันอยู่ไหมป้าวิไลป้ากนกวันเนี่ยเนาะอย่างเงียบหายกันไปนานเพราะว่าทวีปเป็นห่วงนะได้ใช้แป้งเย็นเภสัชหรือเปล่าถ้าอยากเนื้อตัวหอมตั้งแต่เย็นไปถึงเช้าเช้าไปถึงเย็นทวีปบอกแล้วว่าแป้งเย็นเภสัชเนี่ยของเขาหอมมากมากท่านฝั่งต้องรีบหาซื้อใช้กันดูเนาะเอ๊ะจริงอย่างที่ทวีปบอกจริงๆนะเพราะของเขาหอมหอมเหมือนใส่น้ำหอมนี่สามสีสามกลิ่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปรินเซสหอมหอมมากเลยหอมเซ็กซี่ขยี้ใจแล้วยิ่งอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปโอ้ยป้าจ๋าหอมอยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยเลือกไปใช้เถอะจะไม่ผิดหวังเลยนะเนาะทั้งไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ทวีปจะมาบอกทุกวันเพราะอยากให้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพไม่แพ้ใครราคาประหยัดเพราะผลิตภัณฑ์ของเภสัชเป็นสินค้าของคนไทยอาบน้ำครั้งใดแล้วก็จะมีความสุขเพราะได้ฟองนุ่มและได้ผิวกระจ่างใสด้วยเพราะว่าสบู่เภสัชอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะเพราะนั้นอาบน้ำมากมายหลายครั้งยังไงก็ไม่ต้องกลัวนะว่าผิวจะแห้งจะแตกหรือจะตึงค่ะผิวจะกลับสดชื่นผิวหอมชุ่มชื้นกระจ่างใสอ่อนเยาว์วัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อใช้สบู่เภสัชอาบน้ำโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเภสัชเนาะความหอมนี่บวกเลยทีเดียวท่านฟังผิวก็สวยด้วยขอบคุณนะคะสาวๆของเรายังบอกพี่ทวีปเลยทีเดียวบอกนี่อยู่ชัยนาทเนี่ยอ๋อสงสัยจะอยู่ใกล้ๆคุณสมควรนะปะ คุณสมควรนี่ก็บอกว่าอยู่ชัยนาทเพราะว่าจะแนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันมาบ่อยๆนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเวลาหมดทวีปจะเหลือเวลาให้ฟังเพลงโปรดกันอีกสักเพลงขอบคุณนะคะสำหรับคุณป้าที่อยู่จันเสนเนี่ยอ่ะบอกเดี๋ยวป้าจะบอกชื่อทีหลัง ไม่เป็นไรนะป้าจ๋าอยากจะฟังเพลงเดี๋ยวทวีปส่งท้ายรายการเพลงรักจากเพศัตตรงนี้เลยทีเดียวค่ะพบกันอีกครั้งบ่ายโมงถึงสองโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
2: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113

0: ปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: 0638564789
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 0815524735
3: ค่ะสนใจโทรคุยโทรสอบถามกันได้เลยนะคะที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะฮะที่สนใจเนี่ยโทรไปคุยกันได้นะฮะ0815524735 0364251913ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวจอดรถหน้าห้องพักก็สามารถที่จะเข้าห้องพักกันได้เลยนะคะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0899031782ค่ะช่วงนี้นะคะรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะออกอากาศต่อกันที่สถานีวิทยุศูนย์การทหารเป็นใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะสำหรับช่วงนี้เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบยาวๆไปจนถึงเที่ยงนะคะครึ่งชั่วโมงตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับบทเพลงลูกกรุงนะคะแนะนำบทเพลงลูกกรุงกันได้ที่0899031782นะคะวสป612สามารถที่จะฟังจากมือถือได้นะฮะไปที่ Google พิมพ์วสป612ก็ได้เลยเราอยู่เป็นเพื่อนกันแบบหลายๆช่องทางนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่สนใจจะสนับสนุนรายการกันกับเราติดต่อกันได้นะฮะที่0899031782แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะปรับปรุงสภาพของดินที่บ้านของเราให้ปลูกต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามดีเนี่ยนะคะปรับโครงสร้างของดินให้ดีก่อนปัญหาทุกอย่างจะจบเลยนะคะด้วยปรึกษาซับไบโอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงดินให้ร่วนซุยรากแข็งแรงก็จะซึมดูดซึมแล้วก็สามารถที่จะถูกธาตุอาหารเนี่ยดูดซึมเข้าไปยังต้นไม้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะต้นก็จะแข็งแรงใบเขียวผลผลิตจะดีขึ้นลดต้นทุนด้วยนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้พืชเรื่องของการลดใช้สารเคมีได้ด้วยสนใจสอบถามปรึกษาซับไบโอกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะแนะนำบทเพลงก็สู่รายการกันได้นะคะที่0899031782ค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอิซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออิซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้

0: 0638 9 0638 9 0638 9
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782 I'm yours.
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236
3: ค่ะหรือว่าติดต่อที่0638564789ก็ได้นะคะกับผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีก็ตามนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่เขาผสมสมุนไพรแล้วก็วิตามินไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะสนใจก็โทรคุยกันนะคะส่วนใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาซับไบโอนะคะโทรคุยโทรสอบถามรายละเอียดนะคะว่าใช้อย่างไรแต่จริงๆอ่ะใช้ง่ายแค่หวาดลงดินแค่นั้นเองนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการไปผสมน้ำฉีดพ่นให้วุ่นวายนะคะพฤกษาซับไบโอมีขนาดทดลองด้วยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0638564789ค่ะรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่แข็งแกร่งแข็งแรงต้องยกให้อีซูซุนะคะไปกันได้ที่บริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะทุกรุ่นทุกคันทุกรูปแบบเลยทีเดียวอีซูซุทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกที่สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะไปฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะส่วนในช่วงหน้ายังมีบทเพลงลูกกรุงไม่ใช่ขออภัยยังมีบทเพลงลูกทุ่งนะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงหน้าค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะมีผลสำรวจความเห็นประชาชนจากสวนดุสิตโพเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกลุ่มตัวอย่างเกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือภัยพิบัติได้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศเรื่องคนไทยกับการรับมือภัยพิบัติ 1,241 ตัวอย่างซึ่งถามถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนกังวลเกี่ยวกับภัยประเภทใดมากที่สุดอันดับ1พบว่าน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม 84% ประชาชนคิดว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้นบ่อยครั้งอันดับ1คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ2พฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ3การตัดไม้ทำลายป่าทางประชาชนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติคือติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยโดยรวมประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นอันดับ 1.53% รู้สึกไม่เชื่อมั่นอันดับ2ค่อนข้างเชื่อมั่น 25% และไม่เชื่อมั่น 19%อย่างไรก็ตามประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรเร่งดำเนินการเรื่องใดมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้เกิดภัยพิบัติเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและความช่วยเหลือรวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณการป้องกันภัยที่ตรงจุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เพจกระทรวงมหาดไทยโพสต์เตือนภัยไซเบอร์โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เตือนให้ระวังมิจฉาชีพอาจใช้ AI เรียนเสียงบุคคลใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือคนในครอบครัวแล้วโทรมาสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เหยื่อตกใจและรีบโอนเงินก่อนทันได้ตรวจสอบเสียงเหมือนลูกทุกคำแต่คนโทรมาอาจไม่ใช่ลูกมุกที่มักใช้คืออ้างเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินด่วนอ้างมีปัญหาถูกจับหรือกำลังเดือดร้อนขอให้รีบโอนเงินทันทีข้อแนะนำให้วางสายแล้วโทรกลับหาเจ้าตัวด้วยเบอร์ที่ใช้ติดต่อกันเป็นประจำถามเรื่องเฉพาะที่คนในครอบครัวรู้ร่วมกันเพื่อช่วยยืนยันตัวตนอย่าโอนเงินเพียงเพราะเสียงเหมือนคนที่เรารู้จักหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์นำเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: การสร้างรากฐานอนาคตของชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานทางความคิดพัฒนาความรู้และสร้างวินัยที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนตั้งแต่ในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงได้จัดโครงการชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประจำปีงบประมาณ2519ขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนโครงการดังกล่าวมีเยาวชนอายุ 16-18 ปีจากพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน40คนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาและการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเสริมสร้างมุมมองและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านเพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

รียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906 ต่อ13หรือ086-322-8113

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 0638 0638
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours.
2: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะออกอากาศกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่นะคะวสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782นะคะสะดวกฟังจากวิทยุก็ฟังกันได้เลยนะคะวสป.จะดังไกล30กว่าจังหวัดเลยแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกจากวิทยุนะก็ฟังจากมือถือไปที่ Google พิมพ์วสป .612ก็ได้เลยนะคะอยากฟังเพลงแนวไหนโทรมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะจนถึงเที่ยงเลยวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569แล้วหลายๆท่านก็เพิ่งฉลองปีใหม่กันไปเองอ่ะทำไมใกล้จะถึงสิ้นปีกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้แนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการกันก็ได้ที่0899031782ค่ะมาถึงเรื่องของผู้สนับสนุนรายการของเรากันบ้างดีกว่านะคะใครที่อยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงโปรโมชั่นข้อเสนอที่เขาเตรียมไว้ให้แบบจุใจไปกันได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยนะคะไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนทุกรุ่นของอีซูซูพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่นะคะมาพิสูจน์ความพร้อมกันได้สอบถามได้สัมผัสได้หรือว่าอยากจะทดลองขับขี่รุ่นไหนโทรสอบถามกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะอ่ะมื้อเช้าดื่มกาแฟกันนะคะกาแฟดำกาแฟสำเร็จรูปได้หมดกาแฟทำให้เราสดชื่นกาแฟทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะจิบกาแฟเบาๆนั่งฟังเพลงเพราะๆกันกับเราด้วยกาแฟทิพย์เทวีนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่มีน้ำตาลนะเขาใช้พืชที่ออกรสหวานใส่เข้าไปแทนเป็นสมุนไพรไทยแล้วก็มีวิตามินด้วยแต่ว่าความหอมสดชื่นของกาแฟยังเหมือนเดิมเลยนะคะสนใจกาแฟทิพย์เทวีสอบถามกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะส่วนใครที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บางคนมาทำงานลพบุรีอยากให้ญาติอยากให้คนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องแฟนเรามาเที่ยวลพบุรีกำลังมองหาที่พักอยู่แล้วก็อยากจะมาเที่ยวแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยเป็นหลังๆจอดรถหน้าห้องพักเดินเข้าห้องพักกันไปได้เลยสะดวกเป็นส่วนตัวสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0899031782นะคะ0899031782ค่ะอ่ะใครที่อยากจะปลูกพืชให้เจริญเติบโตงอกงามได้ดีลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นแข็งแรงใบเขียวนะคะปรับในเรื่องของโครงสร้างดินกันได้ด้วยพฤกษาทรัพย์ไบโอค่ะพฤกษาทรัพย์ไบโอนะคะไม่ใช่เคมีเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากจะโทรคุยอยากโทรสอบถามได้0638564789 0638564789ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะติดตามข่าวสารเรามีข่าวสารทางเพจด้วยนะคะเพจของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีด้วยนะใครที่สะดวกฟังทางไหนก็ ฟังกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้สาระน่ารู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มกันที่พักให้เป็นเขาบอกว่าในวันหยุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจนะเราอยากจะนอนให้ตื่นสายๆยาวๆกันเลยก็ได้เป็นการช่วยฟื้นฟูกายใจของเรานะคะเขาบอกว่าทำไมต้องพักให้เป็นล่ะเป็นการเติมพลังกายนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ลดความเหนื่อยล้าสะสมด้วยนะคะฟื้นฟูจิตใจค่ะเป็นการลดความเครียดความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันนะคะด้วยการฟังเพลงร้องเพลงก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มสมดุลให้ร่างกายของเราด้วยทำให้พร้อมกลับมาใช้ชีวิตหรือว่าทำงานในวันต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการพักผ่อนมีหลายอย่างเลยบางคนก็วางงานวางมือถือแต่มือถือถ้าเกิดว่าเปิดวิทยุอยู่นะเปิดออนไลน์อยู่อย่าเพิ่งวางนะตาวางไว้แต่ว่าฟังเสียงกันได้นะคะแล้วก็ตัดขาดจากงานหรือว่าหน้าจอโซเชียลไปเลยนี่ฟังเพลงก็ไม่ต้องดูหน้าจอได้นะใช้หูฟังเนาะแล้วก็ในช่วงเวลาพักผ่อนสบายๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีกิจกรรมแน่นๆก็ได้นะ
คะวันหยุดไม่จำเป็นต้องออกไปเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมตลอดเวลาแค่ได้อยู่กับตัวเองก็พอฟังเพลงเพราะๆ แล้วก็นอนหลับแบบมีคุณภาพก็คือเข้านอนตรงเวลาแล้วก็นอนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูกันอย่างเต็มที่เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะทำงาน อย่างทำงานเป็นกะหรือว่าอยู่ตามโรงงานตามบริษัทต่างๆหรืออย่างเช่นน้องๆเจ้าหน้าที่คอนโทรลเนี่ยของทางสถานีบางทีเขาจะทำเป็นกะเนาะถ้าถึงเวลาพักผ่อนน้องก็พักนะพักผ่อนกันให้เต็มที่เลยอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันได้นะคะแนะนำบทเพลงได้ที่0899031782ค่ะ

0: ยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11 ธันวาคม 2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11 ธันวาคม 2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113

0: 06789 0638564789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: ค่ะบางรุ่นดอกเบี้ยก็ไม่ถึง1บาทนะคะลองไปดูลองไปชมดูได้สอบถามก่อนก็ได้นะคะว่ารุ่นที่เราต้องการจะซื้อนั้นดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะใช้เงินดาวเยอะไหมติดต่อกันได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะ0815524735 0364251913ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดนะฮะต้องการจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้นะฮะไปชมเขื่อนก่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำไปเที่ยวท้ายเขื่อนนิวซีแลนด์เมืองไทยก่อนก็ได้หรือว่าเช็คอินบ้านดิดรีสอร์ทก่อนแล้วไปเที่ยวหรือไปเที่ยวให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วมาเช็คอินได้หมดเลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะสำรองห้องพักกันที่089-903-1782ค่ะ089-903-1782ค่ะการเจริญเติบโตของดินของพืชถ้าดินดีดินสมบูรณ์พืชก็จะแข็งแรงนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้ดินอย่างยั่งยืนได้ทำให้เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้พืชลดการใช้สารเคมีเพิ่มผลผลิตคุณภาพดีเก็บเกี่ยวได้อย่างคุ้มค่าใช้พฤกษาซับไบโอหวานลงดินเลยง่ายๆไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องไปฉีดพ่นวุ่นวายนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789ค่ะ0638564789ค่ะวันนี้วันที่6กันยายนนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่8ไปจนถึง11กันยายนนะคะเตรียมรับมือฝนตกหนักนะคะฝนจะเพิ่มร่องมรสุมพาดผ่านนะคะมรสุมจะแรงขึ้นเสี่ยงฝนหนักแล้วก็มากมายหลายพื้นที่รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าวันที่7เนี่ยวันที่8นะคะฝนในประเทศไทยจะมีเพิ่มมากขึ้นก็เป็นการเสี่ยงเนาะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตอนล่างของภาคกลางนะแต่ก็ทางภาคตะวันออกก็จะมีกรุงเทพมีปริมณฑลแล้วก็มีฝั่งทางภาคใต้ด้วยส่วนพื้นที่ฝนน้อยลงเนี่ยก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายนะเพิ่มความระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ลุ่มแม่น้ำต่างๆใครที่อยู่บ้านอยู่ที่ลุ่มๆนะอยู่ใกล้แม่น้ำบางทีน้ำหนุนน้ำทะเลขึ้นอะไรประมาณนี้จะหนุนให้น้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเราก็เก็บของขึ้นไปไว้ข้างบนซะเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินเรานะน้ำไม่ถึงก็ยิ่งไม่เป็นไรเราเก็บแล้วถ้าน้ำมาโดยที่เราไม่ตั้งตัวทรัพย์สินเราก็ปลอดภัยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยกันค่ะอ่ะช่วงนี้อยากฟังเพลงอะไรเนาะ0899031782ส่วนใหญ่วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเบาๆสบายๆกันนะหลายๆท่านก็พักผ่อนก็อย่างที่บอกแหละพักผ่อนกันให้เยอะๆฟังเพลงกันมากๆสบายใจกันค่ะ
6: นี่พร้อมกันหนักๆครับ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425-191-3 081-552-4735

0: 064789 063856 4789
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
2: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236

สำหรับท่านใดที่สูบบุหรี่อยู่เนาะเลิกเพื่อสุขภาพของตัวเองกลับมารักตัวเองกันนะคะเพราะว่าควันบุหรี่เนี่ยอันตรายทั้งตัวคนสูบทั้งคนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆก็อันตรายไปหมดเลยทีเดียวนะคะควันบุหรี่มือสองที่คนอื่นต้องหายใจเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าควันบุหรี่เนี่ยควันจากปลายบุหรี่เนี่ยที่กำลังเผาไหม้ก็จะมีสารพิษแล้วก็จะเป็นอนุภาคที่เล็กๆกันนะคะที่เข้าสู่ทางเดินหายใจได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวบางทีการเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมเนี่ยให้หรือว่าเครื่องปรับอากาศบางทีก็ไม่ได้ปลอดภัยเนาะมันเป็นอันตรายที่ใกล้ตัวกระทบต่อสุขภาพของคนที่คุณรักควันที่ผู้สูบนั้นพ่นออกมาเนี่ยอันตรายมากบางทีก็ระคายเคืองตาระคายเคืองจมูกหายใจลำบากแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังด้วยนั่นเองเลิกสูบบุหรี่โทร1600ปรึกษากันได้นะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากผลิตภัณฑ์ทิพย์เทวีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาทรัพย์ไบโอด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะรถยนต์ทุกรุ่นนะคะโดยเฉพาะ Isuzu พร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปทุกๆที่เลยสนใจสอบถามได้ไปดูไปชมได้ทุกวันนะคะจะซื้อรุ่นไหนโทรคุยก่อนมีโปรโมชั่นอะไรให้เราบ้างเราต้องรู้เนาะเพราะว่าบางค่ายบางศูนย์ก็ไม่มีโปรโมชั่นที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสอบถามเขาได้เลยเราอยากได้อะไรก็สามารถที่จะโทรคุยกันได้ไปพิสูจน์ความพร้อมกันนะคะกับบริษัทอีซูซูพันจริญลพบุรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันที่0815524735 0364251913ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้อยู่แบบสบายๆส่วนตัวแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีครบเลยสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการกันนะคะตั้งแต่เช้าที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์จนถึง 10:30 น. 10:30 น.ที่วสป.ลพบุรีนะคะวสป.612ด้วยวันนี้เราล่ำลากันก่อนเนาะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนรายการกันนะคะติดต่อกันได้ที่0899031782ค่ะคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ามีความคิดอันนี้มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณซื่อตรงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะล่ำลากันก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐบาลร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายทหารอาสาชนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกแถลงต่อรัฐสภาเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ70กองทัพจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจเส้นทางอนาคตให้กับผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งหน้าที่เพื่อประเทศและเป็นโอกาสของตนเองซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญคือโอกาสในการสร้างรายได้สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนมีสิทธิ์รักษาพยาบาลช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยพิบัติและประกันชีวิต2คือโอกาสต่อยอดตนเองและทักษะที่จะได้รับจากการฝึกอบรมสร้างวินัยและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ3คือโอกาสการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพได้และสุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตเปิดโอกาสสู่เส้นทางรับราชการโดยได้โควต้าพิเศษในการสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมไปถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดกับการทำงานในภาคเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมสมัครได้2ช่องทางคือออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองผ่านทางหน่วยรับสมัครทั่วประเทศรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายสรุปข่าวกีฬารอบสัปดาห์กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
11: สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาหรือ AFA ได้ประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศทุกคู่ที่จะเตะตามโปรแกรมต่อจากนี้ไปต้องหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อร่วมปรบมือเป็นเวลา1นาทีสำหรับการสดุดีและให้เกียรติกับลีโอเนลเมสซี่ดาวเตะซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่เจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมบ้านเกิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เจนตินาเนื่องจากในทีที่10สื่อถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นสัญลักษณ์ของดาวยิงวัย39ปีที่ลดแล่นตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพทีมฟ้าขาวด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้รองแชมเปี้ยนส์ลีกอังกฤษซีซั่นที่แล้วต่อยอดการเป็นสโมสรมหาเศรษฐีของอังกฤษด้วยการคว้าตัวเอนโซ่เฟอร์นันเดซกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามาจากเชลซีคู่ปรับร่วมลีกอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข้งในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปี ขณะที่การแข่งขันศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ได้ยืนยันปฏิทินช่วงปรีซีซั่น2027อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยยกให้จังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลหรือซีซั่นโอเพนเนอร์เพื่อประเดิมยุคใหม่ New Era ด้วยรถแข่งเครื่องยนต์850cc ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมปีหน้าพร้อมควบสิทธิ์จากบุรีรัมย์เทสในวันที่6
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบรัวเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพลสถูกใจใช้เลยค่ะเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอาจารย์ดร.พัศยกรเหล่าสวัสดิกุลคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้นในหัวข้อ Generative AI สำหรับนักวิจัยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น2อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7

ณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งที่8ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026ยกระดับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พื้นที่โดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณศาลจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีคุณสุภารัตน์สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้คุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมในพิธีด้วยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีสาขาวิชาและประสาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ณห้องประชุมชั้น1อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีอาจารย์ดร.บุญยนุชเฉวียงหงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไบค์แลนด์ลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026เพื่อส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวโดยการจัดการแข่งขันไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026กำหนดการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่แรลลี่40กิโลเมตรและการแข่งขัน80กิโลเมตรในวันที่13กันยายน2569ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็กจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่8สิงหาคม2569
ณวัดชัยมงคลวนารามตำบลนิยมชัยอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีอาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรี

0: ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569พื้นที่วัดชัยมงคลวนารามตำบลนิยมชัยอำเภอสระโบดภายใต้แนวคิดสระโบดร่มเย็นสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีร่วมกับอำเภอสระโบดและภาคีเครือข่ายโดยมีคุณปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรีซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีณห้องประชุมใจดีคอนเวนชั่นโรงแรมเดอะเฮอริเทจอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่11สิงหาคม2569คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมให้การต้อนรับคุณลาดาเมสเฮซุสโกเมสอาซาเฮเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาประจำประเทศมาเลเซียและเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำราชอาณาจักรไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรีการมาเยือนในครั้งนี้สืบเนื่องจากเอกอัครราชทูตมีความชื่นชอบและประทับใจในผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทยร่วมสมัยของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ได้ออกแบบให้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโบลิวาแห่งเวเนซุเอลาและนำไปจัดแสดงแฟชั่นโชว์เมื่อวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือรวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ณห้องประชุมโกษาปานชั้น2อาคารละวสีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในการหารือการบริหารจัดการงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ณโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์แห่งที่2ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุและสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคุณวีระพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศลารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวทมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่13สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องหลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินรายได้พ.ศ.2569และการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพ.ศ. 2569 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสาวนีศรีกาญจนารักษ์ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่9ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่13สิงหาคม2569โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาประกอบด้วยการพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมติกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการและการติดตามความคืบหน้าการพิจารณาแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการแบบออนไลน์รวมถึงการพิจารณาแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณประเภทอุดหนุนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่13สิงหาคม2569ณห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ชูชาติพยอมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอาจารย์อเนกอ่อนสวายรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พราดรงามดีรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีโดยมีคุณประยูรสิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมกำหนดจัดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น12ครั้งตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรีหมุนเวียนกันเข้าร่วมกิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาและร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอาจารย์ดร.ภัสยกรเหล่าสวัสดิกุลคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุมชั้น3อาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่14สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ชูชาติพยอมคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครั้งที่8ณห้องประชุมไอเทค1ชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่14สิงหาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องช่อยุงทองชั้น2อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่14สิงหาคม2569ดร.กฤษณพงศ์กีรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรณีพิเศษครั้งที่9ในรูปแบบของการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่14สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีการพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาคหัวหน้าสาขาวิชาและคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในครั้งที่8ณห้องประชุมดอกนกยูงชั้น3อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่14สิงหาคม2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโอกาสคว้า2รางวัลใหญ่จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาท้องถิ่น Impact Innovation การประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในงานเดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาวินีเทียมดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์สกรีนธรรมชาติจากแป้งมันสำปะหลังและยางกล้วยร่วมกับสารให้สีจากธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์พัฒนาตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลดาสีกอกอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การพัฒนาผลิตพันธุ์แยมมะกรูดสำหรับวิสาหกิจชุมชนคนหัวใจอินทรีย์บ้านน้ำซับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีร่วมกับชมรมวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการจัดโครงการฝายปลูกโป่งกิจกรรมจิตอาสาวิศวกรสังคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการจัดกิจกรรมตลอดทั้ง3วันประกอบด้วยการบรรยายและการชมนิทรรศการป่าซับลังกาการบรรยายและฝึกปฏิบัติในการทำโป่งเทียมอาหารสัตว์และการบรรยายรวมถึงการฝึกปฏิบัติในการทำฝายชะลอน้ำและกิจกรรมปลูกต้นไม้สำคัญจำนวน80ต้นเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ณบริเวณอาคารรัตนเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ณโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยอาจารย์ดร.ภาสกรลอดแผลงผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทยร่วมสมัยในโครงการภูสาภัทราพรเมืองละโวจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีต่อการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยตลอดจนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้และร่วมขับเคลื่อนการผลักดันผ้าไทยและชุดไทยให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้เมื่อวันที่14สิงหาคม2569โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุภัยอันตรายณบริเวณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนเมื่อวันที่14สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการวันระพีประจำปีพ.ศ. 2569เมื่อวันที่14สิงหาคม2569ณห้องประชุมชั้น1อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีนักศึกษาในชั้นปีที่1ของคณะครุศาสตร์จำนวน150คนเข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่17สิงหาคม2569ณห้องประชุมชั้น4ศาลากลางจังหวัดสระบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าพบคุณบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมพิจารณากันกรองผู้สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพ.ศ. 2569โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น6ประเภทประกอบด้วยประเภทบุคคลที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติให้แก่มหาวิทยาลัยประเภทอดีตอาจารย์ข้าราชการพนักงานประเภทบุคลากรสายวิชาการประเภทบุคลากรสายสนับสนุนประเภทศิษย์เก่าและประเภทนักศึกษาโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเพชรเทพสตรีจะเข้ารับมอบรางวัล
1: รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกค่ะสำหรับเที่ยงนี้นะคะก็พาไปเริ่มกันที่การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริค่ะที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ไปติดตามภาพรวมสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้แก่สถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำรวมถึงผลการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จากการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำที่ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีทั้งนี้นะคะได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ผู้แทนเกษตรกรด้วยค่ะสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาหรือว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระองค์ทรงเปิดขออภัยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการเนี่ยจะมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถที่จะช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนนะคะจำนวน 111,300 ไร่และหน้าแล้งเนี่ยจำนวน 45,000 ไร่ด้วยกันค่ะตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดาด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของสำนักงานกปร.เองก็ได้มีการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม27โครงการนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการวันนี้นะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนด้วยกันมีพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย25ครัวเรือนนะคะ25ครอบครัวรวม97รายมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและอาสาสมัครค่ะได้รับบาดเจ็บ1รายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางค่ะโดยเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของพม.แล้วก็ผอช.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพแล้วก็งบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้นะคะจำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกค่ะขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับนะคะเข้าไปพักอาศัยในพื้นที่เดิมได้เนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย เป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงนั่นเองค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางเนี่ยภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะคะครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวค่ะโดยพม.เองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและเดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยานะคะเหตุเพลิงไหม้ที่นิคมมักกะสันนั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพกันสักนิดหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็ขอเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA นะคะติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชี LINE ปลอมแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะเป็นการอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีค่ะพร้อมกับแจ้งชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องและที่สำคัญค่ะมีการใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเลียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือนะคะมิจฉาชีพก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมค่ะแล้วก็จะมีการส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าแชร์หน้าจอหรือกดลิงก์ที่ส่งมาซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลล่าได้นะคะจากนั้นมิจฉาชีพเองก็อาจจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงก็เตือนเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA ค่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั้นก็คือท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุเนี่ยก็จะน่าเป็นห่วงสุดเนาะเพราะว่าการที่แบบมีคนไปพบถึงบ้านเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านเราว่าอย่าหลงเชื่อนะคะในเคสแบบนี้ซึ่ง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวนะคะเพื่อขอให้ประชาชนแชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTPเด็ดขาดรวมถึงการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินการเปลี่ยนสมาร์ทเมเตอร์ตามแผนงานของ MEA ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account แล้วก็ของ MEA ที่ถูกต้องนะคะจะต้องใช้ชื่อใช้ชื่อ MEA ConnectLine ID ค่ะก็จะเป็น @line@ นะคะ MEA Thailand สะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวกำกับชื่อบัญชีเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพสามารถที่จะคัดลอกไปใช้แอปอ้างได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อแล้วก็มีการอ้างนะคะว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าขอให้ยุติการสนทนาค่ะแล้วก็ตรวจสอบกับการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงก่อนทุกครั้งไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่ไม่รู้จักนะคะและที่สำคัญไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่แชร์หน้าจอหากมีบุคคลเข้าถึงสถานที่อันนี้ที่แจ้งเตือนกันเลยนะคะก็คือ ควรที่จะขอตรวจสอบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบได้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็เมื่อเราได้บัตรเขามาแล้วเนี่ยก็ให้เราโทรสายด่วนนะคะโทรตรงไปเลยที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปย้อนชมสัตว์หิมพานต์อื่นๆที่มุมสาอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกันครับที่มุมสาอโนดาด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยสัตว์หิมพานต์อื่นๆรวม3ชนิดดังนี้หงลักษณะกายเป็นนกคอยาวขนเรียงซ้อนกันเป็นชั้นถือเป็นนกในตระกูลสูงเป็นพาหนะของพระพรหมและพระวรุณมีเสียงไพเราะอาศัยเป็นหมู่คณะในคูหาทองที่เขาคิจกูฏป่าหิมพานต์หน้าแปลงเป็นชายและหน้าแปลงเป็นหญิงลักษณะกายและท่อนบนเป็นมนุษย์มือถือดอกบัวท่อนล่างเป็นนาคมีกายสีทองช่างได้ออกแบบให้ถือดอกบัวเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินสู่สวรรคาลัยตระกูลไกสอนหรือไกสอนปักษาหรือไกสอนราชสีลักษณะกายเป็นสิงห์พื้นสีหงดินมีลายวงโค้งสีแดงขาวตลอดลำตัวปากเหมือนนก
1: ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับในขณะนี้นะคะในส่วนของกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เนี่ยได้มีการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะดำเนินการฝึกระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนวันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้โดยผู้เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจนะคะจำนวน150คนด้วยกันค่ะโดยการฝึกนี้นะคะก็ดำเนินการฝึกกันที่เมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังสำหรับโครงการนี้เนี่ยการฝึกอบรมวิทยากรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ค่ะเข้าสู่ปีที่3แล้วแล้วก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการภาคเอกชนการฝึกอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะคะตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยมีค่านิยมการเป็นผู้มีจิตสำนึกรักและหวงแหนมุ่งจงรักภักดีพร้อมทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญนะคะผู้ที่อบรมเนี่ยสามารถที่จะนำการฝึกอบรมนะคะในครั้งนี้เนี่ยไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนรอบข้างครอบครัวบุคลากรหรือว่าหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะในไหนเราก็อยู่ในรั้วของกองทัพบกกันแล้วนะคะวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูกันนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเนี่ยของใครหลายๆคนนะคะที่ฟังอยู่ในขณะนี้บางทีก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะน้องเป็นทหารกองประจำการน้องจะได้อะไรบ้างในวันนี้นะคะทางรายการพิลาบคาบข่าวค่ะจะพาไปไขข้อสงสัยกันนะคะว่าน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกได้อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: กองทัพภาคที่1จับมือกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าโครงการ1ปี1วุฒิยกระดับการศึกษาให้ทหารกองประจำการเรียนจบเร็วขึ้นด้วยระบบออนไลน์ 100% ตอบโจทย์แนวคิดเรียนดีมีวุฒิเพิ่มมีอาชีพเริ่มพร้อมกันผัดที่1ประจำปี2569นี้ครับ
4: ประเทศไทยมีประชาชนที่อยู่ในวัยของการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินและเป็นผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลักที่ภาครัฐมอบให้จากข้อมูลที่หน่วยทหารได้รับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัดนั้นมีผู้ที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายคิดรวมกันเป็นกว่า 40% ของผู้ที่ได้เข้าเป็นทหารกองประจำการในแต่ละผลัด
5: ก็ที่แรกก็กลัวแบบเหมือนที่มันจะเป็นข่าวอ่ะที่บอกว่าทหารโดนซ้อมบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเหมือนว่าได้มาเห็นได้มาสัมผัสเหมือนความกังวลตรงนั้นอ่ะ มันหายไปเลยอ่ะพอเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แม่ก็สบายใจค่ะ
6: น้องอะค่ะไม่เคยจากบ้านไปที่ไหนเลยก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นอยู่จะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยมีความกังวลในเรื่องนี้อะค่ะ
7: ตอนแรกก็กังวลครับคิดว่าลูกต้องดีกว่าเดิมครับก็มีความหวังลึกๆอยู่ว่าลูกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได
5: ้ดีใจมากค่ะดีใจที่สุดอะเพราะว่าถ้าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็จะไม่ได้รับโอกาสตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเขาจะไปเรียนก็ต้องเรียนถึง2ปีถึงจะจบแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ยังไงเขาก็ต้องได้เรียนจนจบภูมิใจตรงนี้แหละค่ะ
7: ก็เห็นด้วยครับก็อยากให้ลูกได้เรียนครับมาอยู่ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าต้องเรียนครับยังไงก็ต้องเรียนก็อยากให้ลูกได้วุฒินะครับแถมไวกว่าข้างนอกครับ
6: ก็พอเรารู้ว่ามันมีโครงการตัวนี้มาก็เลยบอกน้องเลยค่ะว่าเป็นไปได้อ่ะใจอะค่ะอยากจะให้น้องเรียนถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิการศึกษาที่มันสูงขึ้นกว่านี้ค่ะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับสายอาชีพหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าน้องอยู่ในสายทหารไป2ปีแล้วชอบในส่วนของสายทหารก็อาจจะสามารถสมัครเรียนต่อใน10ได้อ่ะค่ะ
4: กองทัพบกได้มีนโยบายให้ทหารกองประจำการใช้เวลาว่างเว้นจากภารกิจให้เป็นประโยชน์โดยการให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพและในส่วนที่วุฒิการศึกษาไม่ถึงระดับมาตรฐานให้ดำเนินการสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งในอดีตใช้เวลาตลอดการรับราชการในการปรับวุฒิและบางนายต้องสมัครต่อในปีที่3เพื่อให้ได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย
8: กองทัพภาคที่1เนี่ยเหมือนเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะที่เข้ามาหาเราก็พูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้องค์ความรู้และสมรรถนะทางทหารเทียบองค์ประสบการณ์น้องของกองทัพภาคที่1กระจายอยู่9จังหวัดแล้วมีหน่วยทหารที่ดูแลอยู่เนี่ย127หน่วยน้องก็จะเหลือวิชาที่เรียนในระดับเนี่ยแค่1ปีแต่วิชาที่น้องจะเรียนเนี่ยเป็นวิชาที่ยืดหยุ่นแล้วก็น้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียนตอนไหนก็ได้ซึ่งจะถูกกับบริบทของน้องอยู่แล้วก็มีสื่อให้ด้วยสื่อนี้ก็จะเป็นสื่อที่ทันสมัยแต่เข้าถึงง่ายแล้วก็มีเอกสารที่แจกให้น้องมีคุณครูที่คอยติวหลักสูตรที่เราได้กำหนดขึ้นมาให้น้องเรียนหลังมีการเทียบโอนต่างๆเนี่ยมันดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพราะนั้นการที่น้องอยากจะสอบผ่านภายใน1ปี1วุฒิเนี่ยจึงเป็น1วุฒิที่น้องเนี่ยได้รับเป็นคุณวุฒิที่ยอมรับได้ระดับมาตรฐานค่ะ
4: ในปีนี้กองทัพภาคที่1โดยพลโทวรยศหลวงสุวรรณได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน MOU กับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ1ปี1วุฒิโดยแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของทหารกองประจำการในภารกิจต่างๆเป็นหน่วยกิจการเรียนเพื่อลดเวลาเรียนให้สอดคล้องกับการประจำการและเพื่อให้ทหารกองประจำการมีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยเมื่อปลดประจำการซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาตามระบบได้ต่อไป
9: เพราะว่าถ้ามีวุฒิติดตัวออกไปจะได้ไปหางานทำที่มันง่ายขึ้นได้กว้างขึ้นจะได้มีเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงน้องครับ
10: ผมจะเอาวุฒิไปต่อโรงเรียนนายสิบครับถ้าผมไม่ติดนายสิบผมจะได้อาวุธม.6ไปทำงานข้างนอกครับ
11: มองเห็นโอกาสในการที่จะทำให้ผมสอบนักเรียนนายสิบได้2ครั้งครับแล้วก็เรียนจบไวขึ้นครับเพราะว่าเป็นความฝันตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับตั้งใจไว้ว่าเข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะไปเป็นนักเรียนนายสิบเลยครับผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าได้วุฒิไปแล้วจะเอาไปสอบนักเรียนนายสิบครับ
4: โครงการเหล่านี้เป็นเพียงโครงการหนึ่งของกองทัพภาคที่1ยังมีอีกหลายโครงการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพของประชากรไทยให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองและช่วยเหลือสังคมต่อไป
3: โครงการ1ปี1วุฒิถือเป็นอีก1ก้าวสำคัญของกองทัพบกที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอนาคตให้กับพลทหารทั้งการต่อยอดเป็นทหารอาชีพและการนำวุฒิไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ใหม่ทางเพจที่ราบคาบข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ชื่อว่าหลายๆท่านนะคะเมื่อได้รับฟังคลิปนี้แล้วนะคะก็คงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าบุตรหลานของท่านที่เข้ามาอยู่ในรั้วของกองทัพบกเป็นน้องคนเล็กของกองทัพบกเมื่อปลดประจำการแล้วน้องๆได้อะไรจากกองทัพบกบ้างนั่นเองค่ะก็ถือว่านำมาพูดคุยถ่ายทอดสร้างความรู้ความเข้าใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของโรคภัยในช่วงนี้กันบ้างค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงหลายพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยประชาชนควรระมัดระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและก็โรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะนำพามาซึ่งสิ่งปฏิกูลขยะเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมไปถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารหากรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนนะคะก็อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษเนื่องจากน้ำท่วมอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรที่จะใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาล้างอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงนะคะหากเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอาหารดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกค่ะและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารในก่อนเตรียมอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสกับน้ำท่วมนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่น้ำลดแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยยังคงระมัดระวังในเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็สิ่งสกปรกซึ่งอาจจะยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารรวมไปถึงแหล่งน้ำด้วยโดยเฉพาะอาหารแล้วก็วัตถุดิบที่สัมผัสกับน้ำท่วมนะคะรวมถึงอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เปียกน้ำเสียหายหรือสงสัยว่ามีการปนเปื้อนไม่ควรนำมารับประทานแม้สภาพภายนอกจะดูปกติก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ครัวภาชนะจานชามแล้วก็อุปกรณ์ต่างที่อาจสัมผัสน้ำท่วมด้วยน้ำสะอาดก่อนนำกลับมาใช้งานค่ะและที่สำคัญนะคะจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งน้ำให้มั่นใจว่าปลอดภัยก่อนนำมาใช้ดื่มหรือประกอบอาหารนะคะย้ำว่าน้ำลดเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดลงทันทีนะคะคุณผู้ฟังเพราะสิ่งปนเปื้อนเนี่ยอาจจะยังตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับอาหารน้ำดื่มแล้วก็ความสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบ้านไหนนะคะที่มีเด็กเล็กผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอาจเกิดหากว่าเกิดอาการท้องเสียอาเจียนเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเป็นน้ำปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีไข้ก็ควรที่จะดื่มสารละลายเกลือแร่ค่ะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นถ่ายหรือว่าอาเจียนมากๆเนี่ยก็ควรที่จะดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลยนะคะอ่อนเพลียมากซึมลงควรรีบที่จะไปพบแพทย์ค่ะหรือไปที่สถานพยาบาลทันทีนะคะก็เป็นข้อแจ้งเตือนจากกรมควบคุมโรคในช่วงของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยยังต้องเจอกับน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็ให้ปฏิบัติตามนี้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลอดภัยจากโรคนั่นเองค่ะไปต่อกันที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคะได้มีการเปิดรับสมัครน้องๆเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ค่ะการรับสมัครนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครน้องๆเยาวชนเข้าไปทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการแพทย์รวมถึงแนะนำขั้นตอนการรับบริการให้กับผู้ป่วยและญาตินะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกามาดูกันหน่อยนะคะว่าคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่4ถึง6สายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการและสามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการครบตามกำหนดค่ะน้องๆจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10กันยายนค่ะผู้ที่สนใจสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่หมายเลข1118-5939นะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งค่ะ1118-5939หรือเข้าไปที่เพจ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อันนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักศึกษานะคะมาร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่สร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมค่ะมาร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตแล้วก็การซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรนะคะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเสียงของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่จะอยู่บนทุกแพลตฟอร์มของโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนเนี่ยใช้คลิปสั้นเปลี่ยนความคิดส่งต่อค่านิยมที่ดีสู่สังคมนะคะก็เน้นย้ำเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวนะคะการประกวดเปิดรับผลงานจะมีทั้งแบบเดี่ยวทีมแบ่งออกเป็น2ระดับค่ะนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิตและนักศึกษาผลงานเนี่ยจะต้องเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะความยาว 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะก็เปิดกว้างให้กับผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถที่จะนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะเพื่อที่จะสะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะแต่ต้องเป็นการเปิดเผยรายละเอียดนะคะในส่วนที่มีการใช้ AI อย่างชัดเจนพร้อมกับแนบเอกสาร ROC file ค่ะเพื่อยืนยันความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์นะคะในส่วนของรางวัลระดับอุดมศึกษาค่ะจะมีเงินรางวัลรวม 73,000 บาทนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษามีเงินรางวัลรวม 51,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียนะคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียอยู่แค่ในหัวค่ะมาปล่อยของกันนะคะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนนะคะผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครแล้วก็ไฟล์งานได้นะคะไปติดตามเพจเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดรวมไปถึงดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th เน้นย้ำเลยค่ะเว็บไซต์ www.ect.go.th ค่ะก็มาปล่อยพลังความสามารถกันในเวทีนี้กันนะคะและนี่ค่ะก็คือเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นางสาวทิพวรรณวงศ์อัศไพบูลย์นักโบราณคดีชำนาญการสังกัดสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นพร้อมด้วยทีมเข้าสำรวจถ้ำผาเวียงจังหวัดหนองบัวลำพูคาดมีอายุราว 4,000 ปีโดยบริเวณผนังหน้าผาทางเข้าถ้ำพบภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังพบรอยฝ่ามือของผู้ใหญ่และรอยฝ่ามือเด็กสะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ยุคโบราณบริเวณใกล้เคียงยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายขีดเส้นคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภายในถ้ำพบเศษชิ้นส่วนของกระดูกโบราณเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึกภาพถ่ายเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการที่จะจัดทำรายงานในการตรวจสอบที่เป็นหลักฐานทางโบราณคดีเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุต่อไปทิศทางข่าวสัปดาห์นี้ยังเกาะติดกรณีการจัดระเบียบ Data Center และติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการออกเดินทางตั้งแต่วันที่7กันยายนนี้เพื่อร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในนามรัฐบาลไทยติดตามกระแสสังคมและนโยบายภาครัฐต่อเนื่องหลังหลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและพรรคฝ่ายค้านจี้ให้ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายผังเมืองและการทำ EIA สำหรับการตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนเนื่องจากกฎหมายของไทยยังคงมีช่องโหว่ในประเด็นนี้วันที่7ถึง9กันยายนนี้สภานัดถกงบประมาณปี70วาระ2 3ซึ่งคณะกรรมการสามัญพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วรองนายกศิริศักดิ์พร้อมด้วยนายธนัชสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมบินเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้ติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันหลังการเจรจาไม่ยุติการรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอให้ CP เดินรถ Airport Rail Link ต่ออีก1ปีพร้อมทวงหนี้ค่าสิทธิค้างชำระแต่ CP ไม่รับปากโดยต้องลุ้นการเจรจาอีกรอบในวันที่7กันยายนนี้ก่อนจะถึงเส้นตายสิ้นเดือนกันยายนและต้องส่งกำลังใจถึงทัพนักกีฬาไทยร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมร่วมเชียร์กันในบางชนิดกีฬาตั้งแต่วันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนกระทั่งถึงพิธีปิดในวันที่4ตุลาคมโดยสามารถรับชมได้ผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลขณะที่เอเชียนพาราเกมครั้งที่5ต้นเดือนตุลาคมรับชมได้ทาง AIS Play ทุกช่องทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้ว ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่รักค่ะมาแล้วนะคะกับช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณลุงที่อยู่บ้านหมอเนี่ยค่ะนะคะคุณลุงที่อยู่ชัยนาทด้วยไม่บอกชื่อมีคุณลุงวันชัยด้วยนะนะที่ขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5ลุงหลายท่านคงจะชอบเนาะเพราะเป็นเพลงดังในอดีตของพี่เป้าสายันสัญญาเลยทีเดียวมาฟังกันในช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันทวีปเสือ11ตัวค่ะมาพร้อมกับความรักและความปรารถนาดีต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนอยากให้ใช้ยาแผนโบราณนะคะนะยาแผนโบราณที่เรารู้จักและไว้วางใจมาเนิ่นนาน 6-70 ปีแล้วนะคะและตอนนี้ก็หาซื้อได้ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นชนิดผงไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนชนิดแผ่น1ซองไปดองกับเหล้าได้2ขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมมีน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดแก่กระสายเป็นยาระบายนะคะอ่านฉลากยาก่อนนะคะเวลาจะใช้แล้วก็มีน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยนะคะและตัวยาอื่นๆด้วยนะคะเสือ11ตัวบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้กระสายสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้ใช้แทนการอยู่ไฟนะเรายังมีสบู่ TG 11ของเสือ11ตัวด้วยต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยทีเดียวที่เลือกเอาเสือ11ตัวที่มีครบวงจรของเราทั้งหมดนะฮะที่ทวีปเรียนให้ทราบกันนะเนาะหลายๆท่านจะบอกเลยก็เขามีครบวงจรเขามีสมุนไพรไทยจีนมากมายไงคุณทวีปเนาะหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกับทวีปตลอดมาเลยทีเดียวค่ะป้าป้าลุงๆของทวีปบอกถ้ามีเสือ11ตัวอยู่ใกล้ๆสบายใจทุกครั้งอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะทวีปก็บอกแล้วว่าถ้ามีเสือ11ตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าอยู่ใกล้ๆอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวนะคะคิดถึงละน้องสมปองหน้าหนามัยเพื่อสุขภาพลำสนธิเพราะแม่คนนี้เป็นแม่ครัวเก่งนะคะนะกลมๆเงยๆทำแต่ขนมจีนทำแต่น้ำยาไปงานบุญใหญ่ที่ไหนน้องสมปองเนี่ยโอ้โหนะคะทวีปต้องกราบขอบพระคุณเพราะว่าเคยชิมฝีมือกันอยู่บ่อยๆนะคะก็ยังคิดถึงกันอยู่เนาะเดี๋ยวมีเพลงให้ฟังนะคะเพราะว่าจะมีป้าๆจากสระบุรีเดี๋ยวป้าน้อยนะป้าน้อยที่อยู่สระบุรีป้าพวงเพนอยู่เขาทับกวางลุงสุ่มอยู่สระบุรีแม้ต่อว่ากันอยู่นะบอกไม่รู้ลืมลุงสุ่มหรือเปล่านะคะแล้วก็มีหนุ่มจากกำแพงเพชรคุณสะอาดนะคะถึงแม้จะไม่ได้พูดถึงบ้างแต่ว่าให้กำลังใจทวีปไม่เว้นสักวันโอ้ยกราบขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังกันนะเพลงในชุดนี้ค่ะ

แม้เป็นคำชมเชยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเลือดฝาดสมบูรณ์เนาะคนเราเนี่ยถ้าเลือดลมสมบูรณ์ดีผิวเนื้อผิวกายจะสดใสและจะเป็นคนอารมณ์ดีไม่เครียดง่ายนะคะเนาะบางคนนี่บอกไว้เลยถ้าคนเครียดง่ายอารมณ์หงุดหงิดน่ากลัวคงจะเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นเราไม่อยากหงุดหงิดง่ายเลือดฝาดสมบูรณ์เนี่ยเสือสิบเอ็ดตัวนะคะโดยเฉพาะคุณแม่คนใหม่ค่ะหลังการคลอดบุตรแล้วหยุดไฟไม่ได้เพราะเสือสิบเอ็ดตัวทุกสูตรจะมีประโยชน์เลยมีประโยชน์สำหรับคุณพ่อบ้านที่ทำงานหนักด้วยเพราะก็รวบรวมสมุนไพรไทยจีนถึงแม้จะใช้เหล้ามาเป็นกระสายยาเราก็ใช้พอเป็นกระสายยาเนาะชนิดผงก็ชงกับเหล้ากับน้ำร้อนก็ได้ชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดบางคนไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนหรือจะเป็นชนิดน้ำที่มีทั้งขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมเป็นสูตรโสมเกาหลีที่ผสมผสานไว้ลงตัวเลยทีเดียวพร้อมยาน้ำเสือเสวดตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก่กระสายเป็นยาระบายรู้ตัวเองว่าท้องผูกบ่อยยากระสายเส้นตราหัวเสืออธิบายกันชัดเจนเลยค่ะอ่านฉลากยาก่อนแล้วกันนะเป็นยาแผนโบราณไว้วางใจได้เรายังมียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยตัวยาอื่นๆมากมายเลยทีเดียวจิบไปในแหมบรรเทาการไอทำให้ชุ่มคอด้วยค่ะพร้อมกับสบู่ทีจี11ของเสือ11ตัวจะได้รับคำชมเชยกับป้าๆลุงๆเลยเนาะเพราะกระแอมกระไอกันบ่อยเวลาที่อายุล่วงเลยไปแล้วเนี่ยกระแอมกระไอกันบ่อยผ่านให้นอนไม่หลับซึ่งตามปกตินี่ถ้าเราเป็นคนเครียดแล้วพลอยมานอนไม่หลับนะผิวเนื้อผิวกายไม่สดใสหน้าตาก็จะเฉาไปเลยทีเดียวแต่ถ้าใจสวยนี่บางคนบอกทวีปใจสวยนี่คือยังไงปล่อยวางได้ทำใจให้สะอาดค่ะไม่เบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทั้งกายวาจาใจเนาะอันนี้แหละค่ะท่านฟังบางคนเนี่ยเป็นคนรักษาศีลหน้าตาก็จะผ่องใสเนาะใครต่อใครก็อยากจะอยู่ใกล้ๆค่ะเพราะว่าใจดีอารมณ์ดีอยู่ได้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกตัวเองว่าหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเสือ11ตัวไปก่อนเลยค่ะนะคะและอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยหาความสุขให้กับตัวเองง่ายนิดเดียวเลยทีเดียวท่านผู้ฟังคะนะถ้าเราจะหาความสุขง่ายๆให้กับตัวเองเนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายเพราะมนุษย์เราถ้าไม่ต้องการอะไรมากเกินไปเนี่ยก็จะหาความสุขได้ง่ายความสุขก็กลายเป็นสิ่งที่บางคนที่บอกความสุขเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งหาได้ยากเพราะเราก็ต้องการมากเกินไปหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะสนองความต้องการของเราได้สม่ำเสมอนะคะการเอาแต่ใจตัวเองเป็นการทำลายตนเองค่ะและทำลายผู้อื่นด้วยเหมือนเชื้อไฟติดเชื้อขึ้นแล้วย่อมเผาเชื้อนั้นเผาเชื้อนั้นเองก่อนให้วายวอดกันไปเลยทีเดียวแล้วก็ลุกลามไปไหม้เชื้ออื่นๆจนกลายเป็นไฟไหม้บ้านเมืองนะคะจะดับได้ด้วยน้ำหรือลามไปถึงแม่น้ำซึ่งไฟก็มิอาจจะทำให้แม่น้ำลุกไหม้ได้นะคะนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอารมณ์โกรธนั่นก็เปรียบเสมือนไฟเหมือนกันนะคะท่านฟังนะคะนะจะดับได้ไม่เองดับได้เองไม่ได้จะต้องมีคนที่จะดับให้มนุษย์เรานะคะอยู่กันไปอีกคนละไม่กี่วันก็จะต้องตายจากกันอยู่แล้วโดยธรรมดาค่ะจะเอาอะไรกันนักหนาอยู่กันไปพอสบายๆจะมีดีกว่าหรือนะจะคิดเบียดเบียนกันทำไมนะคะอยู่ให้มีความสุขแต่บางคนที่บอกว่าแม้เกิดเป็นคนแล้วเนาะอยากจะได้แต่ความสุขความทุกข์ไม่อยากจะได้มาเลยจริงๆแล้วความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะท่านฟังเราก็อย่าไปเกลียดความทุกข์เลยค่ะนะคะอย่าไปเกลียดความทุกข์เพราะว่าทวีปจะบอกเป็นประจำความสุขจะมาความทุกข์จะมาทุกข์ต้องมาก่อนสุขเสมอเมื่อทุกข์มาแล้วเราก็จะมองเห็นแต่ความสุขนะคะ
อยู่ให้ดีมีความสุขรู้สึกมีความสุขอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยดีแล้วคิดเอาเองก็แล้วกันนะคะเนาะบางคนที่บอกแม้มีสิ่งใดที่มาคอยเตือนสติแล้วก็มาคอยบอกบ้างก็จะทำให้ดีมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่ต้องการอะไรมากจนเกินไปไม่ต้องแสวงหามากมีเวลาสำหรับความสงบสุขได้มากใช้จ่ายน้อยความสุขนั้นยังปราณีสุขุมอีกด้วยนะคะรู้สึกพอใจจนต้องลุกขึ้นมาบางคนนี่บอกแม้ระบายเอาความสุขของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นได้ฟังบ้างเนาะเพราะบางคนนี่แค่อากาศร้อนก็ทุกข์และหนาวไปก็ทุกข์ฝนตกมากก็ทุกข์สรุปแล้วทุกอย่างเป็นความทุกข์ไปหมดเลยทีเดียวนะเมื่อใดมีทุกข์ใจลองเอากระจกกระจกของธรรมเหล่านี้ส่องดูเถิดจะเห็นว่าถ้าไม่เห็นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเราเนี่ยไร้สติปัญญานั่นเองนะคะที่มองไม่เห็นความทุกข์นะคะทุกข์เป็นสิ่งที่สวยงามเปรียบเสมือนหลายคนจะบอกคุณลุงสุดชาติที่อยู่บ้านโคกช้างนี่ก็บอกอย่าไปเกลียดนะความทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่ดีเพราะคนจะมีความสุขต้องทุกข์มาก่อนเสมอถ้าท่านผู้ฟังคิดแบบนี้เราก็จะถ้ามีทุกข์ไม่ต้องทุกข์จนเกินไปเวลามีสุขก็ไม่ต้องสุขจนเกินไปอยู่ในสายกลางแล้วกันเนาะแล้วความสุขก็จะมาคือไม่ว่าจะสุขและทุกข์เพราะต่างก็อยู่กับเราไม่นานค่ะต้องทำใจได้ทั้งสองอย่างเราก็จะมีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเรามีความสุขค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือคนรอบข้างเจ็บป่วยและมีทุกข์เนาะเราก็จะมีทุกข์เพราะนั้นเราจะบอกให้เขาดูแลตัวเองค่ะนะดูแลตัวเองให้สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงไว้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระให้คนอื่นเนี่ยเขาทุกข์ตามเราไปด้วยอยู่ดูแลตัวเองได้เสือเสียดตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าที่เราไว้วางใจว่าเป็นยาแผนโบราณเพราะอยู่คู่กับครอบครัวไทยมาแสนนานนี้เองนะคะขอบคุณนะที่บอกอัธวีปกันเลยทีเดียวว่าเพลงต่างๆที่นำมาเปิดเนี่ยถูกอกถูกใจกันไปหมดเลยทีเดียวเนาะป้าๆจากชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแม้ตอนนี้จะมีกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวหรือจะเป็นที่จังหวัดชัยนาทป้าลุงที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยเยอะถ้าอยู่ไกลวัดนี่สบายนะป้าจ๋าเพราะว่าเราจะได้ไปทำบุญทำกุศลไปถือศีลปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นความสุขที่แท้จริงเลยทีเดียวเสียงเพลงก็ทำให้มีความสุขลุงๆป้าๆทุกท่านที่ให้กำลังใจทวีปอยู่ก็ถือโอกาสฟังเพลงเพราะๆเป็นเพลงดังในอดีตก็มีปัจจุบันก็มีแล้วเวลาที่มีปัญหาสุขภาพเสือ11ตัวค่ะแล้วมาฟังเพลงชุดนี้ค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

บางท่านก็บอกว่าถ้าขอเพลงอกหักซ้ำบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนชีวิตจริง แต่บางท่านก็บอกว่าการอกหักก็ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นอกหักอีกครั้งเนี่ยยังไม่ตายอ๋อ เอาละค่ะเดี๋ยวทวีปจะพยายามเลือกให้ฟังลุงสรพงษ์เป็นยังไงกันบ้างลุงสายเนาะคุณป้าเฉลยด้วยนะป้าเฉลวยด้วยโอ้ยป้าของทวีปก็เยอะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนสำโรงสิงห์บุรีก็เยอะคุณป้าเฉลียวด้วยนะป้าจ๋าแม่ชื่อคล้องจองกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยแล้วฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันนะคะเพราะหลายท่านจะเงียบหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าสุขภาพหรือจะเป็นเพราะว่าอะไรหรือว่าจะงอนกันไปเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังอันนี้ทวีปต้องขออภัยนะยังไงก็เป็นกำลังใจกันก่อนแล้วกันเพราะเสือ11ตัวจะอยู่ใกล้ๆสุขกายสบายใจกันหมดละค่ะแล้วอย่างเขามีครบวงจรยุคนี้สมัยนี้หาซื้อได้ง่ายคุณป้าที่อยู่ป่าโมกบอกเสียงเจ้ยแจ้วกังวานหวานแววยังฟังอยู่นะจริงๆแล้วป้าก็ฟังมาตั้งนานแล้วระยะหลังอยากจะโทรศัพท์กลับมาบ้างคุณป้าแสงเทียนนี่อันนี้บอกเดี๋ยวทวีปจะไม่เชื่อให้ฟังกันนะส่วนท่านใดที่อาจจะลืมทวีปไปแล้วก็มีนะป้าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเจ็บป่วยไม่เป็นไรค่ะนะขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับฟังโทรศัพท์มาทาง0819942054นี่เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะทวีปต้องกราบขอบพระคุณเพราะว่าทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งไลน์เนี่ยโอ้โหมากมายขอบคุณดอกไม้สวยที่ให้ทวีปมาทุกวันเลยค่ะบางครั้งเนี่ยทวีปก็มีแต่เสียงเพลงที่จะมอบให้มีความรักและความปรารถนาดีอยากให้สุขภาพร่างกายทุกท่านดีเพราะว่าเป็นกำลังใจกันมาแสนนานนะคะยังไงก็มีเสือ11ตัวเนี่ยอยู่ใกล้ๆสบายใจได้ทุกครั้งเลยทีเดียวป้าจ๋าเนาะ เลือดฝาดสมบูรณ์อายุอนามจะเท่าไหร่แล้วก็ตามถ้าเลือดลมสมบูรณ์ดีเนี่ยอารมณ์ดีใจดีนะคะเนาะส่งความรักนะในความดีที่เราสร้างไปถึงคนอื่นๆด้วยจะได้มีความสุขพร้อมๆกันนะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าได้มีอุปสรรคในการทำงานนะคะป้าจ๋าอายุอนามจะล่วงเลยเท่าไหร่ก็ขอให้แข็งแรงเนาะเสือเสือตัวไปอยู่ใกล้ๆครบเลยเขามีครบจริงๆชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำยาน้ำเสือเสือตัวสุด111ยากระสายเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11พร้อมกับสบู่ทีจี11ของเสือเสือตัวนะคะนะถ้าหากเรามีติดบ้านติดตู้ยาแล้วสบายใจทวีปขอบอกเลยทีเดียวนะคะจะมีท่านผู้ฟังที่แนะนำเพลงบอกสันติดวงสว่างเนี่ยเป็นนักร้องที่ชื่นชอบมากๆโดยเฉพาะคุณธวัชชัยแล้วก็คุณประนอมที่อยู่ตลาดโคกสำโรงจะมีคุณลุงนะคะคุณลุงที่อยู่หนองม่วงเลยนะเพราะว่าลุงนี่จะฟังทวีปทุกช่วงของทางรายการกันเลยทีเดียวละน้องประมนด้วยประมนที่อยู่โพเอเนี่ยคุณป้าบุญช่วยเนี่ยคุณป้าบุญช่วยด้วยนะที่อยู่อำเภอท่าเรือเช่นเดียวกันสันติดวงสว่างเป็นนักร้องที่โด่งดังในอดีตนะฮะเสียงหวานๆฟังแล้วซึ้งประมน และมีอีกหลายท่านที่ขอสันติดวงสว่างบอกเพลงนี้เป็นเพลงโปรดเลยแต่ทวีปก็เคยนำมาให้ฟังกันแล้วเนาะลุงสายชอบหรือเปล่าล่ะสันติเนี่ย ลุงจางด้วยเนาะลุงจางที่หยบมะม่วง7ต้นเพราะว่าคุณลุงคุณลุงสารพงษ์บอกแม่ทำไมหายไปลุงจางจริงๆแล้วถ้าโทรศัพท์กลับเข้ามาทวีปก็พยายามพูดให้ครบกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจแต่ยังไงก็จำได้หมดเลยทีเดียวค่ะนะกราบขอบพระคุณนะคะที่เป็นกำลังใจกันตลอดมาเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าสิ่งที่ดีงามในการดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทวีปเนี่ยบอกบ่อยๆเลยอาจจะย้ำกันมาบ่อยนะคะเรื่องของการเริ่มต้นนะสนใจดูแลและใส่ใจสุขภาพเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นคนหนุ่มคนสาวหรือจะเป็นผู้ที่อายุมากแล้วจะไม่ค่อยทำร้ายตัวเองด้วยการนอนดึกดื่มสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้าไปในร่างกายติดโซเชียลจนเกินกำลังจนไม่ได้หลับได้นอนนะคะเรียกได้ว่าเขาจะมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นไม่สายเกินไปนะคะที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของเราเอง
ดีกว่าจะปล่อยให้เวลาผ่านไปในแต่ละวันไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วมีความเจ็บป่วยมากขึ้นจนยากที่จะย้อนกลับมาแก้ไขแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆในโซเชียลสิ่งดีก็มีถ้าสิ่งไม่ดีเราไปเสพติดมากๆไม่เกิดอันตรายสักเท่าไหร่อันนี้ด้วยความรักและความห่วงใยจากผู้ที่เขามีประสบการณ์มาแล้วและมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลตัวเองมาบอกแล้วก็มาฝากให้ทวีปเนี่ยช่วยบอกเราอยากมีอายุมั่นขวัญยืนดูแลตัวเองทุกอย่างที่บอกมาแล้วเกิดประโยชน์หมดเลยรวมถึงการดูแลตัวเองด้วยยาแผนโบราณของเสือเสือตัวด้วยมีอีก2เพลงนะคะหนุ่มๆพัฒนานิคมคิดถึงอยู่นะป้าวิไลป้ากนกวรรณลุงนิดปนวลเนี่ยเนาะลุงๆป้าๆที่อยู่สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: ขอบคุณหนุ่มๆสาวๆจากหลุมข้าวเลยเนาะบอกฟังพิทวีนไม่ก็เพลินนะเพราะเลือกเพลงเนี่ยโดนใจแทบทุกเพลงเลยที่มีกำลังใจจากบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี่ก็เยอะทีเดียวเพราะว่าถิ่นนี้แม่พิทวีปทั้งนั้นเลยทีเดียวเพราะถ้าเป็นเพลงเก่าๆน่ารักน่ารักต้องพิทวีปโอ้ยกราบขอบพระคุณมากๆอย่าลืมดูแลตัวเองให้สุขภาพดีพิทวีปก็จะมีความสุขนะคะนะเจ้าตำรับของยาดองเหล้าที่มีครบวงจรถ้ามีเสือเสือตัวอยู่ไกลๆอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะทวีปคงล่ำลาไปด้วยเพลงของชายเมืองสิงห์ส่งท้ายรายการสำหรับผู้ที่อยากจะฟังอุ้ยผู้ที่ชื่นชอบมากๆเลยป้าพวงเพ็ญถ้ามีชายเมืองสิงห์แล้วอย่าลืมนึกถึงป้าพร้อมกับแฟนๆเพลงทุกท่านด้วยก็เลยล่ำลาด้วยเพลงของชายเมืองสิงห์รอพบทวีพรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: 安啦，
1: 嗯，
0: 拍好耐，
2: 我见饭吃，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหม
3: ได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตการทำงานอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.สักครู่กลับมาติดตามครับ

0: 晒一年奥拉皮沙马沙马沙马平水平晒一年才买的皮沙马沙马
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จอมมา
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
5: อดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.ชุด36ของกกต.ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีที่กกต.ชี้แจงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมเสวนาตรวจสอบการทำงานของกกต.และดีเอสไอโดยมองว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่26ทำงานตามกฎหมายและมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอร่วมตรวจสอบทำให้ได้หลักฐานเชิงลึกหากหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถเสนอให้ยกคำร้องได้ส่วนอนุชุดที่36ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาสำนวนนายสมชัยตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของกรรมการในชุดนี้รวมถึงวิธีการพิจารณาคดีโดยระบุว่าไม่ได้เลือกชุดที่26ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงมาชี้แจงและไม่ได้ขอดูหลักฐานจำนวนมากทำให้การฟ้องร้องผู้กระทำผิดคลาดเคลื่อนนายสมชัยยังเป็นห่วงการตีความเรื่องเจตนาหากผู้สมัครสว.อ้างว่าไม่รู้หรือไม่ได้ต้องการเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดและผู้เกี่ยวข้องอาจหลุดจากคดีรวมถึงทำให้ตรวจสอบความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองได้ยากจึงเรียกร้องให้กกต.ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจเทคโนโลยีคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานยกย่องบทบาทของชมรม9สมาคมจีนตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาว่าเป็นทั้งศูนย์รวมจิตใจเครือข่ายทางธุรกิจและสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงผลสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่การลงนาม MOU ถึง15ฉบับและเป็นการเปิดสำนักงาน BOI แห่งใหม่ที่นครเฉิงตูเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI และยานยนต์พลังงานใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันโดยฝากให้สมาคมจีนร่วมกันต่อยอดสะพานความสัมพันธ์ไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับจากคำว่าพี่น้องกันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันอย่างยั่งยืนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคม.เข้าจับกลุ่มนายยานภัทรอายุ32ปีได้ที่บ้านพักแห่ง1เขตคลองสามวาหลังพบความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม X ของบัญชีผู้ใช้บูม XCO หรือบูม58ซึ่งมีผู้ติดตาม
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
9: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยนึงแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสำลิดนะครับผลสำลิดเหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างที่นี่มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์ๆนี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะลุกคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเรา

0: ก่อนครับ
1: ชายหลานชายคนอื่นไปต้อนควายแล้วก็ให้ต้อนกลับบ้านแทนทีนี้แกก็ยิ่งชอบใจสิที่ย่าไม่ให้ทำงานทีนี้ก็เอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าสูบบุหรี่ไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเมาเหล้าได้ที่กลับบ้านไม่ได้เพื่อนก็แบกแกกลับไปนอนบ้านด้วยพอตื่นมาหายสางเมาแกถึงกลับบ้านและความเมาเหล้านี่เองทำให้แกเกือบกลายเป็นคนพิการตาบอดวันนั้นแกไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติดื่มเหล้าไปหลายยี่ห้อทั้งเหล้าขาวเหล้าสาโทซึ่งเป็นเหล้าเถื่อนต้มดื่มกันเองในหมู่บ้านแกกับเพื่อนก็ดื่มเหล้าเมาแปร่ขนาดนั่งเอียงกระเท่เร่หัวชนกันอ้อแอ้อแอแต่ก็ไม่มีใครยอมลุกแกก็เหมือนกันกับคนอื่นนั่นแหละมือถือแก้วเหล้าแน่นเนี่ยก้นเนี่ยยังติดพื้นเหนียวเหมือนตุ๊กแกเหมือนกับจะยึดคติที่ว่าที่ดังของข้าใครอย่าแตะนะขี้เมามักจะไม่ค่อยยอมลุกง่ายจนแกปวดเยี่ยวเนี่ยถึงจะได้ลุกไปหามุมที่ปลอดสายตาคนที่ปลดทุกข์เบาแต่มันเป็นคราวเคราะห์กรรมของแกที่แกบังเอิญเดินไปเหยียบไม้รวกแห้งท่อนปลายของไม้รวกลอยกระเด็นมาเสียบเข้าใต้คิ้วลึกถึงนิ้วเศษแกถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมลูกตาที่มีไม้รวกเสียบคาอยู่เอาไว้เลือดนี่ไหลกระฉูดหยดลงเป็นทางยาวเปรอะเสื้อผ้าเต็มไปหมดแกหายสั่งเมาเหล้าทันทีเพื่อนๆได้ยินเสียงร้องของแกก็รีบพากันลุกออกมาหาแกเห็นแกเอามือกุมเบ้าตาไว้มีเลือดไหลออกไม่หยุดก็พากันตกใจผงะทำอะไรไม่ถูกทำเอาบรรดาขี้เหล้าหายเมาเหล้าเป็นปิดทิ้งที่มาเห็นภาพบาดเจ็บของแกก็ร้องอวดโอยเสียงดังลั่นเพื่อนๆถึงก็พากันประคองแกไปที่วงเหล้าให้แกนอนหงายแล้วหลับตาให้สนิทก่อนที่จะเทน้ำเหล้าขาวลงที่บาดแผลทำเอาแกแสบสุดๆถึงก็ร้องจากจะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้เพราะว่าถูกเพื่อนช่วยกันจับกดตัวไว้นั่นก่อนที่จะมีเพื่อนๆ อีกคนค่อยๆดึงเศษไม้รวกที่เสียบอยู่บนเปลือกตาใต้หัวคิ้วออกก่อนที่จะเทเหล้าขาวลงไปอีกแกทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบไปหมดถึงกับสลบนอนหลับสนิทไม่รู้ตัวเพื่อนๆก็พากันพูดว่าที่แกโดนไม้รวกมันเสียบลูกตาเนี่ยเป็นเพราะว่ากงกรรมกงเกวียนที่แกไปเตะลูกควายตายกรรมมันถึงได้ตามมาสนองแกนอนพักรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอดกินเหล้ากับเพื่อนเลยทีนี้พออาการหายดีแกก็เลิกดื่มเหล้ากลายเป็นคนดีจนมาแต่งงานมีลูกหันหน้าเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกควายตัวนั้นเพื่อไถ่บาปให้กับตัวเองเพื่อชาติหน้ากรรมจะได้ไม่ตามสนองติดตัวไปด้วยแต่ละชีวิตมันย่อมมีบาปมีกรรมด้วยกันนะคนเราก็มักจะทำอะไรที่ผิดเสียก่อนที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีจนเกือบจะทำให้ชีวิตต้องพบกับจุดจบอย่างคำโบราณที่เรียกว่ากรรมสนองกรรมครับ
2: สาธุโขปันทิโตนามะขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้มวลบัณฑิตอยู่ไหนย่อมไร้โทษทำประโยชน์งอกงามตามประสงค์จะอยู่บ้านอยู่ป่าพนาดงก็มั่นคงด้วยธรรมประจำใจธุระใดใหญ่น้อยร้อยชนิดมีบัณฑิตดีแท้ช่วยแก้ไขถึงภาระยุ่งยากลำบากใจถ้าอาศัยบัณฑิตสำฤทธิ์งานพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตกับชีวิตผจญกรรมกลางป่าของท่านนะครับพระอาจารย์มหาทองสุขนี่เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ออกปฏิบัติธรรมกลางป่ามีประสบการณ์นำมาบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังมากมายท่านผ่านเรื่องราวร้ายแรงที่แทบทำให้ท่านต้องประสบเคราะห์กรรมถึงชีวิตมาได้ก็ด้วยการยึดมั่นในธรรมะและบางท่านเชื่อว่าท่านรอดตายเพราะมีบุญครับพระอาจารย์มหาทองสุขเริ่มชีวิตนักธรรมตั้งแต่บัพชาเป็นสามเณรครั้นเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเป็นพระอุปชาแล้วก็มีท่านปลัดบุญมีอินทะเชตโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับท่านศึกษาทางปริยัติธรรมจนสำเร็จนักธรรมเอกและโท

0: แล้วก็ยังสามารถสอบนักธรรมได้3ประโยคเป็นครูสอนนักธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดสายงามจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านห้วยหีบจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครยามที่ท่านเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีโอกาสนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงผู้เป็นปรมาจารย์แห่งพุทธของไทยในครั้งนั้นท่านได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระและก็เนนในยามกลางวันส่วนในตอนกลางคืนนั้นท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นเมื่อหลวงปู่มั่นได้ออกธุดงค์ตามประสาพระผู้จักสงบแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งยศศักดิ์ถวายท่านก็ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรทำให้พระอาจารย์มหาทองสุขมีความประสงค์ที่จะออกธุดงกรรมฐานอย่างแน่วแน่เช่นเดียวกันโดยท่านได้ออกธุดงร่วมกับหลวงพ่อโฮมหรือว่าพระราชมุนีซึ่งสามเณรประไมผู้นี้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในทางปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งเป็นครูสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพระอาจารย์มหาทองสุขอีกด้วยด้วยความที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจึงทำให้ท่านต้องออกธุดงค์เป็นเวลานานและระหว่างนั้นท่านก็ได้ประสบการณ์มากมายอย่างไม่มีวันลืมครั้งหนึ่งท่านได้พบงูจงอางตัวใหญ่ตัวประมาณต้นหมากเลื้อยพุ่งตรงมาที่ท่านซึ่งท่านและสามเณรประไมก็ตกตะลึงอยู่ไม่ทราบว่าจะหนีไปทางไหนดีท่านทั้งสองก็รีบกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปยังงูจงอางตัวนั้นพลันก็มีสุนัข5ตัวไม่ทราบว่ามาจากไหนกระโดดเข้ามาขวางงูจงอางตัวนั้นไว้การต่อสู้ของงูจงอางและสุนัข ก็เริ่มขึ้นและแล้วในที่สุดธรรมะก็เอาชนะอธรรมได้งูจงอางเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถอยทัพกลับคืนสู่ป่าส่วนสุนัขทั้ง5ตัวนั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่เช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าสุนัขเหล่านี้มาจากไหนซึ่งนั่นนับเป็นสิ่งอัศจรรย์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตบัพชิตของท่านพระอาจารย์มหาทองสุขระหว่างที่ออกธุดงในป่า
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องธุดงตามรอยหลวงปู่มั่นยังไม่จบนะครับจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราปนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปนี่จะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วนี่ถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหมสองวันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำ 3-5 วันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้นี่มันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียนี่ทิ้งออกทางไหนทางเหงื่อทางอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราน่ะดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ 3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนนี่บางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะมกุฎที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์นะมกุฎในกล่องสีน้ำเงินครับ
2: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: การแอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่ถ้าผิดเราจะมีวิธีตัดใจยังไงเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงตอบเอาไว้ว่าถ้าเราไปละเมิดคนซึ่งมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้ 1. เขาเป็นคนที่มีเจ้าของ 2. เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของ 3. มีจิตที่ละเมิดแล้วก็ 4. เราลงมือละเมิดสำเร็จถ้าทำครบทั้ง4ประการถือว่าเราไปรักคนมีเจ้าของและมีความผิดแน่นอนวิธีทำใจตมาอยากจะสรุปง่ายๆให้จำกันไว้ว่าสุขจากการละเมิดคนมีเจ้าของเป็นของชั่วคราวแต่ให้ความปวดร้าวที่แสน
2: ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมรายงาน

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดระยะเวลา3วันท่านไม่ได้ฉันอาหารเลยมีเพียงน้ำดื่มเท่านั้นวันทั้งวันไม่ได้เดินไม่ได้พบผู้คนพบแต่ต้นไม้ป่าเขาเต็มไปหมดในยามนั้นท่านคิดว่าจะต้องมาทิ้งชีวิตไว้กลางป่าเสียแล้วจึงยึดการเจริญสมาธิในทุกอิริยาบถเป็นหลักจนสามารถกำหนดสติกำหนดจิตของตนได้ไม่ยอมให้จิตวอกแวกไปตามสิ่งเร้านั่นเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์มั่นที่เคยได้สอนไว้ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง3วัน3คืนผ่านไปท่านก็สามารถบุกป่าฝ่าดงออกจากเขตแนวป่ามาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ท่านบิณฑบาตหลังจากไม่ได้ฉันมาถึง3วันเมื่อฉันเสร็จก็ออกธุดงต่อโดยวกออกทางปากน้ำโพต่อไปจนกระทั่งถึงจังหวัดแพร่ท่านหลงทางอีกครั้งหนึ่งเป็นการหลงป่าจนต้องวกกลับมาถึงจังหวัดพิจิตรแต่ท่านก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวยังคงกล้าหาญอดทนเดินไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งการเดินทางย้อนไปย้อนมาครั้งนี้กินเวลาหลายวันนับเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ทีเดียวเหตุที่ทำให้ท่านทรมานธุดงค์บุกป่าฝ่าดงในครั้งนี้ก็เพราะจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่ต้องการพบพระอาจารย์มั่นเพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อท่านนึกถึงพระอาจารย์มั่นคราวใดก็ดูเหมือนว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่จะหายไปทันทีกลับมีพละกำลังอันแข็งแกร่งมาแทนที่แล้วในที่สุดท่านก็เดินทางไปถึงเขตจังหวัดลำปางการที่พระอาจารย์มหาทองสุขสามารถธุดงค์มาได้ตลอดรอดฟังจนเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแม้จะไม่เคยแล้วก็หลงทางเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดท่านคิดว่านั่นเป็นเพราะบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาติของท่านและเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่มั่นที่คอยส่งเสริมจิตใจให้ท่านเกิดความมานะอย่างแรงกล้าที่จะต้องทำให้ได้ท่านรอนแรมจนกระทั่งถึงเวลาต้องเข้าพรรษาท่านจึงไปจำพรรษาที่วัดป่าเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังออกพรรษาจึงได้ออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาที่บ้านป่าสักขวางเป็นเวลานานถึง6เดือนและท่านคิดว่าคงจะไม่ได้พบหลวงปู่มั่นเป็นแน่ขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสักขวางนี้วันหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำเอาต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมากมายท่านต้องออกมายืนหลบฝนอยู่ข้างนอกเนื่องจากกุฏิพังหมดในครั้งนั้นท่านต้องเสี่ยงชีวิตจากการถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับซึ่งนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ท่านสามารถรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นท่านได้ออกธุดงค์ต่อโดยมีจุดหมายอยู่ที่การได้พบหลวงปู่มั่นที่ท่านเคารพเลื่อมใสศรัทธาไม่เสื่อมคลายท่านธุดงค์จนกระทั่งถึงถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้หยุดพักแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ้านดงแดงแล้วเดินทางข้ามเขาสูงต่อไปแม้ชาวบ้านที่ดงแดงจะทัดทานท่านก็ยังคงมุ่งหน้าไปอย่างไม่ประหวั่นพรั่นพรึงกับหนทางอันลำบากลำบนที่รออยู่ข้างหน้าพระอาจารย์มหาทองสุขตัดสินใจปักหลดค้างแรมที่บริเวณเขาสูงแห่งนั้นโดยเลือกบริเวณใกล้แอ่งน้ำคือนั่นพวกสัตว์ต่างๆไม่กล้าลงมากินน้ำเพราะเห็นมีกลดมาปักอยู่ท่านนั่งสมาธิเจริญธรรมได้ยินเสียงอื้ออึงต่างๆมากมายทั้งเสียงของสัตว์และเสียงที่ท่านคิดว่าไม่ใช่เสียงสัตว์แต่ท่านก็หากลัวไม่ยังคงตั้งใจนั่งสมาธิต่อไปจากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์เหล่านั้นพอถึงรุ่งเช้าท่านก็ออกธุดงค์ต่อไปและแล้วท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นในที่สุดแล้วก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งหลวงปู่มั่นได้สอนกรรมฐานให้แก่ท่านอย่างจริงจังแต่เพียงไม่กี่วันหลวงปู่มั่นก็ส่งท่านเข้าป่าลึกเพียงลำพังเพื่อปฏิบัติธรรมหลังจากที่ท่านออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามลำพังในครั้งนั้นท่านก็ได้พบหลวงปู่มั่นอีกครั้งที่บ้านยางแม่กระตั้งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของชาวเขาเผ่ามูเซอร์และในครั้งนั้นท่านยังได้พบกับพระสหธรรมิกอีกสองท่านก็คือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งและหลวงปู่อ่อนสีวัดพระงามท่านจึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นอีกเป็นเวลา10วันต่อมาหลวงปู่มั่นประสงค์จะบำเพ็ญเพียรตามลำพังหลวงปู่อีกสององค์ก็เลยขอเดินทางไปส่งที่บ้านยางโดยใช้เวลาเดินทาง2วัน2คืนระหว่างทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเข้าสู่บ้านยางก็ได้เห็นรอยเสือในบริเวณป่าดงดิบรอบๆหมู่บ้าน ยิ่งไปถึงกลางดงก็ยิ่งพบรอยเหล่านั้นมากขึ้นพวกชาวบ้านก็รู้สึกห่วงใยก็ยกพวกไปส่งซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจปฏิเสธศรัทธาของชาวบ้านได้ในปีนั้นท่านได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นที่บ้านเจ้าแม่ทองทิพย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับพระอาจารย์อีกหลายท่านคือหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวอาจารย์สารและก็อาจารย์มนูภายหลังจากออกพรรษาอาการของไข้ป่าที่อาจารย์มหาทองสุขเคยเป็นก็กำเริบขึ้นมาอีกท่านจึงลาหลวงปู่มั่นไปรักษาตัวที่ตัวเมืองเชียงรายเมื่อหายดีแล้วจึงกลับมาที่เดิมแต่ก็ไม่พบภิกษุรูปใดเนื่องจากท่านพากันออกทุดงไปหมดแล้วท่านก็เลยต้องอยู่ตามลำพังองค์เดียวคืนหนึ่งขณะที่ท่านปักหลดปฏิบัติธรรมอยู่นั้นปรากฏเสียงผิดปกติท่านจึงมองออกไปก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่เดินไปเดินมาแล้วก็ส่งเสียงร้องดังมากไม่ได้มีเพียงตัวเดียวมันมากันหลายตัวซึ่งเขตนี้ได้ชื่อว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เสือชุกชุมเสือโคร่งตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านจ้องมองแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครั้งแรกท่านก็รู้สึกกลัวแต่ก็ระงับได้เมื่อมันไม่เห็นปฏิกิริยาตอบรับอะไรมันก็เดินหายเข้าป่าไปในที่สุดตลอดชีวิตการบำเพ็ญของพระอาจารย์มหาทองสุขท่านได้พบเจออุปสรรคนานับประการได้เสี่ยงชีวิตอยู่หลายครั้งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกแล้วท่านเลือกที่จะอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเลือกที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้แก่พุทธศาสนิกชนดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามก็ไม่อาจจะลบเลือนศรัทธาอันแรงกล้าของท่านได้พระอาจารย์มหาทองสุขยังคงออกทุดงอยู่หลายครั้งเคยล้ำไปถึงแดนพม่าเคยถูกไข้ป่ากลับมารุมเร้าเล่นงานเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเคยเดินทางไปโปรดชาวเขาอันเป็นชนกลุ่มน้อยของไทยแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเขาเหล่านั้นตลอดมาเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตท่านก็ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างสงบหลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาสเป็นเวลานานถึง14ปีโดยท่านไม่เคยละถอนจากการเจริญภาวนาธรรมเลยสักครั้งเรื่องราวของท่านได้กลายมาเป็นแนวทางในการยึดปฏิบัติของพระสงฆ์รุ่นต่อๆมาและข้อคิดของท่านได้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธตลอดมาครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับหลวงปู่มั่นท่านก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ในสายพระป่าพระกรรมฐานในประเทศไทยที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งในยุคปีพุทธในยุคเกินพุทธกาลนี้นะครับท่านสอนแต่พระนะครับสอนญาติโยมไม่สอนน้อยแต่ว่าท่านเน้นสอนพระเหตุผลก็คือว่าท่านบอกว่าถ้าสร้างพระเก่งนะครับได้หนึ่งรูปก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากมายสร้างพระเก่งๆได้ยิ่งมากก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากประมาณนี้จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าสายกรรมฐานที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็จะมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่ดุหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟั่นนะครับพระอาจารย์สิงห์ทองหรือว่าเยอะครับไม่แต่หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปนะครับที่วัดธรรมมงคลก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของหลวงปู่มั่นนะครับแม้แต่พระอาจารย์ที่เป็นพระฝรั่งพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์ยานรัตโนนะครับที่หลังๆนี้หลวงตามหาบัวเหล่านี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆของท่านหลวงปู่มั่นนะครับบางทีก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงที่เคยทันบางองค์ก็ไม่ได้ทันแต่ว่าวัดปฏิบัติพระป่านี่ก็ยังคงอยู่นะครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ผมเองท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชามาอีกสายหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นฉะนั้นหลวงปู่มั่นนี่ถ้าพูดถึงประวัติท่านนี่เล่มใหญ่นะเล่มใหญ่หนามากนะถ้าอ่านกันจริงๆโอ้โหหลายวันครึ่งเดือนนะครับฝากเอาไว้นะครับนามกุฏิมงคลตอง5ตราพนารินทร์กว่า 1,360 บาทเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้ไปรักษาตัวไหนมาถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าพึ่งท้อใจสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเงิน
2: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นในเรื่องตบพระป่าเรื่องแปลกๆตบพระป่าจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับพระอันท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันศึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะที่นี่พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกธุดงค์พอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้าวมื้อเดียวองค์อื่นก็ฉันกัน2มือท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยทีนี้พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ตัวเองซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้งสามคนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอ ความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวนะเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลบอกไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้ด้วยเหตุไหนจะเข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทันเวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงนายเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งท่านก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีกสองคนก็เลยช่วยกันจับนายเอิบก็ตะคอกถามทีแต่ชี้ไปที่บาทในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาทคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่พระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็มาให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาแซ่ๆๆหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาตรพลางทั้งสามคนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยๆหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่นคนที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั่นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความสว่าง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยออกเอกสารข่าวกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมรินคอนเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดวันนี้นาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมรินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตซึ่งการเทียบท่าเรือที่พัทยาเปิดโอกาสให้ลูกเรือได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าประสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาพฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36ของกกต.มีธงการเมืองกุลพงษ์ระพีประพฤติดีแรงงานครับ
4: นายพฤทธิ์วัชระสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.ในคดีทุจริตการเลือกสวหลังมีความเห็นแตกต่างจากคณะไต่สวนชุดที่26ซึ่งเห็นควรสั่งฟ้องผู้กล่าวหา229คนขณะที่รองเลขาธิการกกต.มีข้อมูลว่าเห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140คนแต่คณะชุดที่36กลับเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาแม้แต่รายเดียวนายพฤทธิ์ระบุว่าแนวทางการวินิจฉัยบางประเด็นอาจตีความทางกฎหมายจนไม่สามารถสาวถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรคได้พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทั้งเส้นทางการเงินคลิปเสียงการเดินทางและการจัดทำโพลเลือกสว.ตั้งคำถามว่าเหตุใดหลักฐานเหล่านี้จึงไม่เพียงพอเชื่อว่ามีการทุจริตทั้งที่ในอดีตกกต.เคยใช้เพียงข้อความชัดเป็นหลักฐานสั่งฟ้องคดีมาแล้วโดยเรียกร้องให้กกต.เปิดข้อมูลการทำงานของคณะชุดที่36อย่างโปร่งใสก่อนกกต.ทั้ง7คนจะมีมติในวันที่14กันยายนนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสุรินทร์วรกิจทำรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียรวมถึงตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand BKK 01ย่านพระราม9หลังตรวจพบการปนเปื้อนในบอร์ดพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดโดยภายในพื้นที่บริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นล้อมจุดปนเปื้อนพร้อมใช้สารทำความสะอาดขจัดคราบน้ำมันก่อนจะสูบน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับบริเวณภายนอกอาคารที่ได้นำกระสอบทรายมาสกัดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำก่อนถึงคลองพระราม9และสูบน้ำออกจากระบบทั้งหมดซึ่งทางบริษัทผู้รับเหมายืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำจากการทำความสะอาดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยืนยันว่าหลังจากนี้กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำในพื้นที่ได้แก่ค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและก็ยืนยันว่าจะจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวมต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไป
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราพออายุมากขึ้นนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่อยู่กับเราหูก็เริ่มจะตึงผมก็ขาวตาก็ฝ้าฟางแล้วมีหลายคนที่มีปัญหาที่เจอกันเยอะก็คือปัญหาเขาเรียกว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะอายุยืนเกินนะฟันไม่อยู่แล้วไปแล้วลาแล้วนะ50 60บางคนนี่ฟันหลอนะครับบางคนก็ต้องใส่ฟันเทียมใส่ฟันยางตอนใส่นี่ก็ดูดีท่านผู้ฟังนะแต่พอเอาถอดออกแล้วเอามาล้างเอาใส่แก้วแล้วเอาไปล้างเอาไปแช่นี่พอเคี้ยวปากเข้าไปนี่คางแทบชนจมูกนะบางทีลูกหลานมันก็ขำมันก็น่ากลัวคือมันก็ยอมรับว่ามันเป็นสังขารนะสังขารที่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างก็มีอายุการใช้งานไปตามวัยตามวันเวลาเราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชะลอเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไวไม่ให้มันเกิดขึ้นมากเกินไปท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนในโลกนี้ 90% จะมีปัญหาในเรื่องเหงือกนะครับทั้งที่รู้ตัวได้ไม่รู้ตัวแล้วก็ 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งเกินครึ่งเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพช่องปากองค์การอนามัยโลกพบว่าโรคฟันผุและโรคเหงือกนับเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นเยอะนะท่านผู้ฟังคือมันฟังดูก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่อันตรายผมก็เป็นแต่ถ้าวันไหนมันปวดขึ้นมานะครับปวดขึ้นมาหรือว่ามันอักเสบขึ้นมามันเรื้อรังขึ้นมารุนแรงขึ้นมาโอ้โหมันทรมานนะครับมันทรมานใครมาพูดมาคุยนี่อารมณ์เสียไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยด้วยเขาเรียกว่าหน้าตาบอกบุญไม่รับนะอย่าไปบอกบุญเชียวแต่คนที่กำลังปวดฟันเนี่ยอย่าไปบอกบุญอย่าไปคุย3วัน5วันก็มันจะหายอักเสบท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีท้องนะครับคนที่กำลังตั้งท้องนี่อย่ามีปัญหาเรื่องฟันนะครับมันจะมีผลกับทารกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ด้วยนะครับที่เป็นกันใหญ่ๆมันมีอยู่2อย่างก็คือเหงือกอักเสบแล้วก็เขาเรียกปริทนอักเสบนะครับเหงือกอักเสบนี่ก็คือสีของเหงือกนี่มันจะเปลี่ยนจากสีชมพูปกติมันจะแน่นนะก็จะกลายเป็นสีแดงหรือแดงเข้มบางคนอาจจะคล้ำไปเลยนะครับบางคนนี่ถ้าเหงือกดีๆนี่มันจะแน่นกับแนบกับฟันแต่ถ้ากดแล้วมันนิ่มมันยวบมันบวมนี่ก็คือแสดงว่ามันอักเสบแล้วนะครับบางคนแค่แปรงสีฟันไปโดนนี่ก็เลือดออกอันนี้ก็ต้องรีบไปดูแลรักษาไปหาหมอท่านผู้ฟังปริทนก็คือมันเกิดต่อจากเหงือกอักเสบจนกระทั่งว่าเกิดการละลายตัวของกระดูกที่หุ้มรากฟันของเราก็คล้ายกับไม้ท่อนใหญ่ที่ปักอยู่บนดินเลนนะไม้ท่อนใหญ่ๆท่านผู้ฟังที่ปักอยู่บนดินเลนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการโยกคลอนได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการรักษาก็ในที่สุดก็ต้องถอนฟันทิ้งถอนแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาอายุมากแล้วมันไม่งอกต้องใส่ฟันปลอมนะครับทีนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าให้เหงือกมันร่นอย่าให้ฟันโยกคลอนคือถ้ามันมีปัญหาฟันโยกคลอนมีกลิ่นปากแรงมีเลือดออกแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแปรงฟันให้สะอาดไหมขัดฟันก่อนนอนอย่าให้มีพวกเศษอาหารติดฟันนะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ยจะทำให้ฟันเรามีปัญหาบางทีมันเข้าสู่กระแสเลือดถ้ามันมีแผลขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือดเราได้ก็จะมีโรคอย่างอื่นติดตามมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งท้องดูแลรักษาฟันกับท่านผู้

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องไปเกิดไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังครับ
1: นะทีฆะมายุงลัพเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีนี่เองแถวพนัสนะครับมีแม่เฒ่าคนหนึ่งชื่อแม่เฒ่าหล่อชื่อเต็มๆมาทองหล่อละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะเรียกชื่อกันสั้นๆนะเขาเรียกยายหล่อยายหล่อนี่แก่มากแล้วแล้วแกก็หูตาไม่ค่อยดีอีกด้วยทุกวันแกก็เฝ้าแต่สวดภาวนาขอให้ตาหลงผัวแกเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจงไปผุดไปเกิดในที่ดีๆในที่สบายๆขอให้เกิดในท้องของคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองเกิดมาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยอะไรติดตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุขสบายแล้วถ้าเขาเกิดเป็นลูกหลานของคนมีเงินมีทองเขาก็จะได้มีกินมีใช้อย่างไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะได้สิ่งของอะไรก็จะได้สมความปรารถนาเพราะว่าชาติเนี้ยเขามักจะอยู่กับความอัตคัดขัดสนจนยากกินอยู่อย่างลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานนี่แกก็คิดแกก็ภาวนาของแกอย่างเงี้ยยายหล่อแกหาโน่นหานี่ข้าวปลาอาหารดีๆที่ตาหลงผัวแกเคยชอบเนี่ยมาใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันจนเพื่อนบ้านพูดกันว่าแกจะสรรหาอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนตาหลงมีชีวิตอยู่ไม่เห็นแกทำอย่างนี้อ้าวก็คนตายไปแล้วก็ต้องทำให้ดีหน่อยที่อ้าวแล้วตอนที่เขายังอยู่มีลมหายใจแล้วทำไมไม่ทำให้แกกินก็ตอนนั้นแกก็บอกไม่ต้องยุ่งยากหรอกมีอะไรก็กินไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทำให้เขาดีๆกินดีๆกับเขาบ้างยายหล่อก็ตอบโต้ชี้แจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจแบบเนี้ยแกงหมูแกงวัวอะไรไม่รู้แกก็แกงใส่บาตรไปให้โดยปกติเมื่อก่อนแกมีชีวิตอยู่ก็จะกินพวกแกงส้มต้มจืดผักกาดเค็มน้ำพริกเผาผักต้มอะไรของแกไปตามประสาคืนนึงตะหลงผัวแกมาเข้าฝันมาบอกยายหล่อแกไม่ต้องทำอะไรให้ข้ามากมายนักหรอกยายหล่อตัวแกเองนะกินเองซะมั่งเดี๋ยวไม่ต้องห่วงหรอกคนตายแล้วไม่กินไม่อยู่อะไรหนักหนาแล้วห่วงตัวเองให้มากมากข้าตายแล้วแกไม่ต้องห่วงอะไรให้มันยุ่งยากลำบากลำบนอ้าวก็ใครอยากจะให้แกกินดีๆกับเขามั่งอ่ะข้านะไม่ต้องการอะไรแกเองที่ยังมีลมหายใจอยู่แกกินเข้าไปเถอะแกอยากจะกินอะไรก็กินไม่ต้องเอามาให้ข้าข้าไม่ต้องการอะไรไม่ได้หรอกแกลำบากมามากแล้วแกจะได้สบายกับเขามั่งแกที่ยังต้องลำบากข้าตายแล้วจะลำบากอะไรล่ะยายหล่อก็ไม่ยอมเชื่อที่ผัวมาเข้าฝันก็ยังคงหากับข้าวที่แกคิดว่ามันดีสุดยอดเอามาทำใส่บาตรให้ตาหลงทุกวันน่ะตาหลงมาเข้าฝันห้ามตั้งสองคนสามหนแล้วแต่ยายหล่อก็ไม่เชื่อตะหลงเลยหายเงียบไปจนสองปียายหล่อผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวตะหลงมาเข้าฝันอีกข้าบอกอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อเลยนะยายหล่อข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้องการอะไรเพราะข้าตายแล้วตัวแกเองอ่ะยังจะต้องกินต้องอยู่กินเข้าไปที่แกมีอะไรดีๆแกก็กินเองเลยนะข้าไม่ต้องการแกรู้หรือเปล่าว่าข้าน่ะสงสารแกมากแต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงให้แกเชื่อก็ได้แกมัน

0: ือจริงๆแกรู้ไหมที่ข้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่ว่าอดๆอยากๆมันเป็นเพราะว่าข้าเคยทำไม่ดีเอาไว้อะไรไม่ดีแกทำอะไรไม่ดีคนอย่างแกน่ะเหรอจะทำไม่ดีข้าไม่เชื่อแกหรอกแกอย่ามาพูดเล่นอย่างนี้นะข้าไม่ชอบไอ้แกพูดเล่นอย่างนี้ข้าเนี่ยอยู่กับแกมาตั้งหลายสิบปีทำไมข้าจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงข้าไม่เคยเห็นแกทำบาปทำกรรมอะไรเลยนี่แกน่ะมีแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดโน่นเจ็บนี่ไอ้โกรกกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินก็เรามันยากจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังจากที่แกตายนี่ข้าก็พอมีเงินอยู่มั่งก็ข้าได้เงินคนแก่เดือนละ500นั่นน่ะแล้วข้าก็เอาผลหมากรากไม้ในสวนไปขายไอ้สวนเรานี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะตอนที่แกยังอยู่นี่มันไม่ออกลูกออกผลอะไรเลยแต่หลังจากที่แกตายไปแล้วฝรั่งก็มีลูกส้มโอก็มีลูกชมพู่ก็มีให้เอาไปขายน้อยหนาก็ขายได้เงินข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นสมัยที่ตะหลุงอยู่นี่ผลหมากรากไม้ไม่ออกลูกออกผลอดอยากปากแห้งกันทั้งผัวทั้งเมียพอหลังจากตะหลุงตายจากไปแล้วพวกมันก็พากันออกลูกดกเต็มต้นเลยให้ยายหล่อเก็บขายแล้วนี่ตั้งนานแล้วทำไมแกยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกนี่ฮะแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกไปเกิดเถอะข้าอยู่ได้ข้ายังไม่เคยบอกแกหรือไงเออสงสัยข้าจะลืมข้าน่ะเป็นห่วงแกใช่แต่ข้าก็ยังไม่ได้ไปเกิดหรอกทำไมอ่ะก็ข้ายังมีเวรกรรมอยู่อ่ะที่เอาอีกแล้วแกพูดอะไรของแกน่ะกรรมอะไรแกอยากจะรู้ไหมว่าทำไมข้าเกิดมาแล้วมันถึงลำบากลำบนอย่างนั้นแล้วแกรู้เหรอรู้หมดแล้วก็เมื่อชาติก่อนนะข้าน่ะเป็นคนไม่ดีที่ข้าอดอยากก็เพราะว่าข้าหวงของคนอื่นกินหมาแมวมันจะกินข้าก็ไปแกล้งมันเอาไม้ไปทิ่มไปตีมันแมวจะกินข้าวเขาก็เอาตีนเขี่ยมันตกกุฏิพระเลยหมามันนอนแทะกระดูกอยู่ใต้ศาลาข้าก็เอาก้อนอิฐไปโยนใส่หัวมันดังโป๊กมันร้องเอ๋งเอ๋งแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวไปเกิดไม่ได้จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้รอฟังกันอาจารย์ยอดท่านก็เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆข้นนะครับเข้มข้นเลยก็คือเนื้อกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดได้แค่ประมาณ4ขวดมีหลายคนที่เทไม่ออกเขย่านะครับผมแนะนำให้เขย่าแรงๆก่อนคือสมุนไพรทุกชนิดนะครับถ้ามีเนื้อเนี่ยต้องแนะนำให้เขย่าอันนี้เป็นน้ำมังคุดยิ่งต้องเขย่านะครับเขย่าให้มันกระจายแล้วค่อยทานแล้วก็มีสมุนไพรอีก20กว่าตัวคุ้มกับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีคุณค่าไม่มีน้ำตาลเรื่องความปลอดภัยไม่มีสารกันบูดรสชาติหวานๆเนี่ยเป็นรสชาติของมังคุดแท้ๆเลยท่านผู้ฟังแล้วก็สารกันบูดไม่มีถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนก็ไม่ดีเท่ารู้จักตัวเองเพียงคนเดียวนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะจะไปวิ่งไปวัดโน้นไปวัดนี้ไปตรงโน้นไปตรงนี้ถ้าใจเราไม่สงบมันก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราใจสงบเสียจะนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็สงบแล้วก็สบายอยู่ที่ใจนะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองนะครับบางคนเก่งทุกอย่างนะครับรู้ทุกอย่างเรื่องของชาวบ้านเก่งหมดยกเว้นเรื่องของตัวเองอันนี้ลำบากหน่อยรู้ตัวเองสำคัญที่สุดนะครับรู้ว่าเราเป็นยังไงนิสัยใจคอยังไงกิเลสเราเป็นยังไงนะครับเราชอบอะไรข้อดีเราเป็นยังไงข้อเสียเราเป็นยังไงนะครับให้ถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆอันนี้พระท่านว่านะแต่ผมไม่ได้มาสอนเอามาเล่าสู่ฟังเราก็รู้ว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ย กินอะไรมันถูกกินอะไรมันแพ้ทำอะไรที่ทำให้เราป่วยผมว่าเจ้าตัวนั่นแหละรู้ที่สุดว่าพฤติกรรมยังไงที่เราสังเกตแล้วเราทำแล้วมันป่วยทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันเพราะว่าการแพ้การไม่แพ้หรือว่าของแสลงของไม่แสลงนี่มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้ว่าอ๋อถ้าเราทำอย่างนี้แบบนี้เรากินตัวนี้เรานอนแบบนี้นะครับนอนอดตัวนี้มากินพร้อมตัวนี้เรามาทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราแหละจะรู้ตัวนะครับเราก็เลี่ยงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงพวกนั้นน่ะส่วนมากน่ะมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอาหารการกินนะครับรู้ว่ากินตัวไหนแล้วเราปวดหัวความดันขึ้นเราก็อยากกินน้ำตาลขึ้นก็อยากกินท่านผู้ฟังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเพื่อนดีๆเอาไว้แม้ว่าจะเป็นอะไรนะครับลองน้ำมังคุดไปสัก3ขวดจะดีหรือไม่ดียังไงก็ถามคนที่เขาเคยกินนะครับถามคนที่เขาเคยกินปกติแล้วผมก็จะออกสัมภาษณ์ออกถามออกคุยเยอะแต่ช่วงนี้นะครับไม่ได้ไปช่วงโควิดก็หยุดงดสัมภาษณ์ก่อนเอาสักระยะหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับผมก็จะได้ออกเยี่ยมออกพบท่านผู้ฟังผมมีอะไรของดีอะไรหลายๆอย่างจะไปแจกท่านผู้ฟังนะครับก็ได้เจอกันนะครับก็จะพยายามไปทุกๆจังหวัด360บาทท่านผู้ฟังครับขวดหนึ่งฝากเอาไว้นะครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานเรื่องอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังไปเกิดไม่ได
1: ้เฮ้ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทำอย่างนั้นนะมันเรื่องชาติก่อนไม่ใช่ชาตินี้ก็นั่นแหละข้าว่าแกเป็นคนดีก็น่าจะดีมาจากชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้สิว่าแต่ว่าแกอยากจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมเราไม่มีลูกกันเลยสักคนนึงอ่ะไม่แกก็ข้าคงจะเป็นหมันนะมั้งมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ข้ารู้เนี่ยข้าชอบไปแกล้งหมามันติดเต้งอ่ะแกเหรอก็ใช่อ่ะสิข้าชอบแกล้งมันเห็นเป็นไม่ได้ต้องเอาไม้ไปตีมันเอาก้อนดินไปกว้างมันบางทีข้าก็เอาไม้ยาวๆไปงัดพวกมันทำเหมือนกับจะหามหมูอย่างนั้นแหละพอเลยข้าไม่อยากฟังแล้วทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ล่ะนี่ฮะแกเชื่อแล้วใช่ไหมว่าข้าทำอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ข้าไม่อยากพูดแล้วที่แกเจ็บป่วยก็เขาเรื่อยเปื่อยไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่หนุ่มๆมาเลยนะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะแกรู้หรือเปล่าข้าก็กำลังจะบอกแกอยู่พอดีที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าข้าชอบฆ่าแกเคยฆ่าคนด้วยเหรอชาติก่อนโน่นน่ะเอ็กซ์ดิแกนี่มันร้ายหน้าดูเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนฟังสิอย่าเพิ่งเหมาอย่างนั้นอ้าวก็แกบอกอ่ะไม่ใช่คนไอ้ข้าน่ะไม่ใช่คนพวกนกหนูหูปีกอะไรปลากบเกียดอึ่งอ่างอะไรพวกนั้นน่ะนึกว่าฆ่าคนแค่สัตว์ก็ทำให้ข้าเจ็บป่วยไม่เลิกไม่ราแล้วถ้าฆ่าคนนะครับคงจะแย่ยิ่งกว่านี้แต่ว่าชาตินี้แกไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรนี่นะแกคงจะเกิดใหม่ในที่สุขสบายร่ำรวยมีเงินมีทองแข็งแรงทำงานทำการขยันขันแข็งข้าก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ข้ายังอยู่ใช้กรรมอยู่เลยเนี่ยข้าน่ะสงสารแกเหลือเกินนะอยากจะช่วยแกรับกรรมด้วยแกแบ่งกรรมให้ข้ามั่งก็ได้มันแบ่งกันไม่ได้หรอกกรรมนั่นน่ะไม่ใช่สตังค์นี่คนไหนทำคนนั้นก็รับไปข้าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แกอีกนะไม่ต้องแล้วข้าอยากให้แกหาความสุขใส่ตัวมั่งไม่ต้องห่วงข้าหรอกยังไงเสียข้าก็ต้องใช้กรรมอีกนานนี่ถ้าแกขืนดื้อรั้นอีกไม่ฟังอีกนะข้าจะไม่มาหาแกอีกแล้วนะแม่เฒ่าหล่อแกสะดุ้งตื่นลืมตาโพลงโอ้นี่เราฝันไปเนี่ยโถน่าสงสารตาหลงเหลือเกินทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยบาปกรรมนี่มันติดตัวติดวิญญาณไม่เลิกไม่หลุดไปเลยนะพอเช้ายายหล่อใส่บาตรพระแล้วก็กรวดน้ำแกก็ต้องกรวดส่งไปให้ตาหลงอยู่ดีเสร็จแล้วก็ชะงักตอนที่นึกถึงว่าเขาบอกว่าจะไม่มาหาอีกเอ๊ะมันเรื่องอะไรจะมาห้ามกรวดน้ำให้แกก็กรวดน้ำให้ตาหลงเหมือนเช่นทุกวันแต่ตาหลงก็หายเงียบไปไม่มาเข้าฝันอีกเลยวันนึงกำนันเล็กมาที่บ้านมาคุยกับยายรอเรื่องที่สวนที่บ้านพูดให้แกคิดว่าถ้าต่อไปแกตายไปแล้วไอ้ที่ดินทั้งสองแปลงที่ติดกันมันก็จะไม่มีเจ้าของเพราะว่าแกไม่มีคนรับมรดกลูกเต้าไม่มีแต่ถ้าแกขายซื้อขณะที่แกยังมีชีวิตแกจะได้กินได้ใช้เงินที่มันควรจะเป็นของแก
2: นี่กำนันพูดจริงๆหรือนี่ฮะ
1: อ้าวก็มันไม่จริงตรงไหนล่ะยายรอลองคิดดูนะตัวแกน่ะไม่เคยคิดเรื่องเนี้ยก็ต้องมาคิดว่าถ้าแกตายก็จะไม่มีใครอีกแล้วยกให้วัดจะดีไหมจะได้บุญมากมายติดตัวไปในชาติหน้าปรากฏว่ากำนันเล็กหวนกลับมาหลังจากนั้นอีก7วันยิ้มอ่อนโยนกับแม่เฒ่ามาเชียวเขาเป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาดีมีเมีย2คนมีทั้งเมียหลวงเมียน้อยเอาว่าไงอ่ะยาย
2: ก็ไม่ว่ายังไงรอกยังตัดสินใจไม่ได้
1: จะปล่อยให้มันตกเป็นของหลวงเลยยังไงอ่ะ
2: อยากจะถวายวัด
1: เอาอย่างนั้นเหรอนึกว่าจะเอาเงินไว้กินไว้อยู่ในบ้านปลายชีวิตเพราะชีวิตก็ลำบากลำบนมานานแสนนานจนป่านนี้แล้วน่าจะหาความสุขใส่ตัวซะมั่งนะยายหล่อนะแม่เฒ่าแกก็อึดอัดใจเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้นี่ถ้าตะหลงอยู่ก็จะได้หันหน้าไปปรึกษาหารือกันตาหลงต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอน
2: เอาไว้วันหลังเถอะกำนันนะแล้วค่อยมาฟังข่าวใหม่นะ
1: อ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ากันอยู่แล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของยายหล่อนี่นะคืนนั้นแกก็นอนไม่หลับไปคืนหนึ่งตีสองยังหลับตาไม่ลงจะทำยังไงดี
2: ตลอดมาก็ลำบากอย่างที่กำนันเขาว่าเนี่ยเอ๊จะสบายซะหน่อยดีไหมคิดไปคิดมาม้อยหลับไปฝันเห็นว่าตะหลุงมาหาสีหน้าเป็นห่วงเป็นใยแกขายที่ให้กำนันเขาก็ได้นี่ฮะยายหล่อแกจะได้มีเงินใช้อยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรก็กินชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ข้าอยากจะทำบุญนะก็ทำไปทีเอาเงินไว้กินด้วยแบ่งกันให้มันพอใจแกน่ะแหละยายหล่อก็นอนหลับยาวจนเช้าด้วยความสบายอกสบายใจที่ตาหลุงมาช่วยตัดสินใจให้นี่ขนาดตายไปแล้วยายตาหลุงก็ยังดีกับแกไม่เปลี่ยนแปลงแกไปหากำนันเล็กตอนสายๆไปบอกเขาว่าแกจะขายแล้วแต่ว่าขายแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนแกไม่มีที่ซุกหัวนอนที่อื่นแล้วอ่ะอ๋อไอ้เรื่องนั้นนะยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยายอยู่ไปเถอะอยู่ไปจนกว่ายายจะไม่อยู่อ่ะผมไม่ได้ไล่ยายไปไหนนี่อยู่ได้ตลอดอายุขัยของยายเลยโอ้ยอย่างนั้นก็ดีสิจ๊ะเออแล้วสวนล่ะยังจะให้ฉันเก็บอะไรต่ออะไรต่อไปได้อีกหรือเปล่าอ้าวก็อย่างนั้นสิยายทุกอย่างยังเป็นของยายอ่ะยกเว้นหลังจากที่ยายไม่อยู่แล้วเท่านั้นแหละโอ้ยแหมดีเหลือเกินท่านกำนันเออแล้วยายจะคิดราคายังไงก็แล้วแต่กำนันเถอะกำนันลองว่ามาก่อนแล้วกันฉันน่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะได้มากได้น้อยสักแค่ไหนที่ดินมันเท่าไหร่อ่ะก็รวมทั้งหมดทั้งที่บ้านที่สวนมันก็คงจะสัก3ไร่ได้ละถ้าอย่างนั้นก็สัก 200,000 กว่าๆฮะโอ้ถ้า 300,000 นี่จะมากเกินไปหรือเปล่าล่ะกำนัน 300,000 มันก็มากไปละยายหล่อคงจะได้สัก 200,200 อ่ะนะเพราะว่าขายแล้วยายก็ยังอยู่อาศัยต่อไปได้นี่นะผลไม้อะไรยายก็ยังเก็บยังกินมันอยู่มันเหมือนกับว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยก็ได้นะมันยังเป็นของยายอยู่อย่างนั้นแหละยายหล่อแกนิ่งคิดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะกำนันนะก็ได้ยายคิดดูให้ดีๆก่อนก็แล้วกันข่าวยายหล่อจะขายที่ดินให้กำนันแพร่ออกไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังต่อจบในตอนนี้แหละนะครับอีกนิดหนึ่งก็จบแล้วไปเกิดไม่ได้กับท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่า อยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเองมองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะครับถ้าเราเป็นคนปกติก็มองคนพิการเราก็สบายใจถ้าเราพิการก็มองคนที่ป่วยติดเตียงเราก็สบายใจมีทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเหนือกว่าดีกว่ามากกว่าเยอะกว่ารวยกว่าเนี่ยมันเป็นทุกท่านผู้ฟังพอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีถือว่าเราทำมาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขชีวิตมันสั้นมีความสุขดีกว่าท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับนามคุณตราพนารินเพื่อนที่ดีขอบคุณครับ
3: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวไปเกิดไม่ได้กันต่อเชิญรับฟังครับ
1: มีคนพูดกันว่าถูกไปแต่บางคนก็บอก 2,200 นี่ก็เหมาะแล้วบางคนก็ว่ากำนันให้เต็มที่แล้วเพราะกำนันก็เป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนแก่อยู่แล้วในที่สุดที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นของกำนันเล็กและยายหล่อก็ยังอยู่ที่นั่นแต่2เดือนเท่านั้นกำนันเล็กก็บอกกับแกว่าเขาจะใช้ที่ดินแล้วขอให้แกย้ายไปอยู่ที่อื่นไหนก็กำนันเคยบอกว่าให้ฉันอยู่ต่อไปไงอ่ะก็ทีแรกฉันก็คิดอย่างนั้นน่ะแต่ที่นี้มันจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินขึ้นมาแล้วจริงๆอ่ะดิยายก็มีเงินอยู่ตั้งเยอะแยะนี่นะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยายหล่อไม่รู้จะไปเถียงว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นของเขาไปแล้วแล้วกำนันจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะยายอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไหมล่ะอยากสิอยากเอางั้นก็เดี๋ยวให้เช่ากันแล้วกันเช่าเหรอเช่าบ้านฉันเองเนี่ยนะโอ้ยอย่าลืมดิยายมันเป็นของผมแล้วนะแม่เฒ่าหล่อไม่มีทางเลือกก็ตกลงด้วยความจำใจต้องจ่ายให้กำนันเดือนละ 2,000 บาทยายหล่อนอนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าเสียรู้กำนันตะหลงก็มาเข้าฝันอีกปลอบโยนแกไม่ต้องทุกข์ร้อนไปหรอกนะยายหล่อคนมันก็ยังงี้ทั้งนั้นแหละมันเห็นแกได้กันทุกคนละน้อยคนนักที่จะไม่เป็นอย่างนี้ข้าเก็บผลไม้ในสวนเราไม่ได้อีกแล้วก็เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเก็บที่จะต้องไปเก็บทำไมอ่ะทีแรกเขาบอกว่าให้อยู่ต่อไปก็เขาก็พูดอย่างนั้นแหละแกก็จะได้ยอมขายให้เขาข้าก็หลงนึกว่ากำนันเล็กก็เป็นคนดีอ่ะคนดีมันก็มีเลวเจือปนอยู่มั่งละฮะไม่มากก็น้อยทีแรกแม่เฒ่าคิดว่าแกจะเอาเงินทำบุญถวายพระแต่แกก็เกิดคิดใหม่ว่าถ้าแกตายช้าแล้วเอาเงินไปทำบุญหมดแล้วแกจะเอาอะไรกินเข้าไปตั้งแต่กำนันเข้าไปทำสวนเขาก็พบว่าผลไม้นะมันไม่ออกลูกมันติดดอกก็จริงแต่มันร่วงหมดไม่ยอมติดเป็นลูกให้ได้เห็นเลยกำนันก็เร่งปุ๋ยเร่งยาเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่มีผลเอ๊ะนี่มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเนี่ยกำนันแกฮึดฮัดแกก็ไม่รู้จะโทษใครเวนเอ้ยทีเมื่อก่อนเนี่ยทำไมมันติดดอกออกผลดีวะกำนันแสนจะหงุดหงิดคนด่าคนเดียวลั่นสวนเลยอารมณ์เสียสวนบ้าสวนบอแปลกพิลึกก่อนนั้นตะหลงมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ออกลูกเหมือนกันพอตะหลงตายออกลูกกันใหญ่ออกกันกิ่งลู่แทบจะหักพอเรามาเป็นเจ้าของมันก็ไม่ออกลูกเสียดื้อๆอย่างนั้นเองไม่ออกลูกก็แย่พออยู่แล้วแต่เดือนต่อมามันยังพากันยืนต้นเหี่ยวแห้งใบร่วงตายหมดสวนซะอีกสวนเขียวๆนี่กลายเป็นสวนสีน้ำตาลต้นไม้ตายหมดไม่เหลือสักต้นเดียวโอ้ยอะไรกันวอยนี่กูไม่เข้าใจเลยกำนันน่ะถึงกับโวยวายลั่นสวนงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมดอารมณ์ไปหลายวันแต่วันนึงก็เกิดแวบขึ้นมาว่าไหนๆมันก็แห้งตายหมดแล้วก็จะขายเป็นไม้ฟืนให้แม่ค้าขนมถ้วยเอาไปทำขนมขายยังไม่ทันจะซื้อจะขายกันก็พอดีวันหนึ่งบ่ายๆไฟลุกท่วมสวนเลยต้นไม้แห้งตายได้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกไหม้ชั่วโมงเดียวก็วอดหมดทั้งสวนโอ้ยนี่มันอะไรกันโว้ยนี่มันอะไรกันกำนันได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆซากๆส่วนแม่เฒ่าหล่อก็ได้แต่แปลกใจแล้วก็นึกเสียดายต้นไม้ในสวน
2: แม้ว่ามันจะไม่ใช่สวนของแกอีกต่อไปแล้วก็ตามแต่แกเห็นแล้วก็อดใจหายไม่ได้ตะหลุงมาเข้าฝันบอกยายหล่อบอกอย่าไปคิดอะไรมากมันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของเขาแล้วมันไม่ได้ไหม้ของเรานี่เออแกก็คิดมากไปได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่หนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับต่อไปเป็นนิทานจากเขมรครับเรื่องคราบน้ำตาของผู้สูญเสียปราสาทนครวัดนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกโบราณสถานของชาวเขมรเบื้องหลังความงดงามที่ประจักษ์แก่สายตาชนรุ่นหลังมีตำนานมากมายถูกเล่าขานต่อกันมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนายสอนช่างแกะสลักฝีมือดีของหมู่บ้านคนหนึ่งในเขมรสอนนี่เป็นเด็กกำพร้าพ่อมาตั้งแต่เล็กอาศัยอยู่กับนางเสียนผู้เป็นแม่เพียงสองคนถึงแม้ว่าจะมีฐานะยากจนเพียงไหนเขาก็พยายามหาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามอัตภาพเมื่อถึงเวลาอันสมควรแก่การมีครอบครัวสอนก็หมายมั่นจะแต่งงานกับนวลจันทร์หญิงคนรักที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็กำหนดฤกษ์ยามไว้ให้เรียบร้อยแล้วก่อนถึงวันแต่งงานนางเสียนได้ยินคนจากในละแวกใกล้เคียงบอกว่ามีทหารหลวงมาเกณฑ์ชายชะกันในหมู่บ้านไปสร้างนครวัดเป็นที่รู้กันดีว่าการเกณฑ์ผู้คนไปเพื่อเนรมิตปราสาทแห่งนี้แทบจะไม่มีใครมีชีวิตรอดกลับมาที่พาสังขารกลับมาได้ก็มีแต่พวกเดนตายทั้งสิ้นนางเสียนทราบเรื่องแล้วก็รีบกลับบ้านทันทีสอนเอ้ยรู้ไหมลูกตอนนี้ทหารหลวงกำลังเข้ามาเกณฑ์หนุ่มๆในหมู่บ้านของเราไปสร้างนครวัดฉันรู้แล้วแม่แล้วทำไมยังไม่หนีไปอะลูกลูกก็รู้นี่ว่าหากไปแล้วเจ้าจะได้ไม่ได้กลับมาเลยละฉันจะหนีไปยังไงถ้าทำอย่างนั้นพวกทหารหลวงก็จะต้องจับแม่หรือไม่ก็นวลจันทร์ไปทรมานแทนฉันแน่ๆเลยโทษของการหลบหนีก็คือหากจับกุมได้จะต้องถูกประหารสถานเดียวแต่ถ้าจับตัวไม่ได้ก็จะต้องคุมตัวพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องไปทำงานแทนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือคนชราก็ตามไม่ทันขาดคำทหารหลวงสองนายก็ตรงเข้ามาในบ้านของนางเสียนแกชื่อสอนใช่ไหมเออใช่แล้วนายท่านร่างกายแกแม่สันทัดกำยำได้คนอย่างแกมาช่วยประสาทคงจะเสร็จเร็วขึ้นอ่ะไปรีบไปแต่งตัวเร็วๆเขาเถอะเออจะไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอนายท่านฉันจะแต่งงานพรุ่งนี้แล้วขออยู่ต่ออีกสักวันไม่ได้หรอนายท่านไม่ได้นี่เป็นพระราชองค์การจากองค์เหนือหัวถ้าแกจะแต่งงานก็ต้องแต่งวันนี้เท่านั้นน่ะสอนพยายามอ้อนวอนทหารหลวงทั้งสองนายเพื่อเลื่อนเวลาเดินทางไปอีกหนึ่งวันแต่ก็ถูกปฏิเสธผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายก็ปรึกษาหารือตกลงให้ทั้งสอนและนวลจันทร์แต่งงานกันในวันนั้นเลยสอนก็วางอุบายหม่อมเหล้าทหารหลวงจนลุกไม่ขึ้นเขาจึงได้เข้าหอกับภรรยาหนึ่งคืน
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีโดยเชิญตัวนายมูฮัมหมัดรูดีนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงก่อนนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยข่าวกรองทางทหารจังหวัดชายแดนใต้ส่วนหน้าเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกเชิญตัวโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวรวมถึงยึดหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำสั่งพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหากระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: นายชาชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ภายใต้แนวคิดโกงได้แก้ได้และร่วมเสวนาในหัวข้อใครโกงใครแก้โดยมีการระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้หากมองและปรับเปลี่ยนทั้งระบบนิเวศของการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนโดยระบุว่าการป้องกันการทุจริตต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อคัดกรองคนดีเข้าสู่อำนาจควบคู่กับการลดช่องโหว่ในการใช้ดุลพินิจและระเบียบที่ล้าสมัยโดยกรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอาทิเช่นการเปิดยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ซึ่งช่วยลดระยะเวลาดำเนินการจาก45วันเหลือเพียง14วันรวมทั้งใช้แพลตฟอร์ม Traffic From Do ในช่องทางกรุงเทพโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสโดยคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ด้านงบประมาณและการดำเนินงานตลอดจนนำ AI มาช่วยตรวจจับความผิดปกติเพื่อให้องค์กรอิสระและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันผู้ว่าชาติชาติระบุว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันจะต้องอาศัยความจริงใจตั้งแต่ระดับผู้นำจนถึงเจ้าหน้าที่รวมถึงความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนอย่ารอให้ผู้อื่นลงมือทำแต่ต้องเริ่มจากส่วนของตนเองเพื่อคืนความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับระบบต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
5: ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เขาช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพอบังคับให้โอนเงินและทรัพย์สินมีค่าสามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายไว้ได้3เคสทั้ง3เคสถูกข่มขู่ในลักษณะเดียวกันคือปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดโอนสายให้คุยกับตำรวจปลอมบังคับให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อวิดีโอคอลพูดคุยซึ่งต้องโอนเงินที่มีอยู่ทั้งหมดในธนาคารเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์หากไม่อยากถูกดำเนินคดีและสั่งให้เหยื่อตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างรวมความเสียหายทั้ง3เคสเกือบ3ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพในลักษณะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้า
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
7: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
8: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782

0: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบาย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะในช่วงนี้แนะนำบทเพลงสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือจะร่วมรายการหรือว่ามีผลิตภัณฑ์มีสินค้ามีสถานประกอบการนะคะก็อยากจะให้ได้ถึงคุณผู้ฟังได้ครอบคลุมนะคะติดต่อกับเราได้คุ้มค่าแน่นอนนะ0899031782กับ0899031782ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือว่าจะเป็นสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่วสป. AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าวสป.ลพบุรีก็ติดต่อได้ที่0899031782ค่ะร่วมสนับสนุนรายการกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะท่านใดที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงนะแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นเยอะๆอยากได้ข้อเสนออีกมากมายที่เราต้องการจะได้เนี่ยนะคะถ้ามาที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยาก

จะซื้อนะคะรถยนต์รถกระบะ รถอเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นรถบรรทุกเอาไว้ใช้ในกิจการของท่านนะคะสอบถามได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่นี่เขาจัดให้แบบเต็มเลยทีเดียวจัดเต็มจัดกันแบบหนักๆสำหรับข้อเสนอต่างๆนะคะไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไปดูมอเตอร์โชว์การมาที่นี่รับรองว่าได้เหมือนกันนะคะสนใจสอบถามกันได้ที่0815524735 0815524735ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทยๆที่เขาคัดสรรมาอย่างดีเลยทีเดียวเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมา เขาคัดสรรสมุนไพรไทยแท้คุณภาพมาช่วยดูแลร่างกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันเนาะช่วยเรื่องของบรรเทาอาการปวดต่างๆเนี่ยนะคะบรรเทาพวกนิ้วล็อกบรรเทาเรื่องของ ระบบไหลเวียนนะคะของโลหิตด้วยอ่อนเพลียเมื่อไหร่สูดดมสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเข้าไปคุณก็จะสดชื่นช่วยบำบัดได้นะคะผ่อนคลายปรับสมดุลหอมผ่อนคลายสบายจิตใจเนาะเพียงสัมผัสเบาๆก็จะรู้สึกได้นะคะคุณผสมครีมกับน้ำมันบนฝ่ามือของคุณง่ายๆทาได้ทั้งตัวเลยนะคะหรือว่าจะทาแบบดีเจหน่อยก็ได้ทาแขนทามือก็จะช่วยปกป้องผิวของเราด้วยอากาศร้อนๆแบบนี้ดูแลกันได้นะคะด้วยสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาแต่ถ้าใครดื่มกาแฟกันเป็นประจำแล้วก็บางคนบอกว่าดื่มกาแฟดำแต่ว่าไม่ต้องกังวลกาแฟทิพย์เทวีไม่มีน้ำตาลนะคะเขาใช้ความหวานจากสมุนไพรไปผสมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรเลยกลิ่นของกาแฟยังหอมกรุ่นอยู่เหมือนเดิมกับกาแฟทิพย์เทวีนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมผสานสมุนไพรไทยวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวนะคะดื่มกันได้ทุกวันไม่ต้องกังวลใจนะคะใจไม่สั่นแน่นอนผ่อนคลายลดความอ่อนเพลียได้ด้วยสมุนไพรของทิพย์เทวีอโรมาและกาแฟทิพย์เทวีค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0959523236 0959523236ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะกำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนจะมาทำธุระแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือว่าแถวพัฒนานิคมหรือใกล้เคียงกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมเนี่ยนะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เราอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลเองนะคะพักผ่อนแบบสบายๆจอดรถหน้าห้องได้เลยเป็นหลังๆแยกกันเป็นส่วนตัวนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ครบเลยนะคะสำรองห้องพักกันได้ที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของการดูแลร่างกายของเราเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญบ้านเราส่วนใหญ่เลยเนี่ยอากาศหนาวจะไม่ค่อยมีเนาะมีน้อยอากาศร้อนนี่จะเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวการดูแลร่างกายนะคะสุขภาพของเราได้ทุกฤดูกันเลยต้องเน้นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่นะกินร้อนช้อนกลางล้างมืออันเนี้ยใช้ได้ตลอดเลยแต่ต้องกินอาหารในครบ5หมู่ด้วยนะเน้นวิตามินซีสูงก็ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็นอนหลับเนี่ย 6-8 ชั่วโมงปรับร่างกายให้เข้ากับอากาศด้วยหน้าร้อนเราก็ต้องรู้จักปรับตัวเองนะคะหน้าหนาวต้องทำอย่างไรนะฝนต้องทำอย่างไรป้องกันหวัดแล้วก็ในแต่ละหน้านี่อย่างไรกันบ้างนะคะดูร้อนเนี่ย เราพูดเยอะหน่อยเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะร้อนดื่มน้ำให้เพียงพอนะหลีกเลี่ยงน้ำเย็นจัดเนี่ยไม่ดีนะสำหรับหน้าร้อนบางทีเย็นจัดดื่มเข้าไปเพราะร่างกายเราร้อนอยู่ไปดื่มเย็นจัดๆก็ไม่ดีสำหรับร่างกายเนาะดื่มน้ำสมุนไพรช่วยดับกระหายได้ก็ยิ่งดีระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะในช่วงหน้าร้อนส่วนหน้าฝนเนี่ยพวกชื้นแฉะต่างๆเนี่ยโรคหวัดต่างๆพกร่มไปฝนไม่ตกเราก็กันแดดได้เสื้อกันฝนก็ติดไปนะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มันเปียกเนี่ยทันทีถ้าเราเจอหน้าฝนเนาะแล้วก็ป้องกันยุงลายด้วยการอาจจะทายากันยุงก็ได้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวอากาศมันจะแห้งอากาศก็จะเปลี่ยนสวมเสื้อผ้าให้หนาขึ้นนะร่างกายก็จะได้อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ้างทาครีมบำรุงผิวเพื่อเป็นการป้องกันผิวแห้งแต่ถ้าใครอยากจะป้องกันได้อย่างดีแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรก็อย่าลืมสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยล้างมือบ่อยๆด้วยทานอาหารที่มีประโยชน์ของร่างกายเรานะครับ
พวกต้มยำอะไรบ้านเราเนี่ยจะดีมากเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีสมุนไพรแบบครบเลยเป็นการเสริมภูมิต้านทานได้ดีเนาะการดูแลสุขภาพพื้นฐานตลอดปีเนี่ยเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญออกกำลังกายบ้างสุขอนามัยก็ต้องดีด้วยนะคะอ่ะด้วยความปรารถนาดีค่ะกับรายการของดีเจหน่อยจิรารัตน์ค่ะสนใจสนับสนุนรายการติดต่อได้ที่0899031782กันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: ครับ Run
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันจเจริญลพบุรี036425191-3 0815524735
0: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
6: hey. ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
7: ก็สนใจสอบถามกันได้นะคะสำหรับกาแฟสำหรับกาแฟทิพย์เทวีนะคะก็จะเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมสมุนไพรผสมวิตามินไว้แล้วนะคะหอมกลิ่นของกลิ่นกาแฟยังคงด้วยนะไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรในกาแฟทิพย์เทวีนะคะผสมผสานระหว่างสมุนไพรวิตามินแล้วก็กาแฟของทิพย์เทวีได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวดื่มได้ทุกวันไม่ต้องกังวลใจนะคะผ่อนคลายกันได้ด้วยกาแฟทิพย์เทวีค่ะหรือท่านใดอยากจะได้สูตรกลิ่นของสมุนไพรไทยแท้เราต้องมาใช้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมากันนะคะเป็นการคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันเลยนะคะกลิ่นสมุนไพรจะช่วยบำบัดนะคะมีหลายอย่างเลยทีเดียวที่เขานำมาผสมผสานกันไว้ปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะหอมผ่อนคลายบำรุงนะคะสูตรเข้าไปลึกๆเนี่ยนะคะเพียงสัมผัสเบาๆก็จะรู้สึกได้ต้องลองนะคะถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้ลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบกับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะส่วนท่านใดที่สนใจ ทั้งกาแฟทิพเทวีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรทิพเทวีอโรมาสอบถามกันได้โทรเป็นกำลังใจกันได้นะคะ0959523236 0959523236ค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะอยากหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบัณฑิตรีสอร์ทอยู่ใกล้กับเขื่อนเลยห่างประมาณแค่4กิโลเองนะคะไปชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักการขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำแล้วมาพักกันที่บัณฑิตรีสอร์ทกันต่อเนาะเป็นละแวกแถวแถวใกล้บัณฑิตรีสอร์ทจะมีที่ท่องเที่ยวหลายจุดเลยทีเดียวนะคะสนใจสำรองห้องพักกันไว้ก่อนที่0899031782กับ0899031782กันได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะอยากได้รถยนต์พร้อมกับโปรโมชั่นพร้อมกับข้อเสนออีกมากมายที่เขาเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังอย่างมากมายเลยทีเดียวเนี่ยนะคะสนใจโทรกันได้เลยหรือจะไปดูไปชมกันก่อนหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก็ได้สอบถามเพิ่มเติมกันค่ะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลย0815524735 0815524735โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะส่วนการดูแลร่างกายของเราในช่วงนี้นะคะอากาศจะเปลี่ยนแปลงมากมายเลยทีเดียวช่วงนี้มีพายุฤดูฝนบ้างอาจจะเจอลมแรงบ้างเนาะอาจจะเจอช่วงอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างร่างกายของเราบางทีอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็พวกนี้นะคะจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำนะคะแล้วก็เสี่ยงป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไข้หวัดภูมิแพ้อากาศนะคะทางกรมอนามัยเขาก็อยากให้ลองทำตามนะคะห้าข้อง่ายๆอย่างเช่นดื่มน้ำเปล่าๆเนี่ยนะคะอุณหภูมิห้องทั่วไปนี่แหละ 6-8 แก้วค่อยๆจิบนะคะอย่าดื่มทีเดียวแล้วก็กินอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยสมุนไพรนะอาจจะเป็นพวกต้มยำอะไรพวกนี้ได้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราเนี่ยเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายได้ดีนะผักผลไม้ตามฤดูกาลนะมะเขือเปราะมะนาวถั่วพลูชะอมผักหวานกล้วยน้ำว้าส้มโอเงาะเนี่ยอันนี้จะช่วยลดโอกาสการเป็นโรคหวัดภูมิต้านทานในร่างกายจะดีขึ้นนะคะออกกำลังกายเป็นประจำค่ะอาจจะเดินเร็วๆบ้างวิ่งเหยาะๆบ้างสัปดาห์ละ 3-5 วันวันละ30นาทีก็ยังดีเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าหากว่าเราออกไปข้างนอกแล้วก็อาจจะไปเจอฝนบ้างละอองฝนบ้างตัวเปียกตัวชื้นต้องเวลากลับมาบ้านต้องรีบเช็ดตัวแห้งเลยนะอากาศจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเรารู้จักปรับตัวเราก็จะมีสุขภาพที่ดีได้นะคะสำหรับในช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันค่ะ0899031782กันค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: The New Mule X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mule X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
4: Isuzu พันจเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
5: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
5: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
7: ค่ะกาแฟทิพย์เทวีนะคะตอบโจทย์ได้สำหรับคุณผู้ฟังที่ดื่มกาแฟกันอยู่แล้วนะคะก็ดื่มกาแฟที่มีประโยชน์จากสมุนไพรและก็วิตามินโดยไม่กลบกลิ่นของกาแฟที่หอมกรุ่นเลยทีเดียวนะคะต้องลองนะคะกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพของทิพย์เทวีรับรองว่าคุณจะผ่อนคลายแน่นอนนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะได้กลิ่นของสมุนไพรก็ต้องใช้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมากันนะคะหอมสดชื่นหอมผ่อนคลายปรับสมดุลดูแลปกนะคะกลิ่นสมุนไพรเนี่ยจะช่วยให้เราสดชื่นนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราเป็นคนไทยเนาะส่วนใหญ่ก็ยังชอบสมุนไพรคนต่างชาติเขาก็ชอบนะทั่วโลกเลยเขาชอบสมุนไพรไทยนี่แหละว่ามีประโยชน์แล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยประโยชน์สรรพคุณนั้นมากมายเลยทีเดียวทั้งสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาเนี่ยเขาก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยมารวมกันอยู่ในสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0959523236 0959523236ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดอยากหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะพักผ่อนกันแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีนะคะอยู่ห่างจากเขื่อนก็ประมาณแค่4กิโลเองสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้ที่0959903-1782นะคะ0899031782ค่ะแต่ถ้าอยากได้รถยนต์ใหม่ป้ายแดงเงินดาวเงินดอกเบี้ยรับรองว่า ไปแล้วประทับใจแน่นอนก็เตรียมข้อเสนอไว้ให้คุณแบบมากมายเลยทีเดียวนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Isuzu Mil X Isuzu D-Max หรือว่าจะเป็นDX Series ทุกรุ่นก็ตามเนี่ยนะคะบางรุ่นเนี่ยดอกเบี้ยแทบจะ 0% เลยทีเดียวนะคะไปดูกันว่าโปรเขาจัดไว้ให้แบบไหนทุ่มกันให้แบบไหนดอกเบี้ย 0% มีอะไรกันบ้างบางรุ่นเขาก็ยังช่วยผ่อนด้วยเนาะนานถึงเกือบบางทีก็12เดือนบางทีก็24เดือนก็มีหลายรุ่นเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะอเนกประสงค์รถบรรทุกสอบถามได้ที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเลยนะคะสนใจโทรคุยได้ที่0815524735 0815524735 0364251913ค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงส่งท้ายกันเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนกับเราต่อนะคะ

0: 天哪，怕困难，
1: 会见饭厅。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ฤทธิ์เปิดพิรุธคณะอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุดที่36มีธงการเมืองคณะอดีตกกต.สมชัยตั้งข้อสังเกตอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36ตีกรอบการพิจารณาวันส่งผลให้ฝ่ายการเมืองหลุดคดีชี้กกต.ต้องชี้แจงยิ่งชีพประกาศกิจกรรมสุดท้ายสั่งฟ้องสวชวนประชาชนร่วมเดินรณรงค์จากรัชดาไปหอศิลป์13กันยายนนี้ก่อนกกต.นัดลงมติคดีหัวสว14กันยายนสภานัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท 7-9 กันยายนกรมควบคุมมลพิษลุยกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center พระราม9เร่งสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพร้อมตรวจซ้ำหลังทำความสะอาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปราบภัยทะเบียนล้างช่องโหว่ทั้งระบบไล่ถึงต้นต่อเอาผิดเจ้าหน้าที่เอี่ยวทำผิดโฆษกรัฐบาลเผยรัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามที่แถลงต่อสภาชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2569ย้ำปัญหาทุจริตกระทบทั้งระบบต้องใช้เทคโนโลยีเปิดข้อมูลลดการใช้ดุลพินิจทูตไทยประจำกรุงปารีสโต้กับกัมพูชายืนยันไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสตั้งข้อสังเกตเจตนาปล่อยข่าวขอเลิกบิดเบือนข้อเท็จจริงหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยที่เกี่ยวข้องเชิญตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังโดนบังคับข่มขู่ให้สร้างเรื่องหลอกผู้ปกครองโอนเงินอ้างทุนเรียนสูญเงินนับล้านบาทปคม.บุกจับอินฟูดังผู้ติดตามนับแสนล่อลวงเด็ก17ผลิตสื่อลามกส่งขายสมาชิก OnlyFans กวาดรายได้กว่า3ล้านบาทสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศกังวลน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมากที่สุด 84.29% ขณะที่เกินครึ่งไม่เชื่อมั่นรัฐบาลรับมือได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จภารกิจฟื้นฟูน่านศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายปิดท้ายถอนกำลังเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งส่งคืนเมืองน่านน่าอยู่สู่ประชาชนกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนถอนสมอออกเดินทางจากประเทศไทยแล้วผู้บังคับการเรือขอบคุณไมตรีจิตชาวไทยให้การต้อนรับอบอุ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่า76จังหวัดในอำเภอ878อำเภอและอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประดับธงชาติไทยที่ตั้งหน่วยงานสร้างพลังความรู้รักสามัคคีคนในชาติกรมศิลปากรพบภาพเขียนสีแห่งใหม่ที่ถ้ำผาเวียงคาดอายุราว 4,000 ปีเป็นแหล่งวัฒนธรรมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอีสาน
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยนะครับเงินที่เราหาเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านแม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงแมวโอ้ยนะซื้ออาหารมาให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้มั้ยเออต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ101ได้ไหมต่อได้แต่ไปหาหมอเนี่ยเราไม่เคยต่อต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องรักตัวเองมากๆเพราะการรักและการรักษาสุขภาพตัวเองให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราวางแผนความมั่นคงวางแผนชีวิตระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานั้นมันก็เหมือนกับเราวางแผนให้ลูกของเราเราป่วยขึ้นมาเราบอกลูกว่าเออไม่ต้องไปรักษาหรอกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นะลูกเขาก็รักเราเป็นห่วงเราถึงไม่รักไม่เป็นห่วงแต่ลูกอ่ะปล่อยให้พ่อแม่ตายบางทีเขาก็อายเป็นขี้ปากชาวบ้าน เราก็ต้องดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับมีอะไรที่พอดูแลตัวเองได้ถ้าเรากินแล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับมันอย่างน้ำมะกรูดเนี่ยสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านผู้ฟังเนี่ยเคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งนี่หลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบหรือบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนนึงหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมะกรูดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมะกรูดได้กินน้ำมะกรูดแล้วมันใช่เออถูกเออใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นแหละคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่บางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนารินชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสี่ยงทายแล้วก็ตามด้วยเรื่องทวงที่วัด เรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไหม้คืบคลานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหม้เห็นแสงไฟที่กำลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็รีบไปคว้าถังน้ำไปตักน้ำในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมกับตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทยที่ท่านตั้งเอาไว้บนศาลาวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วศาลาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงไทยตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้มาอยู่ที่นี่เองนะครับหลวงพ่อน่าแปลกครับหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับ

0: ญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสามเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบาๆว่ามีคนจะมาขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงกุฏิไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยฝูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้ำเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเห่าขู่กระโชกดังลั่นเลยหูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ำดังตูมก็ส่องไฟฉายไปที่ท่าน้ำฝูงสุนัขก็ยืนอเห่ากระโชกกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ำหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออกจากท่าน้ำแล้วเพียงแต่ท่านแล้วฝูงสุนัขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยโจรลงน้ำว่ายลอยนวลหลบหนีไปเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจำนวนมากเดินนำหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทำให้หัวขโมยไม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็มักจะมีลางสังหรณ์เตือนล่วงหน้าแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุก10ล้อพุ่งเข้าชนกลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้ง2คันคนขับรถทั้ง2คันถูกไฟคลอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทำให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติจริงๆผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านแต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนเวลาไปสมัยทุ่งกุลาร้องไห้นี่ยังเป็นดินแดนรกร้างกันดารกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลทรายชนชาวอีสานต้องเพ่นหนีจากมาตุภูมิไปหากินยังแถบถิ่นอื่นเช่นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นต้นมีพวกหนึ่งที่ไปภาคตะวันออกแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์ปีนั้นที่เมืองจันทน์มีวัดสร้างใหม่แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินลี้ลับอาถรรพ์วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลพระสงฆ์องค์เนนความจริงมีสมภารเจ้าอาวาสแต่ว่าอยู่ได้แค่พรรษา2พรรษาก็ทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็พากันไปกราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดท่านก็จัดพระภิกษุไปช่วยดูแลให้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เข้าอีรอบเดิมคือพละหนีไปอยู่วัดอื่นหลงเหลือเพียงหลวงตาผู้เฒ่าเฝ้าวัดรูปเดียวหลวงตาเองก็เปรยเปรยถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะเผ็ดไปอยู่วัดอื่นเหมือนกันชะตากรรมของวัดใหม่ก็เลยส่อเขาใกล้จะกลายเป็นวัดร้างอยู่แล้วท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าวิตกกังวลในซอยที่บ้านพักของคุณนิคม มีพระหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นค

0: มาจากเมืองจันทร์ท่านบรรลุธรรมระดับไหนก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้เท่าที่พบเห็นด้วยตาท่านมีรูปกายสูงสง่าสำรวมระวังอยู่ในศีลกินในธรรมเช้าตรู่โคจรบิณฑบาตเป็นวัดไม่เคยขาดทุกวันคืนที่ผ่านมาก็คร่ำเคร่งกับการจำศีลภาวนาในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองวัดแห่งนั้นหลวงพ่อก็อนุโลมรับปากจะไปตามประสงค์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่วันที่ไปถึงวัดพระหลวงตากับญาติโยมมาต้อนรับ4-5คนด้วยเชื่อว่ามาอยู่ได้ไม่นานก็คงทิ้งวัดไปอีก
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องทวงที่วัดพระพุทธรูปเสียงทายนั้นจบไปแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกันก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนก็ซ่อมดีไว้ราคาไม่แพงช่างก็ทำดีบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ24ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร
2: ์ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิศผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลวงพ่อพอจะอุ่นใจอยู่บ้างก็ตรงที่มีคณะญาติโยมในซอยยังคุณนิคมนี่ไปส่งมากหน้าหลายตาสภาพของวัดเท่าที่พบเจอนาทีแรกนี่มองไปมีแต่ดงหญ้าคาแล้วก็ป่าละเมาะขึ้นงอกงามพื้นดินแตกระแหงเป็นหลุมเป็นบ่อกุฏิกับศาลาโยเยจะพังไม่พังแหละทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังผ่านร้อนผ่านฝนเป็นลมโคลนเข้าออกลำบากมากยกเว้นพระอุโบสถเท่านั้นที่ยังมั่นคงแข็งแรงพอนับได้ว่าเป็นถาวรวัตถุอันเดียวที่วัดมีอยู่หลวงพ่อก็นึกอัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่งในเมื่อวัดเพิ่งจะปลูกสร้างได้ไม่ถึง10ปีทำไมถึงได้สุดโทรมป่านนี้ก็เลยดำริว่าการปกครองวัดต้องทำตัวเป็นพระนักพัฒนาจะมัวมานั่งสมาธิเพ่งเพียรเผากิเลสอย่างเดียวไม่ได้ค่ำคืนแรกขณะเข้าพักค้างแรมในโบสถ์ก่อนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่านจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าข้าน้อยมีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อได้รับอาสามาดูแลถาวรวัตถุในพระศาสนาก็พร้อมที่จะกระทำให้เต็มความสามารถหากข้าน้อยมีวาสนาบารมีพอจะช่วยทนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รู้เห็นในนิมิตด้วยเทอญและแล้วในค่ำคืนแรกนั้นเองระหว่างนั่งทำสมาธิต่อหน้าพระประธานพลันก็เกิดนิมิตในสมาธิสุดพิลึกพิลั่นราวกับหนังอินเดียภาพที่เห็นในนิมิตนี่ชัดเจนพร้อมพรั่งด้วยแสงสีเสียงอย่างนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังเริ่มด้วยบนฟ้าปกคลุมด้วยหมู่เมฆสีเขียวเข้มทำให้แสงแดดที่สาดส่องพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองผู้คนพากันแตกตื่นตกใจวิ่งหนีธรรมชาติวิปริตกันโอลหม่านพวกเขาเหล่านั้นไปรวมกลุ่มกันงันงกตกประมาอยู่บนลานดินหน้าวัดแห่งหนึ่งเพราะรู้ว่าเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายนี้นำมาซึ่งสัตว์อสุรกายที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากขุมนรกนาทีแห่งความระทึกก็มีเสียงแผดหัวเราะสะท้านฟ้าดังลงมาจากหมู่เมฆสีเขียวคล้ำกระแสลมบนก็พัดปั่นป่วนแรงกล้ามหาศาลแล้วก็โหมลงมายังลานดินที่ชาวบ้านยืนออกันอยู่ผู้คนในที่นั้นบางคนก็ปลิวหวือยังกระเศษกระดาษบางก็นอนหมอบราบหลบแรงพายุบางก็ร้องหวยหวนค่ำครวญด้วยความกลัวตายท่ามกลางผงคลีฟุ้งกระจายราวกับเกิดหมอกควันปกคลุมพื้นดินปรากฏร่างทะมึนของสัตว์ผู้มาจากขุมนรกอเวจีมันจับชาวบ้านฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆขบเคี้ยวกลืนกินเป็นพักษาหารชาวบ้านที่ยังพอมีสติอยู่ต่างก็กระดืบคืบคลานหนีมหันตภัยไปหมดสิ้นเหลือเพียงลานดินรกร้างว่างเปล่ากับวัดที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เนนอยู่จำพรรษาจะมีก็แต่พระหน้าใหม่รูปเดียวก็คือตัวหลวงพ่อเองภาพนิมิตปรากฏให้เห็นเพียงแค่นี้ก็อันตรธานไปหลวงพ่อถอนจิตขึ้นจากสมาธิก็รำพึงในใจว่าชรอยที่นี่จะมีมารร้ายถือกำเนิดเพื่อสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่พระศาสนาและชาวบ้านที่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนแต่เหตุการณ์ก็คงจะไม่สู้อะไรนักถ้ามีท่านมาดูแลปกครองวัดแห่งนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เริ่มบูรณะวัดให้คืนสู่ความเป็นวัดดังเดิมขอแรงญาติโยมมาหักร้างถางพงกำจัดวัชพืชเสี้ยนเตียนไปสิ้นทีแรกพระหลวงตาวางเฉยอยากทำอะไรก็เชิญทำได้ตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ช่วยเหลือกระทั่งถึงตอนซ่อมแซมกุฏิที่โยเยหลวงตาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเอาจริงตั้งใจมารับตำแหน่งเจ้าว่าจริงๆก็โดดเข้าช่วยตามกำลังคนแก่คนเฒ่าระหว่างนั่งพักเหนื่อยในวันหนึ่งหลวงตาก็เปิดเผยให้หลวงพ่อได้ทราบว่าที่ดินปลูกสร้างวัดแห่งนี้เดิมเป็นสมบัติของเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งชื่อนางช้อยคราวหนึ่งได้พบเจอพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นรอนแรมบุกป่าฝ่าดงมาปักหลดพักอยู่บนที่ดินของตนนางช้อยก็จัดพัฒหารถวายอย่างประณีตเป็นเวลาหลายวันพระป่าพิจารณาแล้วเห็นว่าพอโปรดขึ้นก็ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจิตขั้นพื้นฐานทำให้นางรู้เห็นปรากฏการลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนบังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาขึ้นทบเท่าทวีคูณถึงขั้นถวายที่ดินให้พระป่าทุดงจัดสร้างสำนักสงฆ์ รดญาติโยมพระท่านเล็งเห็นประโยชน์จะเกิดกับผู้คนจำนวนมากก็เลยอนุโลมจัดสร้างสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของนางช้อยแต่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นผู้ไม่ยึดติดในสถานที่และความสุขสบายอะไรหลังจากได้พระสงฆ์องค์เนนมาจำพรรษาหลายรูปท่านก็แบกกรดสะพายเครื่องอัฐบริขารรอนแรมเข้าสู่ป่าเขาเถื่อนถ้ำตามจริตนิสัยของท่านต่อไปต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดก็จัดส่งพระนักพัฒนามาปกครองท่านเก่งสมเป็นพระนักพัฒนาสามารถยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดวาอารามนางช้อยก็อิ่มเอมเปรมใจที่เห็นธรณีสงฆ์เจริญขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยรับหน้าเสือขอแรงชาวบ้านทำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระเนนตอนออกบิณฑบาตขณะทุกอย่างกำลังไปได้สวยก็พอดีลูกชายคนโตของนางช้อยเรียนจบจากเมืองนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดรู้ว่าที่ดินหลายสิบไร่ตกเป็นธรณีสงฆ์ก็โกรธแค้นทั้งมารดาและพระเนนด้วยนาทีนั้นที่ดินย่านชานเมืองราคาพุ่งพรวดพราดจากไร่หนึ่ง 200,000-300,000 เป็นตารางวาละ 10,000 เศษก็เลยอาศัยอำนาจเงินสร้างอิทธิพลรบกวนพระเนนจนอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุขอาทิเช่นขัดขวางชาวบ้านไม่ให้ดูแลซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเจอฝนฟ้าเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังก็ให้มันคงความทุลักทุเลไปตามยถากรรมพระเนนออกบิณฑบาตก็จัดส่งบริวารใจฉวดไปรังควานกันแกล้งข่มขู่เขย่าขวัญต่างๆนานาพระสงฆ์องค์เนนที่มีใจรักในการบวชเมื่อถูกรบกวนบ่อยเข้าท่านก็หลบหนีไปจำพรรษาที่อื่นส่วนพระเนนที่บวชตามประเพณีศึกได้ก็จะรีบศึกทันทีไม่รอช้าสมภารองค์ที่แล้วมาอยู่ได้ไม่ครบพรรษาก็ต้องเพ่นหนีจีวรปลิวเหลือแต่หลวงตาผู้เดียวเฝ้าวัดแบบสังกะตายหลวงตาเองก็ตั้งใจว่าเร็ววันนี้ถ้าไม่มีพระมาปกครองวัดท่านก็จะไปลาศึกที่วัดอื่นเพราะทนกับแรงกดดันไม่ไหวหลวงพ่อฟังจนครบถ้วนกระบวนความก็ถามหลวงตาไปว่าผมมาอยู่ที่วัดนี่กว่านานวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมารังควานสักคนเดียวหลวงตาบอกว่าตอนท่านระดมชาวบ้านมาหักร้างถางดงวัชพืชพวกมารศาสนามันก็ชอบใจที่มีคนมาทำเรื่องยุ่งยากแทนมันถึงตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมเสนาสนะเพื่อให้วัดคืนสู่สภาพเดิมรับรองพวกมันไม่ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสะดวกสบายต่อไปแน่
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องทวงที่วัดนี่มันยังไม่จบนะครับต้องมาฟังกันต่อแม่พูดถึงของวัดนี่ผมเจอมาเยอะเจอมาหลายคนนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดคือถ้าทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะถ้าทำบาปก็บาปเยอะอะไรที่มันเป็นของสงฆ์อะไรที่มันเป็นของส่วนรวมนี่กรรมมันจะหนักภาษีชาวบ้านก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ที่วัดที่สาธารณะเงินทองวัดเงินทองสาธารณะนะครับถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะดีนะมันจะดีไม่มีใครไปทวงไม่มีเจ้าภาพหลักคอยทวงให้นะครับไม่มีเจ้าภาพหลักคอยเป็นเจ้าภาพคอยทวงแต่วิบากมันมีท่านผู้ฟังผมเจอหลายคนเนี่ยคือคนพวกนี้นี่เป็นพวกเขาเรียกว่าไม่ใช่บุญเลี้ยงบาปเลี้ยงนะครับเป็นคนอายุยืนแต่ว่าบาปเลี้ยงบาปเลี้ยงเป็นยังไงร่างกายตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะแยะนะครับโอ้เป็นสารพัดโรคนอนป่วยอยู่กับเตียงใช้เงินก็เปลืองมีคนต้องจ้างคนมาดูแลรักษาตัวเองป่วยยังไม่พอเงินทองที่ได้มาด้วยเอาของกินหรือว่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือว่าสิ่งของที่เป็นของสงฆ์เอาไปปฏิบัติลูกปฏิบัติเบียร์เอาไปให้ลูกให้หลานกินเขาเรียกว่าเป็นเงินบาปนะถ้าเป็นความเชื่อผมนะอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังไว้แต่เป็นความคิดของผมสังเกตนะคนที่เอาของสงเงินของสงไปโกงไปลักไปหาวิธีมานะครับมันก่อนผมก็คือผมสังเกตเนี่ยส่วนมากเอาไปให้ลูกให้เมียกินชีวิตของเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับวันก่อนก็ได้คุยกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาแช่มเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยท่านก็เล่าให้ฟังมีอดีตจะเอาวาดนะเก็บเงินได้หลายสิบล้านศึกออกไปเอาเงินไปใช้นะครับปรากฏว่ามีปัญหาไปทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งลูกเมียก็เจ๊งรถก็ชนป่วยจนกระทั่งไปไม่รอดมีปัญหาอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังนะครับเล่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาปอีกแต่ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของสงฆ์นี่เราไปหยิบไปจับไปแตะนี่ นะครับเราทําบุญดีกว่าไปบริจาคดีกว่าคนโบราณโบราณเข้าวัดเข้าวานี่นะครับกลัวดินติดตีนออกจากวัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เอาดินมาก่อเจดีย์ทรายที่วัดครับนี่ก็คือเรื่องของสงฆ์ค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นอะไรที่เราต้องระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อ360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่มีก็โทรเข้ามาในรายการส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางทุกวันนี้สะดวกมากท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปทางอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ติดเขมรฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพปวดขาเป็นกันเยอะครับการปวดขาเนี่ยดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินก็ได้มาถามแม่คนหนึ่งอยู่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ชื่อแม่ยังครับ
4: แม่เกือกูล
3: แม่เกือกูลนามสกุล
4: ธรรมนาม
3: ธรรมนามแม่อยู่จักปีแล้ว
4: ปัจจัย
3: อยู่บ้านเลขที่ยังแม
4: ่545
3: หมู
4: ่17
3: หมู่17บ้าน
4: ไผ่เงิน
3: บ้านไผ่เงินตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์กะถือว่าขอโทษมากเด็กในจักทุ่มเนาะ2ทุ่มครึ่งเกือบ2ทุ่มถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เว้าในสิ่งที่เฮากินเฮาประสบมาเว้าตามจริงให้ผู้ฟังคนได้ฟังเบิ่งหาลางเทื่อมันเป็นประโยชน์เป็นบุญกับเฮาท่านเป็นเขากินแล้วเขาดีคือเฮาท่านบอกครับให้ผมได้ถามแน่ว่าก่อนสิมากินน้ำมังคุดก่อนกินเด้อสุขภาพเป็นยังไงแน่บ่อยฟังหนึ่งมันเป็นยังไง
4: มันเมื่อยเจ็บเอ็นเจ็บเส้น
3: เจ็บเอ็นเจ็บเส้นพอมานั่งนี่ถามน้ำกันเลยพอพักพี่ในถามมันบ่ได้ยินมันนั่งใกล้ๆมันบ่ได้ยินว่าเป็นยังบ่ได้ทายหูดอกครับว่าเป็นยังมานั่งนี่แล้วนั่งนี่แหละเจ็บเจ็บจังไรเดี๋ยวถามพ่อบ้านน้ำคือพ่อบ้านคือยัง
5: คือสมชาย
3: แม่บ้านเราเป็นยังไง
5: ที่แรกแกก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นนี่เลย
3: เจ็บ
5: บ้านเองเจ็บในเหนือน้ำตัวแล้วก็บวมขาน้ำขาบวมมันก็เล็กกว่าอาการอย่างนี้กินร่องกินเดินผมเพิ่นว่าหายก็ว่าหายเลยว่าเด็กหน่อยก็มาบอกว่าลองกินเบิ้งมือใหญ่ว่าสั่น
3: อ๋อก็คือขาบวมเจ็บเสีย
5: ขาบวม
3: เ
5: จ็บ
3: เสียมาดนยัง
5: ก็เพิ่งเจ็บนั่นเราวางปีนี้แหละ
3: ปีนี้อ๋อเจ็บลายบวมไหมเจ็บบ่
4: เจ็บ
3: เจ็บขนาด
4: ยางกระบ
6: อกยางบ่ได
3: ้ยางบ่ได้ยางออกไปข้างนอกบ่ได้เลย
6: บ่นั่นยางบ
3: ่อ๋อบ่ได้พาไปหาหมอบ่สิ
5: อาจจะว่าเรื่องยานี่ไปหาแต่หมอเพิ่นว่าหมอโรคหมอแพทย์ว่าเป็นโรคไต
3: หมอแพทย์อยู่ไสอยู
5: ่โรคตับอยู่กับเส้นเฮานี่
3: อยู่กับเส้นเพิ่นว่าเป็นโรคไต
5: เป็นโรคไตกับตับ
3: ประสาทอ่ะแล้วยางบ่ได้มันเกี่ยวกับขา
5: จักบ่ฮู้เลยมันบวมขึ้น
3: อ๋อขามันบวม
5: มัน
3: เป็นไตขามันบวมขึ้นนอนเป็นไตเพิ่นว่า
5: อ๋อแล้วเพิ่นก็จัดยามาให
3: ้ครับ
5: มันเลยว่าว่าสังกินโดนไปปรับนี่เห็นข่าวว่ายาเนียงยา
3: น้ำมังคุด
5: นั่นล่ะว่ามันดีว่าสั่ง
3: ลองเบิ้ง
5: ลองเบิ้งก่อน
3: ไปลองเบิ้งนี่เอามาจากขวดก่อน
5: ลองเบิ้งกันเริ่ม3ขวดเลย
3: 3ขวดเลยกิน3ขวดแรกเป็นยังไงแม่บอกให้ผมฟังหน่อย
4: กิน3ขวดแรกก่อนมันก็เจ็บแพงกว่าเก่า
3: เจ็บแพงกว่าเก่า
4: อะไรยกแขนสิก็บ่ได
3: ้ยกแขนกับสิ่งบ่ขึ้นมันเจ็บหลักจะเป็นยังไงแน่บอกให้ฟังเลยมันดีขึ้นตอนไหนกินป
4: กติดีมันลวงมันทายปกติเนี่ยกับปกติ
6: แต่หนูมากินยาก
3: ิน
6: การดี
3: ขึ้นอ๋อกินน้ำมังคุดเหรอครับทายดีขึ้นแล้วก็อาการปวดขาปวดแข้งมันดีขึ้นตอนไหนมันปกติตอนไหนมันดีขึ้นแน่บอ
4: ดีขึ้นอยู่ว่ากินหมด3ขวด
3: 3ขวดมันดีขึ้นซ้ำไหน
4: ดีขึ้นจนลายตื่นแต่สร้างนี้จนนอนเศร้าวันนี้ก็มันมาลงขาทั้ง
3: ยางได
5: ้มันยางได
3: ้ยางได้ระบอกส
5: ักยางได
3: ้อ๋อ
5: ยางไปมากเขามากนี่ไป
3: คือ
5: ไ
3: ปผิดปกติก่อนสิกินเนี่ยยางบ่ได
5: ้แต่ก่อนเพิ่นว่ายางบ่ได้ลูกกระหยาเลย
3: อ๋อลูกกระหยา
5: สั่นลูกได้ก็ยางบ่ได้อยู่สั่นสัมพันธ์ลูกบ่ได้ลูกยาง
3: ยางบ่ว่าแต่น้ำหนักหลายแน
5: ่น้ำหนักต่อคนอ้วนแน่บาด
3: ครับผม
5: มันเป็น
3: อ๋อครับผม
5: วันนี้เลิกกินยาตัวนี้ก็ดีขึ้นหลายเติบ
3: ครับกินน้ำมะกรูดตัวนี้ก็ดีขึ้น
5: ดีขึ้นหลายเติบเนาะ
3: ครับ
5: ยางก็ได้เน
3: า
5: ะ
3: ยางก็ได้ล่ะแต่มียังดีขึ้นแน่มาเบาฟังเนี่ยนอกจากไทยระบบขับถ่ายดี
4: ระบบตาแม่ก็คือมันสีแจงอยู
3: ่
4: แบบแม่บ้านขี้ตามันออกซะมื้อซะมื้อ
3: ตาแจ้งขึ้นตะก้อนตามันเป็นยังไง
6: ตามั่ว
4: ผ่ามั่ว
3: ตาฝ่าตามั่ว
6: เป็นโรคไม่มี
5: โรคตับมันต้องเป็นตามั่วจังมีทั้งพ่อกับตากันแต่ว่าอยากกินคือกันของพ่อท่านให้กิน
3: หรอกแม่บ้านกินก่อน
5: เฮ้ยผมกินก่อน
3: ตามันมั่วตามันแจ้งขึ้นป่ะครับ
4: ว่ามันแจ้งขึ้นล่ะขี้ตามีสมือสมือกัน
3: สาวขี้ตามันขับออกมาใครๆว่ามันคอยๆสอมแซมมีขี้ตาขับขี้ตาออกมา
4: คอยละลายเลยเน
3: า
4: ะ
3: ตาแจ้งขึ้นหายปวดหายปวดนี่มันหายลงไปหลายบอกเกินเครื่องบ
4: อกเกินแล้ว
3: เกินแล้ว
5: เพราะว่าเนี่ยเรา 70-80% มัน
3: 70-80% อ๋อครับผม
5: ตัวคนเฮานี่ถ้าว่าบ่สมมุติมันดีอาการดีกันเนื้อลอยมันบ่ล่ะ
3: ครับ
5: มีอาการอยู่นั่นเรา 70-80%
3: คนเฮาอายุซ้ำนี่นี่เห็นมันดีลอยคือเป็นหนุ่มเป็นสาว
5: บ่แม่นมันก็ยังดีกว่าดิ
3: มันก็ยังดีดีซ้ำนี่ก็พอใจ
5: พอใจอยู่แล้ว
3: พอใจบ่แม่พอใจบ่
4: พอใจ
3: เสียดายเงินบ่3ขวดเลย
4: บ่เสียดาย
3: บ่เสียดาย
6: บ่จะมันหายเนาะ
3: แพงบ่แพงบ่ขวดละ360ตัวว่ะ
4: พอกินอยู
3: ่พอกินอยู่ครับอันนี้ก็
6: ผสมกับยาในโรงพยาบาลนั่นแหละ
3: ครับครับ
6: มันมาถึงยางเดียวโรคประสานกัน
3: ครับหมอจัดยาโรงพยาบาลมาให้เฮาก็กินยาหยุด
6: ก
3: ินไปน้ําร
6: วมกันอยู
3: ่ครับตัวนี้ก็กินไปน้ํามันก็ค่อยๆเสริมสร้างไปนะครับยาไปเครียดเฮ็ดอารมณ์ให้จำใสอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายพักผ่อนมันก็สิค่อยๆดีไปดอก
6: มันเท่าทุกอย่าง
3: ครับ3ขวดหมดแล้วสิกินอีกบ่ครับนี
5: ่กินเข้า6แล้วนี่สิเข้า6
3: อ๋อ6ขวดแล้ววะอ๋อกินมันสิเข้า6ขวดแล้ว
5: สิเข้า6
3: อ๋อครับผมครับนี่ก็คือเสียง
6: จะกินชาม
3: เสียงของคุณแม่เกื้อกูลธรรมน้ำอายุ63ปีอยู่บ้านไผ่เงินถ้าแม่นว่ามีคนสงสัยจังใดกะมาถามได้เนาะ
5: ครับ
3: มาหาเขาเอิ้นหยังเขาเอิ้นแม่หยังอย่างนี
6: ้แม่เกิดกูล
3: แม่เกิดกูลให้เขาเจ้ามาหา
5: ที่แรกกะหลานแล้วอยู่ขมือนอนนั่นดิมันว่ากินตัวนี้แหละไม่ใหญ่ล่องๆมึงว่าสั่งแต่คอยก็กินก็ดีย้อนนี่แล้วล่มสักล่มหยังหาย
3: มึงก็เลยบอกมาน
5: ั่นแหละ
3: ก็เลยกิน
5: จากไอ้นั่น
4: เนี่ย
5: นั่งการป่วย
3: ครับก็เลยกินเบิ้ง
5: กินเบิ้ง
3: โอเคแต่ว่าคันมันผู้ใดสงสัยยังกะฮะเขามาถามมาคุยอยู่บ้านไปเง
5: ิน
3: ได
5: ้
3: ดีขึ้นขอบคุณพ่อหลายๆขอบคุณแม่หลายๆสุขภาพแข็งแรง
5: ก็ให้กิน
3: นะครับให้คุณพระรักษาให้เทวดาคุ้มครองเด้อ
5: กินไปเรื่อยๆ
3: โอเคเนาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ครั้นแล้วการก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์ของหลวงตาทั้งนี้ก็เพราะเมืองนอกที่ว่าลูกชายนางช้อยไปเรียนจบเนี่ยแท้ที่จริงเป็นเมืองคนบาปที่เรียกกันว่าคุกตารางนายเอิบนะเข้าไปเรียนต่อในเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าไม่นานก็เข้ากลุ่มมั่วสุมกับแก๊งนอกกฎหมายกระทั่งโดนจับกุมคุมขังเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ 3-4 ปีตัดสินใจลี้ภัยมือกฎหมายในกรุงเทพมาตั้งแก๊งอันธพาลที่มาตุภูมิถิ่นเกิดประจวบกับได้รู้จักสนิทกับทนายใจชั่วทนายก็ชี้แนะว่าการเรียกร้องเอาที่วัดคืนมาเป็นของนายเอิบนี่จำเป็นต้องให้นางช้อยเห็นชอบด้วยเรื่องมันถึงจะดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายหน้าที่ของนายเอิบชั่วโมงนี้ก็คืออาละวาดก่อกวนพระเนนในวัดให้ขวัญหนีดีฟอถึงขั้นหนีเตลิดออกจากวัดหลังจากนั้นค่อยส่งบริวารไปรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างเมื่อเหลือแต่พื้นดินว่างเปล่าก็จะส่งคนไปทำการเกษตรบนที่ดินการฟ้องร้องเอาคืนมาเป็นของนางช้อยก็จะง่ายขึ้นความลับดังกล่าวนี้ญาติที่ไม่เห็นด้วยกันในเอิบได้แอบมากระซิบให้หลวงพ่อได้รับทราบด้วยคนพานสันดานโฉดเนี่ยตกไปอยู่ถิ่นฐานใดที่แห่งนั้นก็ไม่แคล้วลุกเป็นไฟนายเอิบเคยผ่านสังคมเมืองหลวงรู้จักการเอาผลประโยชน์เข้าล่อจนคนทั้งฝ่ายทางการยอมเป็นพวกด้วยแก๊งนายเอิบก็เลยทำการโฉดอย่างย่ามใจสร้างบารมีในทางไม่ดีครอบคลุมไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการปล้นสะดมโดยแอบอ้างว่าเป็นโจรต่างชาติมาจากฝั่งเขมรต่ำกัมพูชาแล้วก็การจับคนรวยไปเรียกค่าไถ่เป็นต้นสำหรับการข่มขู่พระที่วัดเป็นเรื่องง่ายดายของเหล่าทรชนคนไร้ศาสนาเพราะพระท่านไม่มีอะไรจะไปสู้รบปรบมือด้วยธรรมอาวุธที่ใช้ปราบมันก็ไม่มีพลังจิตพอจะให้เปล่งอนุภาพสยบคนชั่วพวกมันก็บุกเข้าวัดกลางวันแสกๆพอมาถึงก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าดังสนั่นสมกับเป็นคนดิบเถื่อนสามารถโชว์ความเถื่อนได้ทุกสถานที่บรรดาชาวบ้านใจบุญกำลังจะซ่อมแซมเสนาสนะต่างก็ตกใจกันมือเท้าอ่อนปวกเปียกหลวงพ่อก็ทำจิตใจให้กล้าแข็งปลอบอกปลอบใจไปว่าอย่าตื่นกลัวไปเลยบ้านเมืองมีกฎหมายพวกเขาไม่กล้าฆ่าคนกลางวันแสกๆด้วยเหตุเพียงเพราะว่าพวกเรามาร่วมแรงกันทนุบำรุงพระศาสนาหรอกบริวารคนหนึ่งของมันอยากกวดเก่งต่อหน้านายเอิบก็ปรีเข้ามาถามหลวงพ่อเสียงดังปานฟ้าผ่าเอ็งเป็นพระมาจากไหนไม่รู้หรือยังไงที่ดินผืนนี้เป็นของพี่เอิบถ้าไม่รีบไปพ้นภายใน3วัน7วันข้าจะทำให้เอ็งไปไหนไม่ได้อีกเลยพวกนายเอิบก็คมขู่สารพัดหลวงพ่อก็ทำใจดีสู้เสือบอกมันไปว่าอาตมาเป็นพระโยมแล้วโยมที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาช่วยกันซ่อมแซมศาลากุฏิตามบัญชาของท่านเจ้าคณะจังหวัดแก๊งนายเอิบยังรู้จักย้ำเกรงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสนิทกับทางการบ้านเมืองระดับสูงก็ไม่กล้าอหังการทำร้ายใครแต่ว่ากล้ายื้อแย่งพวกค้อนจอบเสียมไปโยนทิ้งนอกกำแพงวัดก่อนที่จะเดินสายอาดพละไปอย่างโอหังหลวงพ่อรอจนมันหายลับไปหมดถึงได้ออกไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ชาวบ้านซ่อมแซมวัดต่อไปอีกการที่ท่านกล้าต่อปากต่อคำกับคนโฉดถือเป็นความใจกล้าอย่างไม่เคยมีพระเนรรูปไหนกล้าหือกับพวกมันมาก่อนใช่แต่เท่านั้นท่านยังไม่หนีไปไหนเท่าที่ไปพ้นประตูวัดก็เพื่อสั่งซื้ออิฐหินปูนทรายมาบำรุงสิ่งปลูกสร้างที่ผุพังที่สุดความกล้าหาญของหลวงพ่อแพร่ระบาดไปถึงผู้คนตามหมู่บ้านในละแวกนั้นทยอยเสนอหน้าดูแลซ่อมแซมถาวรวัตถุในวัดเพิ่มมากขึ้นนางช้อยแม่ในเอิบถึงกับกล้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลูกชายเสนอตัวมาเป็นไม้กันหมาเวลาในเอิบนำบริ
8: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่
9: ท2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
10: งานหนักพักผ่อนน้อย
11: หวยกินแฟนทิ้ง
10: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
12: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
14: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับทำมาหลายยี่ห้อหลายแบบหลายปี 6-7 ปีพัฒนาจนลงตัวในสูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.มีท่านผู้ฟังบางคนถามมาว่าเอ๊น้ำมังคุดได้กินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับหมอให้ยาอะไรที่โรงพยาบาลให้เรามานี่สำคัญที่สุดเราต้องกินยาหมอก่อนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ในส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามันก็จะมีน้ำลูกหม่อนนะลูกหม่อนหรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยลูกหม่อนนี่มันดีท่านผู้ฟังสรรพคุณในทางโบราณเขาบอกว่าลูกหม่อนนี่เป็นยาเย็นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เนื้อเยื่อในชุ่มชื้นแก้ไอได้ระงับประสาทได้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ธาตุไม่ปกตินะครับใครที่เป็นไข้เป็นเจ็บคอลูกหม่อนมันเบอร์รี่นี่ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของลูกหม่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกหม่อนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องราวดีๆเรื่องทวงที่วัดจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ถึงแม้นายเอิบยังไม่ทันจะได้เหนี่ยวไกปืนเพื่อฆ่าใครแต่เจตนาของเขาฟ้องความจริงว่าต้องฆ่าให้ตายคำพระท่านว่าเจตนากรรมมาหังเจตนาเป็นตัวสร้างกรรมนายเอิบมีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะสร้างกรรมหนักหนาสาหัสฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นเสรียงยักษ์ก็เลยลงโทษเขาก่อนที่คนดีมีศีลธรรมจะประสบพยันตรายถึงชีวิตความตายที่มาเยือนมารศาสนาอย่างนายเอิบเปรียบเสมือนนกแร้งจ่าฝูงถึงแก่กรรมบรรดาลูกฝูงที่เป็นบริวารใจทมิฬก็เลยแตกกระฉานซ่านเซนไปคนละทิศคนละทางทางวัดสามารถพัฒนาปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้คืนดีดังเดิมชาวบ้านเริ่มนำกุลบุตรเข้าอุปสมบทบวชเรียนได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจส่วนหลวงพ่อรูปนี้ท่านก็ดูแลปกครองวัดนาน 4-5 ปีกระทั่งเชื่อมั่นว่าลงหลักปักฐานแข็งแรงมั่นคงดีแล้วท่านก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางไปในสถานที่อื่นต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพการลักเล็กขโมยน้อยปล้นชิงทรัพย์นำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยทางมิชอบนั้นนอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นการนำไปสู่บาปกรรมแล้วยังทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้นด้วยแม้ว่ากฎหมายจะมีการลงโทษถ้าถูกจับได้แล้วก็ตามแต่เรื่องของกรรมเวรนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากการตอบสนองแห่งการกระทำแน่นอนการขโมยหรือว่าปล้นจากบุคคลก็บาปอยู่แล้วหากไปทำกับพุทธศาสนาด้วยแล้วบาปมันก็จะมากมายทวีคูณสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูคุณวิเชียนได้รู้เห็นการกระทำเยี่ยงนี้มาด้วยตาของตัวเองทั้งยังได้ร่วมกระทำมาแล้วรู้แล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วด้วยจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงย้อนเวลากลับไปเมื่อ20กว่าปีผ่านมาแล้วตอนนั้นคุณวิเชียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ21ปีแกเป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับบ้านแกทำนาแต่ว่าตัวแกไม่ได้ทำกับเขาหรอกเพราะว่าพอเรียนจบชั้นม.ปลายก็โดนทหารพอดีไปเป็นทหารทั้ง2ปีตอนเป็นทหารเกณฑ์มีเพื่อนฝูงมากมายที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันคุณวิเชียนค่อนข้างจะเป็นคนหัวอ่อนก็เลยถูกชักจูงง่ายตามปกติแล้วแกไม่ดีมีนิสัยเกกมะเรกเกเรกับเขาหรอกออกจะเป็นคนเฉยๆซะด้วยซ้ำใครเฮไหนก็เฮด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเท่านั้นเองตอน6เดือนสุดท้ายก่อนปลดประจำการทุกคนก็กลับบ้านบ่อยขึ้นก็ถูกเพื่อนฝูงชักชวนกินเหล้าอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ถึงบ้านในกลุ่มของแกนะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 คนที่อยู่จังหวัดเดียวกันบางคนก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วยเพื่อนในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่จะมีคนเดียวก็คือไอ้โตครับไอ้โตนี่เป็นคนออกจากเกเกผ่านหาเรื่องแล้วก็ชอบลักขโมยของที่มันจะขโมยก็คือเงินทองของใช้ทหารด้วยกันเคยโดนจับได้แล้วต้องโทษมาแล้วแต่ไอ้โตก็ไม่เข็ดคงจะเป็นเพราะสันดานของมันพวกเพื่อนๆก็เอือมระอากันทุกคนแต่ก็ทนคบกับมันเพราะว่ามันเป็นคนใจถึงไม่ยอมให้ใครมารังแกมันจะออกหน้าเสมอเวลามีเรื่องเป็นคนมีความรู้น้อยชอบใช้กำลังมากกว่าสมองพวกเพื่อนๆก็จะไหว้วานขอแรงในการทำกิจกรรมอะไรไอ้โตไม่เคยขัดช่วยได้เสมอนี่คือข้อดีของมันที่ทำให้เพื่อนๆนี่ทนคบมันอยู่มีอยู่อาทิตย์นึงหลังจากที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันไอ้โตซื้อทั้งขนมและอาหารมาเลี้ยงทุกคนในวันที่กลับมาถึงกองร้อยทุกคนก็แปลกใจตามปกติไอ้โตไม่ค่อยจะมีเงินทั้งเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมันไม่เคยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้ปล่อยกลับบ้านไอ้โตมักจะกินเหล้าและเที่ยวผู้หญิงตามซ่องอยู่เสมอไอ้โตมันบอกกับทุกคนว่าได้ลาภลอยมาแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรจนครั้งต่อมาได้กลับบ้านอีกไอ้โตก็ชวนคุณวิเชียนและไอ้ดำเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยมันหาเงินหน่อยเพื่อนๆก็ประหลาดใจว่ามันจะไปหาเงินด้วยวิธีไหนมันไม่บอกจนกระทั่งพาเพื่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ตามที่รู้จักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นทีเดียวไอ้โตแอบเข้าไปขโมยพระในศาลาโดยให้เพื่อนสองคนดูต้นทาง บอกตามตรงว่าคุณวิเชียนกับไอ้ดำต่างก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธแต่ทนการขอร้องเขามันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะวิเชียนก็ดูต้นทางส่วนไอ้ดำถูกไอ้โตให้ไปเป็นผู้ช่วยในการงัดแงะประตูศาลามันบอกว่าเคยขโมยไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่มีหลายองค์เป็นพระเก่าแก่ทั้งนั้นมันเอาไปขายพักพวกกันได้เงินมาสบายสบายมันก็เลยติดใจคุณวิเชียนสาบานไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวบาปแล้วก็กลัวติดคุกในครั้งนี้ไอ้โตเอามาสององค์เป็นพระบูชาทองเหลืององค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระแกะด้วยศิลาแรงอีกองค์หนึ่งคุณวิเชียนก็รีบแยกย้ายกลับทันทีไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆที่มันพยายามยัดเยียดให้ตั้งแต่นั้นมาคุณวิเชียนก็พยายามห่างจากมันแล้วก็รู้ว่ามันก็แอบไปทำอีกหลายครั้งส่วนจะมีใครไปกับมันบ้างนี่ไม่รู้จนกระทั่งปลดประจำการทุกคนก็แยกย้ายกันคุณวิเชียนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในหมู่บ้านเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีใจรักในทางนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องเขายึดอาชีพทำนากันไปแต่ว่ากรรมเวรในครั้งนั้นก็ตามมาชำระคุณวิเชียนเข้าจนได้วันหนึ่งเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าคนหนึ่งมาให้ซ่อมแกลองคันเร่งเช็คเครื่องดูขณะที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างรถเจ้าขาตั้งรถเกิดขยื่นจนรถล้มแฮนด์ของรถกระแทกเข้าที่เบ้าตาข้างขวาของคุณวิเชียนอย่างแรงผลปรากฏว่าเจ้าดวงตาที่เคยดูต้นทางให้เขาขโมยพระก็เลยบอดสนิทตั้งแต่นั้นมาส่วนเจ้าโตนั้นก่อนที่คุณวิเชียนจะประสบอุบัติเหตุประมาณ5วันคุณวิเชียนก็ได้ไปเยี่ยมมันที่โรงพักเพราะว่าเมียมันมาส่งข่าวว่าไอ้โตโดนข้อหาตัดเศียรพระพุทธรูปซึ่งมันบอกว่าทำมาหลายครั้งแต่เพิ่งมาพลาดคราวนี้มันโดนจับพร้อมกับเพื่อนมันที่คุณวิเชียนไม่รู้จักอีก2คนคุณวิเชียนยังบอกมันว่าเลิกเถอะอย่าทำอีกเลยมันก็ยังรับปากว่าเห็นจะพอแล้วไอ้โตติดคุกอยู่เพียง7ปีคุณวิเชียนก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าไอ้โตตายแล้วคุณวิเชียนไปดูศพมันด้วยหัวใจห่อเหี่ยวและเวทนาก็นึกในใจว่านี่ละนะกรรมเวรถึงจะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ยังชดใช้ไม่หมดนะคุณวิเชียนกับไอ้โตคงใช้นี่ต่อพุทธศาสนาหมดแล้วเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ข่าวคราวก็ไอ้ดำไงล่ะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหนอได้รับชะตากรรมอะไรหรือยังก็ไม่รู้น่าเป็นห่วงจริงๆ
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องทวงที่วัดจบไปแล้วก็เริ่มด้วยขโมยของวัดอีกนิดหนึ่งนะค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับถ้าเรามามองย้อนอดีตเราเกิดมาจนถึงป่านนี้นี่นะครับถ้าเราเทียบกับดวงตะวันนี่บางคนก็บ่ายสี่โมงเย็นแล้วแวบๆนะนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะบางคนก็ห้าโมงเย็นบางคนก็บ่ายสามอย่างผมนี่บ่ายสามบ่ายสี่แล้วถ้าเราอายุไขคน80จมูกเรา80เนี่ยโชคดีแล้วนะ80เนี่ยปกติแล้วนี่อยู่ประมาณทั้ง 1% ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราตอนนี้60เนี่ยก็เหมือนบ่ายสี่โมงเข้าไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปถึงขนาดว่าเรื่องเงินทองพอวางได้ก็วางพอละได้ก็ละนะครับเงินทองมากมายก่ายกองของเราก็ไม่สามารถที่จะไปแลกสุขภาพที่แข็งแรงของเราขึ้นมาได้เลย

0: แกงขี้เหล็กมั่งต้มผักต้มปลาไปเรื่อยแต่ไข่ไก่ไข่ต้มนี่กินดีท่านผู้ฟังวันละฟองได้ถึงอายุมากก็ทานได้นะเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่ามันมีประโยชน์สมัยก่อนก็บอกอย่ากินไข่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วกินก็ได้นะครับวันละฟองอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยต้องกินประมาณสัก 3-4 วันนะครับสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังกินไข่กินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมันอยู่ที่ว่า1กินให้หลากหลายเราไม่สามารถเลือกหรอกตัวนั้นมีวิตามินนั้นตัวนั้นมีวิตามินนั้นเราเลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางคนนี่มีข้อจำกัดแต่บางคนเขามีข้อมีเขาเรียกว่ามีทุกอย่างฉะนั้นอาหารกินให้หลากหลายแล้วก็กินวนกันไปสลับกันไปเมนูอาหารกินไข่บ้างโอเคแล้วก็สำคัญคือกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกินเยอะนะกินแต่พออิ่มพระท่านบอกถ้าเรากิน35คําอิ่มนี่พอ30เราก็หยุดละกินน้ำตามนะครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดก็จะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะท้องจะได้ไม่อืดนานถ้าเราเคี้ยวละเอียดไวอาหารย่อยไวมันก็สบายตัวไวท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาทานข้าวเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำตามพอประมาณนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องการกินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากแล้วก็แต่เขาบอกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ที่ครัวเหมือนกันนะครับกินอาหารสะอาดกินอาหารเป็นเวลากินอาหารถูกสุขลักษณะกินอาหารที่พอเพียงก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะครับรสชาติอร่อยจริงนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ที่จะพึงได้เหมือนปุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะครับปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้เราอยากจะให้มันงามเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับถ้าปุ๋ยดีต้นไม้มันก็งามก็แข็งแรงใส่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันแข็งแรงโดยธรรมชาติบ้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้เราฟังว่าน้ำมังคุดของเรานะมีขายที่ไหนบ้างฟังดูครับท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาได้หรือโทรเอาก็ได้นะครับผม
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเป็นเรื่องของโกงกินเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาเรื่องโกงกินกันมั่งนะครับเพราะคนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ต้องเอาอย่างเช่นยายพัดนี่คนมีอันจะกินอยู่ในตลาดขนาดกลางแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตอะไรนักหนายายพัดที่เลิกกับผัวตั้งแต่ยังสาวมีลูกด้วยกัน5คนซึ่งไม่แปลกอ่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันก็ยังไม่ถึง30ด้วยกันแล้วก็สามียายพัดก็ไปได้เมียใหม่จะมีลูกด้วยกันทั้ง3คนส่วนยายพัดไม่ยอมมีสามีใหม่แต่ทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้ง5คนด้วยความขยันส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถึงได้เลิกค้าขายเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัย50กว่าแล้วก็เลยอยากเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทำแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดโดยการไปทำบุญถวายอาหารถวายเพลตั้งแต่นั้นก็เรียกกันว่าโยมอุปถากันแหละวัดในชุมชนเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบ100ปีในพื้นที่กว่า60ไร่นะคือวัดเนี้ยนะก็กว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากฐินและงานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินแล้วก็ยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆเข้าไปด้วยถึง2คนปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าแล้วก็กฐินแล้วก็งานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาอาสันหบูชาและวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยวัดแต่ละวัดต่างต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทำกำแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้หายากคนรวยก็มักจะไปสร้างไปทำบุญกับวัดที่เจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่มีวันหนึ่งยายพัดก็เอาซองผ้าป่ามาให้คุณเกษมที่เล่าเรื่องเนี้ยกำเบ้อเร่อเลยบอกให้ช่วยแจกพอคุณเกษมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทำผ้าป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งคุณเกษมรับไว้แกก็บอกอีก3วันจะมาเก็บซองเพื่อเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณเกษมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องจากตัวแกนะแจกไปหมดแล้วอ่ะทั้งชุมชนแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ได้เหมือนกับที่แกให้อ่ะคือบอกให้เอาไปช่วยแจกเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้ำไปซ้อนกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณเกษมก็ต้องเอากระมิดกระเมียนเอาไปแจกคนที่รู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องคุณเกษมเองต้องเอาแบงค์ร้อยไปแลกเอาแบงค์20มาใส่ซะเองจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วรับมาดูเหมือนคนที่ได้รับแจกเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักอ่ะยายพัดนี่ให้มา30ซองแต่คุณเกษมใส่เองเกือบครึ่งแล้วเย็นวันนั้นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณเกษมก็เลยให้แกจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปที่ไหนได้พอวันรุ่งขึ้นแกเอามาให้อีก20ซองคุณเกษมลมออกหูเลยเพราะที่แจกไปเมื่อวานก็ถือว่าหน้าแข็งหน้าหนาพอแล้วและที่ได้มาใหม่20ซองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครได้อีกครั้นจะออกไปไกลก็เสียงานเสียการเปล่าๆก็เลยต้องแคะกระปุกออมสินเอาเศษเหรียญบาทใส่บ้างเหรียญ5ใส่บ้างเป็นเงิน100กว่าบาทแล้วก็เหลือเหรียญ5เอาไว้ก่อนจะหากระปุกใหม่ใส่เอาโชคเอาชัยคุณเกษมบอกว่าจะเอาไปให้แกตอนเย็นแต่แกเหมือนจะใจร้อนเพราะว่าเอามาให้ตอนเช้านี่ตอนบ่ายแกก็เดินมาเอาคืนแล้วที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200กว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้ววะนี่เสมช่วยยายอีกสัก10ซองนะยายพัดพูดหน้าตาเฉยเลยโอ้ยายไม่ไหวแล้วล่ะผมเองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานน่ะผมก็ใส่เองอ่ะนะวันนี้ผมก็ใส่เองอีกอ่ะทุบกระปุกแล้วนะยายคุณเกษมต้องรีบออกตัวเอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆยายพัดคอนประหลับประเหลือกก่อนที่จะขอตัวคุณเกษมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆเพราะรอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกงวดที่3นี่อีกนอกจากเรื่องซองผ้าป่าซองกฐินที่แกถนัดแล้ว คุณเกษมยังรู้มาอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอดแล้วก็มีกรรมการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานแกนั่นแหละโดยที่พระเนนเองก็ว่าอะไรไม่ได้กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดจะเอาผ้าป่าไปทอดเนี่ยแกไปว่าจ้างคณะกลองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถสองแถวใหญ่ถึงสองคันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณ7โมงเช้าเห็นจะได้ก็จะต้องเดินทางใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเอาซองทั้งหมดมาแกะนับกันเพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายกับทางวัดไปวันนั้นคุณเกษมก็ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจนคณะกลองยาวต้องขึ้นไปนั่งตีบนหลังคานอกจากนี้ยังมีคนที่เอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะว่ามีรถไล่ตามขบวนร่วม10คันเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียงกลองยาวก็ดังกระหึ่มระทึกกึกก้องทีเดียวสร้างความคึกคักแล้วก็ให้ความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการเปลี่ยนเรือนไม้แล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยู่กับซองผ้าป่าที่ยายพัดกับลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยคุณเกษมก็เข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนับได้แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่น่าเป็นไปได้ลำพังคุณเกษมคนเดียวก็หมดไปเกือบ500บาทแล้วแล้วคนอื่นๆที่นับหน้าถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100บาทแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงเนี่ยมีไม่กี่ซองเท่านั้นเองรายการนี้ต้องมีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แท้แต่ไม่มีใครพูดต่อหน้าเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งสองครั้งแต่ยายพัดทำเป็นกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆคุณเกษมไม่ยอมรับไปช่วยแจกซองอีกแล้วแต่จะใส่ให้เลยให้เต็มทีก็20บาทเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกแล้วแต่ยายพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกอ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกลองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกลองยาวนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถสองแถวพวกแช่รถปิกอัพรถกระบะที่เขามาด้วยก็น่าจะพอแล้วสำหรับคนที่จะมา
0: พักสักครู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องโกงกินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อจบอีกตอนหน้าก็จบแล้วด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับขวดหนึ่ง360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสะอาดถูกหลักอนามัยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดท่านผู้ฟังที่ซื้อนามคุดไปกินแล้วเนี่ยนะครับก็ขอย้ำนิดหนึ่งว่าให้เขย่าก่อนนะครับเพราะว่ามันข้นเขย่าให้มันข้นก่อนไม่งั้นบางทีมันเทไม่ออกนะครับอย่าลืมเขย่าด้วยแล้วก็สังเกตว่าปากขวดนี่ถ้ามันบุบนะครับถ้ามันบุ๋มลงไปเปิดแล้วมีลมเข้านี่แสดงว่ามันดีอยู่แต่ถ้าเปิดแล้วไม่มีลมเข้าหรือว่าถ้ามันเป็นรอยแตกนะครับอย่าไปกินนะครับท่านผู้ฟังนั่นคือถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะครับถ้าลมเข้าแล้วมันก็จะเสียนะครับท่านผู้ฟังครับก็สังเกตดูนะครับถ้าเสียยังไงก็แจ้งคนขายว่าขวดเป็นยังไงแบบไหนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ้ามีลายก็ส่งลายให้เขาเนี่ยมันแตกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ท่านผู้ฟังครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วก็ไปทุบปากขวดนะกินจนหมดแล้วฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับฟังเสียงของคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะเป็นกระเพาะนี่บางทีมันไม่ตายแต่ว่ามันก็ทรมานดื่มแล้วจะดีหรือไม่ดียังไงฟังดูพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งชื่อ
4: วันชัยทองค่ะ
3: ชัยทองแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: อายุ77ค่ะ
3: 77ปีนะอีกเท่าไหร่อีก23ปีถึง100 อยู่บ้านเลขที่อะไรคร
4: ับ เลข60เลขที่69ทับ1ค่ะ
3: 69ทับ1บ้าน
4: จะบก
3: ตำบล
4: ประทัดบุ
3: อำเภอ
4: ปราสาท
3: จังหวัดสุรินทร์
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แถวนี้เขาพูดลาวหรือพูดเขมร
4: พูดเขมร
3: ค่ะเขมรนั่นเมื่อกี้เห็นแม่พูดลาวได
4: ้ฉันพูดลาวได้อยู่ค
3: ่
4: ะ
3: เว้าลาวได
4: ้เป็นคนลาวทางร้อยเอ็ด
3: เราบอกเขมรได้บ
4: ่เว้าได้น้อย
3: ๆบ่ได้น้อย
4: บ่ค่อยคือปานใด
3: ขอสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเผื่อว่าให้คนทางภาคกลางเขาฟัง
4: จ้ะ
3: นะครับว่าคนที่สุรินทร์เขาก็กินดีเหมือนกันเดี๋ยวผมถามก่อนถามว่าก่อนมากินนี่มันเป็นอะไรบ้างสุขภาพ
4: เป็นไอ้ความดันสูงค่ะ
3: ความดันสูงอย่างเดียว
4: ก็เป็นโรคไอ้กระเพาะด้วยไอ้เกี่ยวกับมดลูกหย่อนด้วย
3: เป็นเจ็บกระเพาะ
4: จ้ะโรคกระเพาะมันปวดท้อง
3: ปวดท้อง
4: จ้ะ
3: แล้วก็มดลูกหย่อน
4: จ้ะ
3: เอาถามทีละอ
4: ย่าง กดกดไหลไหลย้อนด้วย
3: กดไหลย้อน
4: จ้ะ
3: ความดันสูงมันเป็นยังไงแม่
4: มันแน่นแล้วมันก็ไปตรวจหมอเขาเพราะว่าตรวจ 2-3 ครั้งที่ประสาทเวียนปวดหัวด้วยค่ะ
3: ปวดหัวเวียนหัวโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลประสาทเขาบอกว่าเป็นความดันสูง
4: จ้ะ
3: เขาบอกไหมว่า
4: เขาวัดตั้ง3ที
3: วัด
4: ได้190ค่ะ
3: 190
4: จ้ะแต่ก่อนไม่ถึงตอนนั้น
3: นี่เป็น
4: มาที่เพิ่งจะเป็นยังไม่นานเท่าไหร
3: ่อ๋อครับผม
4: แล้ว5-6เดือนหรือมั้ง
3: 5-6เดือน
4: เป็นความดันนี่อย่างเพิ่งจะเป็นเร็วๆนี่แหละ
3: ทำให้เวียน
4: ยังไม่ได้ยาทำ
3: ยังไม่ได้กินยา
4: ไปกินแต่ยานี่แหละกินตัวนี้ก่อนไปตรวจแล้วไม่มีโรคเขาบอกยายไม่มีโรคดอกเขาบอก
3: ที่ไหน
4: ที่ไออนามัยบ้านไพรค่ะ
3: อ๋อจ้ะเอาล่ะทีนี้ไอกดไหลย้อนกับกระเพาะอาการมันเป็นยังไง
4: มันเวลาเรากินข้าวกินอะไรอิ่มแล้วมันกืนน้ำไม่ค่อยลงทานยาก็มันก็ติดคอ
3: เ
4: ม็ดน้อยๆก็ติดคอค่ะแล้วมันแน่นขึ้นมาแข็งแข็ง
3: และท้อง
4: จ้ะแล้วท้องมันก็เป็นท้องป่องมานานแล้วเป็นก้อนๆตรงนี
3: ้ครับ
4: เวลายืนแล้วมันเป็นก้อน
3: เป็นก้อน
4: จ้ะเป็น
3: เห็นว่าม
4: ี
3: เกี่ยวกับมดลูกเป็นอะไร
4: มดลูก
3: มัน
4: สมัยแต่ก่อนเราคลอดกับไอ้นั่นนะ
3: คลอดเอง
4: คลอดเอง
3: กี่คนมีลูกกี่คน
4: 6คนค่ะ
3: 6คนโอ้ทำงานหนักนะมดลูกทำงานหนักมีลูก6คนคลอดเองหมดด้วย
4: คลอดเองหมดแต่หมอตำแย
3: ครับก็เขาบอกว่าเป็นมดลูกหย่อนอาการมันจะทำให้เราเป็นยังไงยืนนานหน่วงมันปวด
4: เจ็บเอว
3: ปวดเอว
4: เจ็บหัวเข่า
3: เจ็บหัวเข่า
4: ก็พาล่มเรื่อยๆเลยแล้วล่มตั้งหลายครั้งแล้ว
3: ครับผม
4: เวลาไปดำนาดำไรหาบข้าวไปส่งคนดำนาเขาลื่นในทุ่งนา
3: ครับผมไปหาหมอหมอเขาได้เคยไปหาหมอตรวจดูไม่เคยกับมดลูก
4: ตรวจดูค่ะ
3: หมอเขาว่าเป็นอะไร
4: เขาว่ามันมีเยื่อขาวๆเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาตรวจก็ค่อยมาดูอีกมันอักเสบนะคะ
3: มัน
4: ก็เจ็บจิตเวลาเราฉี่ไปแล้วมันอักเสบ
3: เคยไปรักษาไหม
4: เคยไปให้เขาตรวจดูแต่ไม่ได้รักษาเราซื้อยากินเอง
3: ซื้อยากินเป็นมานานยัง
4: มานานแล้วเป็นปี2ปีแล้ว
3: ปี2ปีแล้วครับที่รู้ว่าเป็นเจ็บมดลูก
4: อย่าง
3: เงี้ยแล้วได้ยินน้ำมังคุดอย่างไรนะ
4: นี่คุณตานี่แหละแกนอนฟังวิทยุแกก็บอกว่ายายเปิดได้ยินแกว่ายายไปซื้อยานี่มากินบอกลูกชายลูกชายก็โทรไปบอก
3: คนไหนคน
4: นั้นคนที
3: ่อ๋อไปคนไปซื้อวันนั้นซื้อมากี่ขวด
5: 6ขวด
3: 6ขวดเลยโอ้โหซื้อมา6ขวดคือก็ซื้อมาให้คุณแม่ได้ดื่มโอเคแล้วที่คุณแม่เล่าคือคุณแม่ป่วยจริง
5: ๆครับ
3: คือสุขภาพไม่ดีจริงๆครับ
5: แม่ก็ดื่มพ่อก็ดื่มผมก็ดื่ม
3: อ๋อดื่มกัน3คนเลย ดื่มกันทั้งครอบครัว
5: พ่อผมก็ไม่สบายเลย
3: ครับผมเอาถามคุณแม่ต่อว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เอาพอดื่มไปเป็นยังไงบ้าง
4: ดื่มไปมันหมด 2-3 ขวดมันถึงไหล่ตามขาตามแขนเพราะว่ามันเป็นนานแล้วขาแข็งนะมันปวดนะมันก็ไล่มาปวดตามตัวตามอะไร
3: ครับ
4: แล้วนี่ค่อยหายปวดแล้วค่อย
3: ขาก็ตอนนี้หายปวด
4: มันเจ็บหัวเข่ายังไม่หายเอวกับหัวเข่ายังไม่หาย
3: อ๋อแล้วมีส่วนไหนมันดีขึ้นบ้าง
4: ส่วนในท้องในอะไร
3: ในท้องที่ว่าเป็นกดไหลย้อนเป็นอันนี้ไม่เป็นละ
4: จ้ะ
3: แล้วก็อาการที่ว่าเวียนหัวความดันเป็นยังไงบ้าง
4: ความดันไปห้ามเขานัดไปเจาะเลือดแล้วก็ไปดูเขาว่าไม่มีโรคอะไรเลยยาย
3: อ๋อดีเลย
4: 2-3 เดือนค่อยมาดูใหม่ครับ
3: ครั้งล่าสุดนี้ไปดูตอนกินไปได้กี่ขวด
4: กินได้ในเวลา2ขวดนี่แหละ
3: ก็ไปตรวจ
4: จ้ะ
3: เขาบอกว่าความดันไม่มีแล้วอ๋อแค่นี้ก็ฟุ้มแล้ว
4: เขาจะให้ไปโรงพยาบาลฉันก็ว่าโอ้คุณหมอฉันไม่มีไอ้รถพาไปลูกเต้าก็ไม่อยู่มีแต่ฉันคนแก่2ตัว2คนฉันว่างี้เนาะมีแต่ฉันก็ถ้าโทรหารถไปบางทีเขาให้นอนนู่นไม่มีใครดูเช่นนั้นก
3: ็
4: ไม่ไปไปอนามัยอนามัยก็ส่งไปบ้านใครอีก
3: ก็คือ
4: เขาก็นัดให้ไปฟังผล
3: ความดันลงแล้วปกติแล้วกดไหลย้อนก็หายแล้วกระเพาะท้องก็ไม่เจ็บแล้วแล้วอาการมดลูกหย่อนเป็นยังไง
4: มด ลูกหย่อนก็ดีแล้วค่ะ
3: ดียังไงครับเราสังเกตได้ยังไง
4: ก็มันไม่เจ็บไม่อะไรเราอันนี้ไปมันก็ไม่ปวด
3: ไม่เจ็บเหมือนเดิม
4: จ้ะ
3: แต่ก่อนมันเจ็บ
4: แต่ก่อนมันจะปวดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเรายกของหนักของอะไร
3: แต่ตอนนี้ก็คือยังมีปวดขาอยู่เนาะ
4: จ้ะ
3: มีปวดขาอยู
4: ่
3: แต่ว่าพอทนได
4: ้แต่หูมันดังนานแล้วนี
3: ่หูมันดังยังไง
4: พูดเหมือนกับลมมันออกหูดังมึน
3: มันเป็นมานานยัง
4: มาในหลายปีแล้วแต่ก่อนรถชนกันลูกชายพาไปกรุงเทพกลับมารถชนกันที่นี่ฉันก็ไปหาหมอ
3: ครับผม
4: หมอไอ้ที่รวมแพทย์นะเขาบอกว่าแกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะยายระวังนี่เนาะเลยไม่ไปสักทีแบบดังอยู่อย่างนี้แหละมันตั้งแต่ปีเท่าไหร่หรอกฉันก็จำไม่ได้
3: ครับก
4: ็4 5 6ปีแล้วแหละ
3: อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่านี่คือเสียงของคุณแม่สุวรรณชัยทองอายุ77ปีได้เล่าถึงประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดของตัวเองนะครับมดลูกหย่อนก็ดีขึ้นกดไหลย้อนกระเพาะดีขึ้นความดันก็หมอบอกว่าปกติไปตรวจมาแล้วทางผมก็ดีใจด้วยเป็นความจริงเนาะแม่เนาะแต่ท่านผู้ฟังแถวปราสาทฟังแล้วสงสัยมาถามที่บ้านได
4: ้
3: จริงเท็จยังไงก็มาถามดูนะครับเชื่อไม่เชื่อแต่อยากจะให้ทดลองนะครับไม่อย่าเชื่อง่ายเกินไปก็ไม่ดีปฏิเสธเลยก็ไม่ดีเพราะบางครั้งการปฏิเสธอะไรที่มันแบบดีๆอาจจะไม่ได้เจออะไรดีๆนะครับแต่ถ้าเราเชื่อเลยก็ไม่ถูกต้องแต่ลองได้360บาท6ขวดซื้อมาแม่ทานไป6ขวดเนาะครับผมก็ดีใจกับคุณแม่เนาะอยู่ให้ครบ100ปีครับให้คุณป้ารักษาเทวดาคุ้มครองแม่ครับผมสวัสดีครับ
4: สมพรฝากค่ะ
3: ครับผม

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานเรื่องโกงกินตอนที่2กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: แต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียวเพราะรถสองแถวก็เป็นคันเก่ากลองยาวกับคณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งก็อย่างว่าแหละท่านผู้ฟังใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมการกระทำนั้นตามสนองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาวัดที่จะเอาผ้าป่าไปทอดเสร็จแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุตัวยายพัดหมดสติคาที่ขาของแกถูกตัดทิ้งทั้งสองข้างเพราะถูกอัดจนเละเทะไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตคาพวงมาลัยทุกวันนี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอะว่าธุรกิจบุญไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมั้งที่เกิดจากบาปล้วนๆบาปที่หากินกับพระกับวัดแท้แต่สำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกันครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับไม่ทราบว่าคิดยังไงก่อนจากกันวันนี้เล่าเรื่องนายกำมลที่จังหวัดตราดครับตลาดเก่าจังหวัดตราดนั่นนายกำมลเนี่ยอายุประมาณสัก30เศษอยู่กับนางวรรณามาหลายปีแล้วทั้งคู่เปิดร้านขายของประเภทโชว์หวยอยู่ที่บ้านนี่ตลาดเก่านั่นแหละการค้าขายก็เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในตลาดที่อยู่นะมีร้านค้านายกำมลเนี่ยร้านเดียวที่ใหญ่กับเพื่อนเลยบริเวณหน้าร้านค้าของนายกำมลเนี่ยจะมีสายไฟฟ้าพาดผ่านพวกฝูงนกกระจอกก็ชอบมาเกาะเล่นกันเต็มไปหมดพอนายกำมลเห็นเขาก็เกิดความมันมือเอาหนังสติ๊กใส่ลูกกระสุนยิงฝูงนกกระจอกเหล่านั้นเพื่อทดสอบความแม่นของตัวเองซึ่งปรากฏว่าฝีมือการยิงของนายกำมลนั้นแม่นมากพอปล่อยลูกกระสุนออกไปคราวไหนเป็นต้องโดนนกกระจอกร่วงหล่นลงมาบนพื้นทุกครั้งทีเดียวจากนั้นนายกำมลก็เอานกกระจอกที่ตกลงมาตายเนี่ยเอาไปทำอาหารกินเช่นทอดบ้างแกงบ้างพอกินเข้าไปก็เกิดติดใจในรสชาติเนื้อนกกระจอกนับแต่นั้นมานายกำมลก็ยิงนกกระจอกที่มาเกาะสายไฟอยู่เป็นประจำแล้วในที่สุดพวกนกกระจอกก็รับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวมันเองมันมาเกาะสายไฟแถวหน้าร้านนายกำมลแล้วไม่ปลอดภัยพวกมันก็เลยพากันบินไปเกาะที่อื่นเมื่อไม่มีนกกระจอกมาเกาะสายไฟที่หน้าบ้านนายกำมลก็ต้องปั่นรถจักรยานไปตามทางที่มีแนวของสายไฟพาดผ่านพอเจอนกกระจอกเกาะอยู่ที่ไหนนายกำมลก็จะจอดรถแล้วก็หยุดยิงเสร็จแล้วก็จะปั่นรถหาต่อไปอีกเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนายกำมลก็จะกลับมาบ้านพร้อมกับนกกระจอกพวงใหญ่แทบทุกครั้งวันหนึ่งนายกำมลปั่นจักรยานออกไปจากบ้านเพื่อล่านกกระจอกมาทำอาหารกินตามเคยวันนั้นพอเห็นว่ายิงได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจจะกลับบ้าน ระหว่างทางที่ปั่นมาถึงเสาไฟข้างทางต้นหนึ่งเผอิญไปเห็นนกกระจอกเกาะสายไฟอยู่ตัวหนึ่งด้วยความที่ยังมันมืออยู่ก็เลยจอดรถแล้วก็ง้างหนังสติ๊กเล็งไปที่นกตัวที่ว่านี้หลังจากที่ปล่อยลูกกระสุนออกไปแล้วปรากฏว่าโป๊กโดนเข้าที่หัวมันอย่างจังร่างมันปลิวไปตามแรงลูกกระสุนแล้วก็ขาดใจตายทันทีแต่ร่างของมันไม่ได้ตกลงมาที่พื้นเนื่องจากไปติดอยู่ตรงซอกของเสาไฟแต่นายกมลแกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแกยังยิงซ้ำให้มันตกลงมาแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนด้วยความเสียดายนายกมลก็ปีนเสาไฟขึ้นไปเพื่อที่จะเอานกกระจอกตัวนั้นลงมาให้ได้นายกมลปีนจนเกือบจะถึงยอดเสาพอได้ระยะที่จะเอามือหยิบได้ปรากฏว่ามือของแกเกิดพลาดไปจับถูกสายไฟเพราะหามยามสวยยังไงไม่ทราบสายไฟเส้นนั้นรั่วพอมือนายกมลไปสัมผัสถูกครับมันก็ดูดอย่างจังเลยกระแสไฟวิ่งแล่นจากมือผ่านไหล่เข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆจนนายกมลหมดสติร่วงหล่นสู่พื้นดินเสียงดังตุบจากเหตุการณ์คราวนั้นปรากฏว่านายกมลเสียชีวิตคงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนายกมลนั่นคืออะไรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของความเกลียดความโกรธเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นกรรมชนิดนึงถ้าไม่เจอเองหรือว่าคนใกล้ชิดเจอเข้าก็จะคิดว่าไม่จริงแต่สำหรับพ่อของคุณวิทยาเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าพ่อได้เห็นมาแล้วด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปู่พ่อคุณวิทยาเล่าให้ฟังเพราะตอนคุณวิทยาเกิดมานะปู่ตายไปแล้วพ่อแต่งงานอายุตั้ง35ปีพ่อบอกว่าแต่งงานช้าเลยมีลูกไม่ทันใช้เกิดชาติหน้าต้องแต่งให้เร็วๆหน่อยจะได้มีลูกเต้าที่เติบโตตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่แก่เท่าพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกๆอยากจะให้ลูกคนโตมีครอบครัวซะก่อนที่พ่อจะเป็นอะไรไปตอนนั้นปู่อยู่กับย่ามีลูก3คนแล้วพอต่อมาย่าตายปู่ก็ไปมีเมียใหม่พอปู่มีเมียใหม่แล้วปู่ก็ไม่ค่อยได้สนใจลูกๆแต่เมียใหม่ของปู่ก็ไม่มีลูกตอนหลังเมียใหม่ของปู่ก็เอาลูกของย่าไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวรักใคร่เหมือนกับเป็นลูกจริงๆแต่ปู่นะเป็นคนใจร้อนมักจะก่อเรื่องก่อราวสมัยนั้นอาชีพของปู่ก็คือทำนาปีละครั้งหนึ่งไม่ได้ทำปีละสองหนสามหนเหมือนปัจจุบันเขาทำกันทำนาก็ต้องอาศัยแรงวัวแรงควายปู่ก็เลี้ยงควายเอาไว้หลายตัวมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันดื้อมากปู่เกลียดมันจนเข้ากระดูกดำแต่ปู่ก็ไม่ขายไปพ่อเป็นลูกชายคนโตก็ถามปู่พ่อไม่ชอบมันก็ขายมันไปไม่ได้หรือพ่อทำไมจะไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วพ่อทำไมไม่ขายมันไปล่ะปู่ก็นิ่งเงียบไปแล้วก็หัวเราะเสียงหัวเราะของปู่นี่พ่อไม่เข้าใจปู่หัวเราะทำไมแล้วก็ทำไมต้องหัวเราะแบบนั้นด้วยปู่ไม่ยอมบอกว่าทำไมปู่จึงไม่ขายแต่ว่าปู่นะหัวร้ายกับมันมากใช้มันอย่างไม่ปราณีปราศัยพอดื้อปู่ก็ตีไม่ได้ไม้กระบองเสร็จแล้วก็ใช้ไถนาไม่หยุดไม่หย่อนใช้ลากข้าวอย่างหนักบรรทุกป้อนข้าวเต็มล้อลากมันลากแทบจะไม่ไหวนะพ่อเห็นว่าปู่นะหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจพ่อสังเกตว่าเอะอะอะไรปู่ก็ใช้แต่ไอตัวเนี้ยมันชื่อไอหลางเป็นควายที่แข็งแรงเสียอย่างเดียวมันดื้อรั้นนะผสมกับไม่ยอมเชื่อฟังปู่ไม่ได้เรียกมันว่าไอหลางนะแต่ตั้งชื่อใหม่เรียกมันว่าไอดื้อไอ้ดื้อของปู่นี่มันยังไงมันก็ดื้อเหมือนเดิมมันยิ่งดื้อมากขึ้นเมื่อปู่ใช้งานมันหนักๆเหมือนมันจะรู้อย่างนั้นแหละนะพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างนั้น
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: 眠啦，
1: 嗯，
0: 拍困耐，
2: 我见烦气，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินท์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังกับผมพันโทไพโรจน์พนารินก็อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับในเหตุของการสุขภาพดีเนี่ยนอกจากอาหารการกินที่ผมเคยเล่าไปแล้วอันหนึ่งก็คือการออกกำลังกายไม่ต้องไปซีเรียสนะวางแผนใส่ชุดกีฬาซื้อรองเท้านะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านผู้ฟังเราเห็นบางคนบางที่แม้แต่ตัวผมเองนี่โอ้โหต้องมีเครื่องออกกำลังกายซื้อมานะครับเครื่องวิ่งซื้อมาวิ่งได้ไม่กี่วันก็มันก็เบื่อนะครับคือให้มันเพลินนะเพลินยังไงก็คือการออกกำลังกายแบบเพลินๆก็การเดินตลาดเดินไปดูนู่นดูนี่ปลูกผักปลูกหญ้าเคลื่อนไหวร่างกายนะครับไม่ต้องไปหักโหมมากแต่ถ้ามีเวลาว่างจริงๆนี่ให้เราเดินเดินวันละครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังเดินแล้วก็แกว่งแขนอายุมากแล้วไม่ต้องไปโหมนะครับแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาเดินวันละครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันเนี่ยร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะว่าหัวใจจะแข็งแรงระบบสูบฉีดโลหิตเนี่ยมันจะดีเลือดมันจะดีเลือดลมจะดีถ้าได้ดื่มน้ำมังคุดช่วยเข้าไปโอ้โหท่านสังเกตนะครับออกกำลังกายนี้ทำงานนี้หลายคนที่มาเล่าให้ผมฟังว่ากินน้ำมังคุดแล้วเนี่ยมันทำงานได้แทบทั้งวันออกกำลังกายมันจะทนทานมากนะครับคนเราเนี่ยระบบหมุนเวียนโลหิตมันสำคัญออกกำลังกายมันก็จะสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังเพราะว่าเส้นเลือดเนี่ยทำหน้าที่นำสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายเอาเส้นเลือดมาต่อกันเนี่ยเขาบอกว่ามันพันรอบโลกได้มันยาวเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยนะครับมันเหมือนท่อส่งน้ำวิ่งไปทั่วร่างกายทีนี้ไอ้ตัวเครื่องปั๊มน้ำนี่มันก็คือหัวใจหัวใจเรามีเครื่องปั๊มนะครับเครื่องปั๊มดูดเลือดเก่าออกมาเอามาฟอกให้มันดีแล้วก็ปั๊มเลือดใหม่ไปเลี้ยงนะครับเราก็ต้องระวังอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้เครื่องปั๊มมันเสียอย่าให้ท่อส่งน้ำมันเสียท่อส่งเลือดก็จะให้มันเสียนะครับเครื่องปั๊มของเราเนี่ยมันก็ทำงานตลอดเวลาโอ้โหมันสุดยอดเครื่องยนต์จริงๆมีใครเคยพักมั้งไม่มีนะหัวใจใครเคยบอกโอ๊ยฉันเหนื่อยฉันพักแล้วก็คือเอาไปเผาท่านผู้ฟังนะถ้าได้พักแล้วคือเผาแน่นอนนะมันเต้นตลอดเวลา72ครั้งต่อนาทีมันก็เต้นอยู่งั้นแหละตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักเราจะหลับมันก็เต้นเราจะตื่นมันก็เต้นแต่ถ้าเราออกกำลังกายมันก็จะเต้นไวหน่อยแต่มันจะทำให้แข็งแรงเพราะมันเคยชินกับความแข็งแรงมาแล้วมันก็จะมีความทนทานนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ชินกับความแข็งแรงมันไม่มีความทนทานพอเจออะไรหนักๆเข้าเนี่ยมันจะน็อกเครื่องมันน็อกถ้าเครื่องน็อกเนี่ยลำบากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องอย่าให้เส้นเลือดหรือว่าสายส่งเลือดของเราหรือท่อส่งเลือดของเรานี่มันตันพอมันตันเนี่ยมันทำงานหนักท่านผู้ฟังมันก็พยายามอัดเลือดให้เพียงพอมันไม่พอมันก็อัดจากที่ตึกตักตึกตักมันก็ตึกตักตึกตักตึกตักตึกตักอยู่ตลอดมันก็ไวขึ้นความดันมันก็สูงแรงอัดมันก็แรง72ครั้งต่อนาทีเป็น75ครั้งเป็น80ครั้งเป็น90ครั้งเป็น100ครั้งความดันสูงอันนี้ทำให้เกิดความดันสูงอายุการใช้งานหัวใจมันก็สั้นแต่การออกกำลังกายนี่ช่วยได้นะครับเดินแกว่งแขนเดินไปเดินมาไปนู่นไปนี่นะครับทำทุกวันเช้าบ้างเย็นบ้างทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปถึงขนาดแต่งตัวใส่ชุดกีฬารองเท้าผ้าใบหรอกครับไปปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้ารดน้ำต้นไม้ขุดดินตรงนั้นขุดดินตรงนี้อันนั่นแหละครับคือการออกกำลังกายให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างนะครับร่างกายมันเคลื่อนไหวบ้างมีความยืดหยุ่นบ้างเลือดลมก็จะเดินดีวิ่งดีถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนอยู่กับที่นี่เลือดมันไม่โฟลว์มันไม่ไหลสะดวกไปทั่วร่างกายเพราะตอนเรานั่งเรานอนมันก็ทับเส้นมั่งนอนตะแคงซ้ายก็ทับเส้นทางซ้ายสักพักมันก็ชานอนตะแคงขวาก็ทับเส้นทางขวาสักพักมันก็ชาอ้าวเลือดลมมันก็ไม่ดีพอนิ่งๆเข้ามันก็จะเริ่มเฉื่อยนะครับออกกำลังกายนี่เราต้องทำประจำอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับถ้าจะออกกำลังกายดีๆนี่ลองดูลองกินน้ำมังคุดติดต่อกันสัก 4-5-6 วันแล้วลองไปออกกำลังกายดูจะรู้ว่าเราจะทนทานหรือไม่ทนทานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องกรรมของการโกรธเกลียดต่อจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้ย่าเล็กเนี่ยเมียใหม่ของปู่เนี่ยเรียกย่าเล็กคงจะสงสารไอ้ดื้อ พราะว่าพ่อได้ยินย่าเล็กพูดกับปู่บอกว่าขายมันไปซะเถอะมันดื้ออย่างนี้เอาไว้ใช้ก็พาอารมณ์เสียเปล่าๆแต่ปู่ก็บอกว่าเอามันไว้อย่างนี้ฮะย่าเล็กพูดอยู่สามหนปู่ก็ยืนยันคำเดิมย่าเล็กก็เลยไม่พูดอีกปล่อยให้เป็นเรื่องของปู่เพราะเวลาจะใช้ไอ้ตัวนี้ปู่จะใช้มันเองไม่ให้คนอื่นมายุ่งด้วยวันหนึ่งปู่ไปตัดไม้ฟืนที่ในป่าข้างนาข้าวตัดทอนเป็นท่อนๆแล้วก็ใช้ควายลากเอาท่อนฟืนใส่ในล้อที่ใช้ลากข้าวบรรทุกกลับบ้านปู่ก็ใช้ไอ้ดื้อปู่ตีมันใหญ่ทั้งหมด3เที่ยวด้วยกันบรรทุกซะหนักอึ้งเลยมันก็ลากไม่ค่อยจะไหวปู่ตีมันใหญ่เพี้ยให้มันเดินมันทำท่าไม่ไหวปู่ก็หวดขวับจนมันเซไปเซมาเกือบจะล้มตอนนั้นพ่อไปช่วยปู่อยู่ด้วยพ่อก็บอกว่าเห็นปู่ยิ้มอย่างพอใจย่าเล็กในบ่นให้เด็กๆได้ยินว่าย่าเล็กน่ะสงสารไอ้ดื้อมันแล้วก็ไม่มีใครออกความเห็นอะไรอ่ะเพราะว่าปู่เป็นใหญ่ในบ้านใครพูดผิดหูปู่จะไม่พอใจตาเขียวใส่อ่ะย่าเล็กยังเคยโดนซะบ่อยๆพ่อของคุณวิทยาก็เหมือนกันเคยโดนปู่เคี่ยนตีด้วยหวายตั้งหลายหนหลายทีไอ้เจ้าดื้อเนี่ยมันก็คงไม่ชอบปู่มันอยู่ในคอกเห็นปู่เดินผ่านคอกมันก็สะบัดเขาทำจมูกพืดฝัดบางทีมันก็ขวิดคอกดังโครมมันทำอย่างนั้นก็เท่ากับไปยั่วโมโหปู่ก็หยุดทันทีหันไปมองมันอย่างเกลียดชังเอาไม้อันใหญ่ที่ปู่ใช้ตีมันอยู่เป็นประจำเข้าไปในคอกแล้วก็ฟาดปากไม่นับเลยไอ้ดื้อพอโดนไม้กระบองเข้าไปมันก็หนีแต่หนีไปไหนไม่ได้มันติดเชือกที่ผูกสนตะพายเอาไว้อย่างแน่นหนาปู่ตีมันอย่างบ้าคลั่งจนตัวของปู่เองเหนื่อยหอบเหงื่อท่วมตัวปู่ก็หยุดแล้วก็ด่ามันอย่างรุนแรงไอ้สัตว์เดรัจฉานนี่ไอ้สัตว์เลี้ยงไม่เชื่องปู่ด่ามันอย่างเงี้ยพ่อได้ยินอยู่เป็นประจำวันหนึ่งที่พอจำได้ก็คือวันนั้นฝนมันตกไอ้ดื้อมันก็คึกปู่เอามันไปกินหญ้ามันก็ไม่ยอมกินเอาแต่ขวิดหัวคณาจนกระจุยมันทำให้ปู่เดือดมากโกนด่ามันไปตอนนั้นพ่อไปเลี้ยงควายกับปู่ด้วยพ่อก็กลัวไอ้ดื้อมันจะหลุดจากเชือกแล้วหนีตะเลิดไปเอากลับบ้านไม่กินก็ดีให้มันอดให้ตายปู่สั่งให้พ่อเอาเจ้าดื้อกลับแต่ไอ้ดื้อไม่ยอมกลับเพราะตัวอื่นๆยังอยู่ในทุ่งมันกลับตัวเดียวมันก็ไม่ยอมพ่อเอามันกลับไม่ได้ปู่ก็เลยมาจัดการเองมาเนี่ยกูเองปู่กระชากเชือกไปจากมือพ่อแล้วปู่ก็หวดมันได้ไม้ไล่ให้มันกลับเข้าคอกไม่ให้กินหญ้าปู่เอาไอ้ดื้อเข้าคอกหญ้าวางไม่ให้กินทั้งนั้นปล่อยให้มันอดตอนเย็นๆเอาควายเข้าคอกแล้วจะต้องให้ฟางมันกินทุกวันปู่ให้ตัวอื่นแต่ไม่ให้ไอ้ดื้อกินอ่ะมันก็มองตัวอื่นกินฟางกันส่วนมันไม่มีฟางสักเส้นนึงให้กินย่าเล็กก็มองมันอย่างสงสารปู่เห็นเข้าก็พูดเสียงดังไม่ต้องไปให้มันนะเอาไปเลี้ยงแล้วไม่ยอมยัดหาแล้วทีนี้จะมากินย่าเล็กก็ต้องเงียบตกลงเย็นนั้นไอ้ดื้อไม่ได้กินหญ้าฟางอดตลอดคืนไปจนรุ่งเช้าของวันใหม่ปู่ไม่สงสารมันเลยกลับพูดทำนองว่ามันจะได้จดจำใส่กะลาหัวมันเอาไว้ไอ้ดื้อมันเป็นสัตว์เนี่ยมันจะไปจำได้ยังไงพ่อเล่าว่ามันก็ยังคงเป็นไอ้ดื้อตัวเก่าแหละปู่ก็ยังเกลียดชังมันเหมือนเดิมมาตอนหลังๆพอปู่ไม่พอใจไอ้ดื้อก็มักจะใช้งานหนักแล้วก็ไม่ให้ย่ากินย่าก็สงสารแอบใช้ให้พ่อเอาฟางไปให้พอปู่เจอเข้าพ่อโดนตีจนเนื้อแตกเลือดไหลเลยไปให้มันทำไมมันเลวมากอยากจะเลวเหมือนมันหรือยังไงย่าเล็กก็บอกว่าใช้พ่อไปเอาฟางให้มันเองอ่ะปู่ก็บอกว่าคราวหลังอย่าไปยุ่งกับมันอีกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะมีเรื่องกันปู่ว่าอย่างนั้นเลี้ยงควายมาหลายสิบตัวแล้วไม่เคยปีตัวไหนดื้อเหมือนกับไอ้ดื้อนี่เลยไม่ชอบมันเลยเกลียดมันอยากจะฆ่ามันซะด้วยซ้ำไอ้ควายเลวๆอย่างนี้ไม่อยากเอาไว้แต่ปู่ก็ไม่ขายย่าเล็กให้คนอื่นช่วยพูดกับปู่ว่าให้ขายไอ้ดื้อไปเสียปู่ก็บอกว่าเขาจะเลี้ยงมันเอาไว้อย่างนี้แหละอย่ามายุ่งเรื่องบ้านข้าบ้านใครบ้านมันเว้ยไม่เกี่ยวกันปู่พูดอย่างนี้นับว่ารุนแรงก็ทำให้เพื่อนบ้านที่ชอบพอกันนะถึงก็หน้าหงายแล้วความสัมพันธ์ที่เคยดีมาตลอดก็ขาดสะบั้นลงเพียงนั้นกลายเป็นไม่มองหน้ากันสวนทางก็ยังไม่สนใจกันมองไปคนละทางปู่ในเกลียดชังไอ้ดื้อจนฝังใจส่วนย่าเล็กนะสงสารมันมาก เพราะว่าปู่ใช้แต่งานแล้วก็ทุบตีมันอยู่เกือบทุกวันแถมยังบอกว่าทำนั้นไม่เลิกดื้อนี่จะตีมันให้ตายไปเลยย่าเล็กก็พูดว่าถ้ามันตายปู่ก็จะบาปนะปู่ก็บอกว่าบาปเป็นบาปแล้วกูยอมบาปเกลียดมันย่าเล็กก็สงสารไอ้ดื้อถึงกับไปหาหมอดูว่าจะทำยังไงดีไอ้ดื้อมันถึงจะหลุดพ้นไปจากบ้านปู่จะได้ไม่บาปกรรมมากหมอดูท่านเป็นพระท่านก็บอกว่าทั้งปู่ทั้งไอ้ดื้อน่ะเคยทำเวรทำกรรมกันมาแต่ก่อนชาตินี้จึงต้องมาชดใช้กรรมของกันและกันย่าเล็กรู้อย่างนั้นก็เลยต้องทำใจปีนั้นน้ำมากท่วมข้าวปลาเสียหมดคอควายก็ท่วมน้ำวัวควายลำบากบางบ้านต้องหาไม้กระดานมายกเป็นพื้นอย่างแน่นหนาเพื่อให้ควายขึ้นไปพักบางบ้านก็ไปหาโคกดินผูกสูงๆเอาควายไปผูกไว้ที่บ้านปู่มีโคกอยู่หลังบ้านก็ได้อาศัยโคกดินนั่นแหละให้ควายได้ไปพักอาศัยหนีน้ำชั่วคราวพอพ้นหน้าน้ำก็ให้กลับเข้าคอกอย่างเดิมปู่จูงควายทุกตัวไปยกเว้นไอ้ดื้อปู่ปล่อยให้มันอยู่ในคอกเก่าทั้งที่น้ำท่วมพื้นคอกตั้งเกือบหัวเข่าไอ้ดื้อก็เลยต้องนอนในน้ำวันแล้ววันเล่าหญ้าฟางก็กินกันในน้ำย่าเล็กเห็นแล้วน้ำตาร่วงเลยแต่ไม่กล้าพูดอะไรเพราะดูปู่ช่างสะอกสะใจซะจริงๆที่สามารถแกล้งไอ้ดื้อได้ปู่ต้องสร้างเพิงพักไว้เฝ้าควายที่โคกดินแล้วปู่ไปนอนค้างคืนกลัวควายหายที่จริงหน้าน้ำพวกรักควายเอาควายไปลำบากแต่ก็ยังกลัวกันอยู่ดีเพราะว่าพวกนี้มันมีช่องทางเอาไปได้เช้าวันหนึ่งไอ้ดื้อก็หายไปจากคอกแช่น้ำย่าร้องเอะอะปู่ก็วุ่นทั้งวันตามหาไอ้ดื้อไปปู่ไม่ได้บ่นเสียดายไอ้ดื้อแต่บ่นว่ามันรอดตัวไปได้ไม่น่าเลยพ่อมารู้ตอนหลังว่าย่าเล็กนี่แอบขายไอ้ดื้อราคาถูกๆให้คนหนึ่งมันเอาไปเสียมันจะได้พ้นทุกข์แล้วปู่จะได้ไม่บาปมากไปกว่านั้นแต่ปู่ไม่รู้เรื่องนี้เลยจนวันตายปู่ตายอย่างน่าสงสารตายตอนอายุ70กว่าหลงหลงลืมลืมปีที่ปู่ตายน้ำก็มาท่วมจากข้อควายสูงกับบ้านเอวปู่จมน้ำตายข้างข้อควายมาพบศพเอาตอนเช้ากรรมเนาะกรรม
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั้นก็คือกรรมของการโกรธเกลียดจบไปแล้วแต่ยังมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ฟังในตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องกรรมฆ่าไก่รอสักครู่เราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่บางคนตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาคุยแล้วก็อย่ามาขอเปลี่ยนแล้วมีผมก็เปลี่ยนให้ทำไม

0: นะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็พันมิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่ๆมีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date นะถ้าคำเต็มเขาเรียก x เขาเขียน exd ยังไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้11 20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปีหนึ่งวัน12เดือนใช่ไหม2ปีมัน24เดือนเออไม่ใช่ดิท่านผู้ฟังมันต้องสัก2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขอสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: เราคนไทยมักจะได้ยินวลีอยู่วลีหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นคำขู่ที่ทำให้เราไม่กล้าลุกขึ้นมาทำอะไรนั่นก็คือวลีที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้ามาถามอาตมาอาตมาอยากจะแนะนำว่าทิ้งคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปเลยแล้วหันมาเปลี่ยนเป็นคำใหม่นั่นก็คือไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้จะมีปัญญาก็ต้องรู้จักอ่านรู้จักคิดรู้จักฟังและรู้จักตั้งคำถามถ้าทำตาม4ประการนี้คำกล่าวที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่จะไม่มีผลอะไรต่อไปแล้วเราก็หันมาใช้ไม่เชื่อต้องศึกษาไม่มีปัญญาต้องเรียนรู้

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องกรรมฆ่าไก่จากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังครับ
1: มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังแถวแถวบ้านคุณประดิษฐ์ที่บ้านนอกรู้สึกแกจะอยู่ทางพนัสนิคมตอนที่แกยังเด็กๆคนในหมู่บ้านมีพวกชอบเลี้ยงไก่เอาไว้อุ้มไปตีกันที่บ่อนเถื่อนเขาจะนัดกันไปตามป่าหลังหมู่บ้านหรือไปที่ดงไม้กลางทุ่งคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหนเขาก็จะมองเห็นก่อนละเพราะเป็นท้องทุ่งโล่งกว้างยิ่งในหน้าแล้งเกี่ยวข้าวหมดแล้วทุ่งมันยิ่งเวิ้งว่างแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ยังเคยวิ่งหนีตำรวจกันหกล้มหกลุกหัวเข่าถลอกปอกเปิกปากแตกพวกที่รอดได้ก็เอามาคุยกันภายหลังเป็นวักเป็นเวรสนุกสนานหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งส่วนพวกที่โดนรวบตัวไปก็หัวเราะไม่ออกเพราะต้องเสียค่าปรับหน้าแห้งหน้าเหี่ยวสายหน้าเกาหัวแกรกแกรกน้าหลานี่เป็นหนึ่งในกลุ่มเซียนไก่ชนเพราะเอ่ยถึงชื่อเขาเนี่ยคุณประดิษฐ์ก็นึกขึ้นได้เห็นภาพเลยว่าน้าหลานี่ขาเป๋ข้างแต่มาถึงวันนี้ไม่แน่ใจว่าขาข้างไหนละที่เล็กรีบประขาอีกข้างเพราะมันต้อง 3-40 ปีมาแล้วจำไม่ได้แล้วน้าหลานี่แกเดินไปไหนมาไหนก็ขากระเพลกกระเพลกไปเรื่อยท่าทางจะหาเมียยากสภาพร่างกายนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างก็รูปร่างหน้าตาไม่ได้หล่อเหลาเร้าอารมณ์แต่อย่างใดเลยและอีกอย่างที่สำคัญก็คือฐานะทางบ้านน้าหลาแกมีบ้านไม้หลังเล็กๆหลังคาสังกะสีเก่าไว้ทั้งหลังเลยขั้นบันไดก็คลอนแคลนคลอนแคลนก้าวขึ้นลงก็เสียงครอกแครกครอกแครกเหมือนจะหลุดยายคุณประดิษฐ์เคยเตือนน้าหลาให้เลิกสร้างเวรสร้างกรรมกับไก่เสียทีเขาก็พูดชุยชุยแช่แช่หลีกเลี่ยงไปเสร็จแล้ววันหนึ่งมีแม่ไม้คนหนึ่งมาชอบเขาไม่รู้ตัวแต่ว่าก็สงสัยอยู่บ้างเพราะว่าหล่อนชอบทักถามยิ้มแย้มกับเขาเจอกันทีไรก็เป็นอย่างนั้นแล้วเธอก็มักจะถามเขาว่าตีไก่ไปทำไมผู้หญิงคนนี้เป็นไม้ผัวโดนหมาบ้ากัดให้หมอหมาบ้าตามแถวบ้านรักษาผลออกมาบ้าหนักขึ้นไปอีกเข้าขั้นออกอาการต้องจับล่ามโซ่กันไว้ใต้ถุนเรือนส่งเสียงห่าวหอนเสร็จแล้วก็ต่อมาก็ตายเธอก็เป็นไม้มาหลายปีไม่คล้องแวะกับผู้ชายคนไหนจนมาชะม้ายชายตากับน้าหลานี่แหละน้าหลาไม่ได้มีท่าทีกับหล่อนหล่อนก็ทนไม่ไหวเรียบเคียงคุยกับน้าดาวทำนองว่าน้าหลาเขาก็ดีเหมือนกันนะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนไหนไม่กินเหล้าไม่สูบยาเสียอย่างเดียวชอบอุ้มไก่ให้มันไปตีกันน้าดาวนี่เป็นน้องสาวน้าหลาก็ตอบไปว่าอ๋อเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายอะไรหรอกเพียงแต่เขาชอบตีไก่เท่านั้นเองนี่ถ้าเขาเลิกได้ก็ดีสินะก็ใช่สิก็อยากจะให้เลิกก็แหละแต่สงสัยจะยากก็คุยไปทำนองเนี้ยมาคุยกันอย่างเนี้ยหลายหนนะดาวก็นึกว่าเอ๊ะนี่มันจะมีอะไรไหมเนาะถึงได้คุยกับยายเล่าให้ยายฟังยายน่ะผ่านโลกมานานรู้เห็นมามากก็นึกรู้ทันทีว่าแม่ไม้คนนี้แอบชอบน้าหลาเขาให้แล้วยายก็บอกนะดาวไปทันทีนะดาวก็รีบบอกแม่ฉันนึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะยายถ้าไม่คิดอะไรก็คงไม่พูดเรื่องเนี้ยพอวันหลังแม่ไม้มาคุยอีกส่วนใหญ่จะเจอกันเวลาเดินสวนทางบางทีก็ไปทำบุญที่วัดในวันพระวันนั้นน้าดาวก็ไปเจอกันที่ร้านค้าที่มีอยู่ร้านเดียวในหมู่บ้านแม่ไม้คนนี้ก็มาฉุดมือชวนไปคุยหลบๆคนอื่นไม่ให้ได้ยินน้าดาวก็ถามว่ามีอะไรเหรอแม่ไม้เขาก็บอกว่าหล่อนน่ะชอบน้าหลาช่วยบอกให้เขารู้ตัวด้วยแค่นั้นแหละอย่าลืมนะไปละหล่อนก็ยิ้มแย้มจากไปน้าดาวก็เล่าให้ยายฟังถามว่าจะทำยังไงดียายก็ถามว่าเอ็งบอกไอ้หลามันแล้วหรือยังอ่ะยังจะยายก็ลองบอกมันดูดิน้าดาวก็บอกน้าหลาพอเขารู้เขาตื่นเต้นยิ้มไม่ยอมหุบเลยแต่ก็ไม่ไหวระแวงน้องสาวจะมาหยอกหลอกเล่นน้าดาวก็บอกสาบานก็ได้เขาถึงได้เชื่อแล้วก็เล่าว่าแม่ไม้พูดจาส่งยิ้มให้เขาเสมอแล้วพี่จะเอาป่ะล่ะเอาสิพอแม่ไม้เจอน้าดาวอีกทีก็รีบถามว่าน้าหลาเขาว่ายังไงมั่งน้าดาวก็บอกน้าหลาน่ะดีใจมากแล้วก็ตกลงภายหลังสองคนนี้ก็คบหากันแต่พักเดียวเท่านั้นก็มีท่าทีแปลกๆยายสอบถามสาเหตุจากน้าดาวก็ไม่ได้ความอะไรเพราะว่าน้าหลาไม่ได้เล่าให้ฟังจนยายเจอน้าหลาด้วยตัวเองถึงได้ถามถามน้าหลาเขาสายหน้าก็ตอบว่าไม่มีอะไรหรอกยาย ยายซักไซจนได้ความจริงว่าน้าหลาถอยห่างออกมาแล้วเนื่องจากแม่ไม้เนี่ยขอร้องให้เลิกตีไก่เขาพยายามเลิกแล้วแต่มันเลิกไม่ได้เธอก็เลยยื่นคำขาดแล้วก็เลือกระหว่างเธอกับไก่อันนี้เองที่ทำให้น้าหลาต้องถอยออกมาเนื่องจากแม่ไม้ไม่ชอบไปเขาเล่นไก่ชนแล้วก็บอกว่าหล่อนจะไม่เอาใจคนบาปชอบทรมานสัตว์เอามาเป็นผัวโดยเด็ดขาดด้วยประการชนีน้าหลาก็เลยหลุดกระเด็นออกมาจากวงจรแม่ไม้คนนั้นก็กลายเป็นหนุ่มที่ไม่มีหญิงใดจับจองจนอยู่มาวันหนึ่งน้าหลาเกิดอยากจะมีเมียมาขอให้ยายไปสู่ขอฝ่ายหญิงยายถามว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครน้าหลาก็บอกว่าลูกสาวยายแก้วลูกสาวยายแก้วนี่ชื่อเก๋เป็นลูกสาวคนเดียวหน้าตาสวยน่ารักบ้านไม่รวยแค่พอมีพอกินเก๋เนี่ยอายุประมาณสัก27ยายก็ซักถามว่าฝ่ายหญิงเขารู้ตัวอะไรด้วยหรือเปล่าน้าหลาก็บอกว่ารู้เพราะบอกไปแล้วยายก็ออกจะแปลกใจมันไม่น่าจะเป็นไปได้เก๋น่ะเหรอจะมาชอบน้าหลาที่ขาเป๋แล้วคนอีกอย่างหน้าตาก็แสนที่จะธรรมดาสามัญยายก็ให้คนไปสืบดูก็ได้ข่าวสารใหม่กลับมาว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยมีแต่น้าหลานั่นแหละที่ไปพูดเล่นแบบหมาหยอกไก่กับเขาหล่อนก็พูดโต้ตอบเล่นสนุกปากอย่างนั้นเองยายตบหน้าผากตัวเอง
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
2: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
4: 19:30 น.นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณโดยรับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือของทัพบกแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนับเป้ากันนะคะวันนี้นะคะทางคุณอนุทินชาญวีรกุลนั้นก็ได้มีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะเพื่อที่จะรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะปี2570นะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่จะเกิดศึกซักฟอกรัฐบาลในขณะที่ประเด็นคดีหัวสว.นะคะก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ทางพรรคประชาชนนะคะคุณพฤทธิ์เองก็จับมือกับอาจารย์สมชัยนะคะศรีสุทธิยากรนั้นมาเปิดพิรุธนะคะของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะในการสอบโกงคดีหัวสว.โดยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีใครผิดเลยในคดีนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเรือของทางสหรัฐอเมริกา USS อับราฮัมลินคอล์นก็โบกมือลาประเทศไทยไปแล้วนะคะเพราะว่าเดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรืออับราฮัมลินคอล์นนั้นก็ปลื้มใจนะคะที่เจ้าบ้านอย่างประเทศไทยเรามีไมตรีจิตงดงามชื่นชมวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ทางพัทยาเองก็ให้การต้อนรับกำลังพลอย่างอบอุ่นแล้วก็น่าประทับใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าหายเยื่อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าหายเยื่อรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้ว
3: sell as

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อนะคะก็ค่ำนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่คุณอนุทินชาญวิรุฬห์นะคะมีการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะเพื่อรับมือฝ่ายค้านในเวทีอภิปรายงบประมาณนะคะก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ศึกซักฟอกรัฐบาลที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโดยคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าวันนี้มีวาระสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือในการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็เบื้องต้นเองคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะคะกับสื่อมวลชนนะถึงการเลื่อนเชิญคณะรัฐมนตรีแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลในการร่วมรับประทานอาหารเย็นที่บ้านพักส่วนตัวซึ่งปกติแล้วนี่จะมีการนัดหมายกันนะคะก็บอกว่าจะเป็นเย็นวันนี้แต่ว่าเบื้องต้นนะก็มีการขยับออกไปเป็นใกล้กับช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะก็ทางคุณอนุทินเองก็บอกว่ายังไม่ได้กำหนดวันนะคะแต่ว่าการขยับนั้นนะคะเบื้องต้นต้องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้เห็นว่าอาจจะยังไม่มีความจำเป็นต้องกินข้าวเพื่อกระชับมิตรนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีกันได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าทำงานร่วมกันมานะคะนานกว่า6เดือนที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทางคุณอนุทินเองนะคะก็ยังพูดถึงเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่าการประชุมสภาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้มีการอภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะว่ากลัวจะถูกพาดพิงเกี่ยวกับคดีหัวสว.คุณอนุทินบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะฮะส่วนที่มีความพยายามที่จะโยงคดีหัวสว.กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะคุณอนุทินบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.เพราะว่าไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้จะไปเกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายนปี69นะคะส่วนรัฐบาลคุณอนุทินก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะมาตลอดนะฮะแต่ว่าการเลือกตั้งสว.นี่มีเมื่อปี2567ดังนั้นทั้งรัฐบาลชุดที่เป็นอนุทิน1เมื่อ1ตุลาคม68แล้วก็อนุทิน2เมื่อ1เมษายนปี69ก็เข้ามาหลังจากการเลือกตั้งสว.ประมาณ1ปี3เดือนเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้ไม่เห็นนะคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะพยายามเข้ามาตรวจสอบก็เป็นเรื่องการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านไปรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จนะคะคุณอนุทินบอกก็ว่ากันตามนั้นนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ยืนยันว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ชี้แจงเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนที่มีทางฝากฝั่งของพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลนะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกระแสตกนะจึงต้องมีการจัด รายการนายกพบประชาชนคุณอนุทินก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแต่ว่าคนที่มาตอบคำถามแทนนี่ก็คือคุณธนกรวังบุญคงชนะค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยงองแงเหมือนเด็กค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่นะคะเมื่อก่อนรัฐบาลไม่ได้จัดรายการอะไรเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลไม่สื่อสารกับประชาชนแต่พอรัฐบาลจะจัดรายการคณะรัฐมนตรีพบประชาชนเพื่อสื่อสารกับคนไทยทุกคนฝ่ายค้านนี่กลับบอกว่าคะแนนนิยมตกต่ำทั้งที่รัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยก็เน้นการทำงานเป็นหลักนะคะไม่เคยมาเสียเวลากับเรื่องที่เป็นเรื่องที่ว่าคะแนนนิยมจะตกต่ำเพราะว่าถูกฝ่ายค้านตำหนิติติงสาดโคลนเสียดสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธนกรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะต้องย้อนกลับไปดูว่าฝ่ายค้านเนี่ยกำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำงานของสภามาตลอดนะคะสนับสนุนการติดตามตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติมาโดยตลอดไม่มีการหลีกเลี่ยงการกระตอบกระทู้ในสภานะคะยกเว้นเพียงติดภารกิจสำคัญในการบริหารประเทศเท่านั้นนะคะกันนี้ก็คือความคิดความเห็นที่มีการตอบโต้กันนะคะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันมาติดตามความเคลื่อนไหวของคดีหัวสวกันบ้างนะฮะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนี่นะก็จับมือกับอาจารย์สมชัยศรีสุขยากรนะคะก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณานะคะสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36นะคะโดยเปิด4ข้อพิรุธของคณะอนุกรรมการชุดที่36ในการสอบโกงหัวสวแล้วก็ตั้งคำถามว่าเหตุใดทำไมคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะถึงไม่ลงมติว่าไม่มีใครผิดเลยนะคะทั้งที่กระบวนการเนี่ยในการสอบสวนก็ยังไม่ชัดเจนและการวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นการสอดรับกับธงการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการจี้ไปที่กกต.ว่าขอให้มีการเปิดข้อมูลนะคะการสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่36ออกมานะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณพฤทธิ์เองบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยพยายามเชิญนะคะกกต.มาชี้แจงเกี่ยวกับคดีสว.แล้วก็สอบถามการทำงานทั้งของคณะอนุกรรมการชุดไต่สวนที่26นะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36แต่ว่ากลับไม่มีคำตอบมานะคะโดยเฉพาะคณะกรรมการอนุกรรมการชุดที่36เลยนะคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตออกมาส่วนอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะคะอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็กล่าวถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36นะคะบอกว่ามีการเสนอให้กกต.ไม่ส่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนต่อศาลนะคะแล้วก็พบว่าไม่มีการเรียกคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องเลยนะทำให้เบื้องต้นเนี่ยนะคะอาจารย์สมชัยบอกว่าคณะกรรมการชุดที่26ที่เสนอให้กกต.ส่งฟ้องศาลผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาโดยเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26เท่านั้นนะคะแล้วก็การประชุมเมื่อได้อ่านแล้วก็รู้สึกแปลกใจคือนักการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยหรือมายุ่งเกี่ยวแทรกแซงเกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวได้เลยขณะที่ฝั่งของผู้สมัครก็ไม่สามารถที่จะไปรับความช่วยเหลือได้อาจารย์สมชัยบอกถ้าหากคณะอนุกรรมการชุดที่36ตีกอดเช่นนี้เนี่ยก็แปลว่า ไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าเรื่องนี้กกต.ต้องออกมาชี้แจงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะคะ
6: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาติดตามประเด็นอื่นกันบ้างนะคะวันนี้มีการตอบโต้นะคะจากสื่อกัมพูชานะคะหลังจากที่บทความหนังสือพิมพ์เดอะพนมเปญโพสต์นั้นนะครับให้ออกมาระบุว่านักการทูตไทยไปกดดันกัมพูชานะคะให้ถอนประเด็นพิพาทชายแดนออกจากวาระการประชุมใหญ่กลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะทำให้วันนี้นะคะคุณนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะบอกว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำฝรั่งเศสเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นนะคะและยังเน้นย้ำด้วยว่านักการทูตไทยทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญนะดังนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาในลักษณะแบบนี้เนี่ยจึงไม่มีผลความจริงอีกทั้งบทความที่ได้รับการเผยแพร่เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า NCOS นะคะและการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่กำลังมาถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าประเทศไทยเรายึดมั่นมาตลอดในความร่วมมือระดับพหุภาคีและหลักนิติธรรมนะคะต้องเป็นหลักฐานสำคัญในความสำคัญระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมเช่นนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาก็มักจะใช้วิธีการนะคะตำหนิติติงทางประเทศไทยมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะในขณะเดียวกันไปดูความเคลื่อนไหวของเรือ USS อับราฮัมลินคอนกันบ้างนะก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมกับทหารประจำเรืออีกประมาณ 5,000 นายนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามาแวะพักผ่อนนะคะอยู่ที่เมืองพัทยาล่าสุดเนี่ยวันนี้ก็เดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะทางนาวาเอกแดนคีเรอร์นะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยก็กล่าวขอบคุณชาวไทยสำหรับไมตรีจิตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่านะคะรวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ระบุว่ากองเรือของสหรัฐก็ตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะคะในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นในภูมิภาคนะคะแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางมาเยือนของนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายนะคะก็ได้สัมผัสถึงทัศนียภาพและบรรยากาศนะคะต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมขวัญและกำลังใจรวมถึงสวัสดิการและนันทนาการนะคะให้กับกองทัพเรือสหรัฐด้วยนะคะในขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยก็ออกเอกสารข่าวนะคะระบุว่านะกองเรือนะคะของUSS อับราฮัมลินคอนเนี่ยนะคะที่เดินทางมาเยือนไทยนะคะแล้วก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดเวลาในวันที่6กันยายนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือในครั้งนี้เนี่ยก็ทางประเทศไทยเราก็ต้อนรับนะคะทางเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินอย่าง อบอุ่นเช่นเดียวกันแล้วก็บรรยากาศนั้นก็เป็นไปด้วยดีด้วยทั้งสองฝ่ายนะคะในขณะเดียวกันวันนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center กันบ้างนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นข่าวใหญ่ทีเดียวนะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center บริเวณพระราม9นะคะล่าสุดนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษครับไปดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนนะที่บอกว่าไหลลงมานะคะจากตึกนะคะที่กำลังสร้างเป็น Data Center โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยนะคะก็ไปติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะบริเวณศูนย์ข้อมูลData Center ย่านพระราม9นะหลังจากพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทแล้วก็ท่อระบายน้ำสาธารณะแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะไหลลงสู่คลองพระราม9นะคะวันนี้มีการว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดค่ะไปดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดมานะคะโดยเบื้องต้นเองนี่นะมีการดูดน้ำเสียทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถเพื่อ นำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องนะคะบริเวณภายนอกบริษัทนะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการไปทำความสะอาดบริเวณท่อระบายน้ำที่อยู่ภายในบริษัทนะแล้วก็เบื้องต้นเองนี่นะก็มีการทำการตรวจวัดสภาพแวดล้อมสามบริเวณบ่อพักน้ำภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีการจัดการนะคะดูดน้ำมันนะที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยนะคะอย่างเหมาะสมแล้วก็เบื้องต้นเองทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะประชาชนในย่านพระราม9ที่เคยได้กลิ่นนะคะของน้ำมันที่มันลอยออกมานะก็เบาใจได้เพราะว่าวันนี้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงไปกำจัดน้ำมันที่ปนเปื้อนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบริษัทจะรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนะคะที่จะดำเนินการต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะในขณะที่เรื่องของการลงทุนก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะคะวันนี้มีความเห็นของดร.สามารถราชพลสิทธิ์นะคะอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าการลงทุนเกี่ยวกับ Data Center เนี่ยนอกจากจะใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำระบบสื่อสารโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรของประเทศแล้วนะคะดร.สามารถบอกว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอาจต้องอยู่กับผลกระทบที่ตามมาเช่นการก่อสร้างการจราจรเสียงความร้อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและการจัดเก็บน้ำมันรวมถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คำนึงนะคะถึงนะคะส่วนต่างๆที่จะเป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนดร.สามารถบอกว่าการลงทุนมหาศาลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไทยจะได้ประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI เนี่ยได้รับรายงานว่ามีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ Data Center เนี่ยถึง42โครงการมูลค่ารวม 750,000 ล้านบาทตัวเลขนี้เนี่ยดร.สามารถบอกว่าดูน่าตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะตกอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะต้องไปลงทุนทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ Data Center เป็นเงินมหาศาลที่ต้องซื้อเครื่องเหล่านี้จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถบอกว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้วัดด้วยการลงทุนกี่แสนล้านบาทเพียงแต่เงินจำนวนนี้เนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยเท่าไหร่เนี่ย ป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือไทยควรจะได้อะไรจาก Data Center ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคำถามนะคะที่ถูกตั้งคำถามตามมาด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับ Data Center เพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะคือภาครัฐนะจะต้องสื่อสารเรื่องของการก่อตั้ง Data Center ให้กับพี่น้องประชาชนให้ทราบถามว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันหมุนเปลี่ยนนะคะแล้วก็โลกเราเนี่ยมันหมุนผ่านมาแล้วนะคะ data center สำคัญมากน้อยแค่ไหนมันสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบันค่ะแต่ว่าการสื่อสารที่ให้ความรู้หรือว่าให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนว่าการก่อตั้ง data center จะมีส่วนสำคัญนะคะให้กับประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันนะคะที่เรื่องของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานกันบ้างนะคะก็เดินหน้าตรวจสอบปัญหาการบริหารจัดการน้ำมันในช่วงวิกฤตนะคะพบว่าคลังน้ำมันเพิ่มอีก5แห่งมีพฤติการทางทุจริตผิดปกติทั้งการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่มีการจ่ายออกและการเก็บน้ำมันไว้นานเกินไปรวมถึงการประวิงเวลาในการจำหน่ายอาจมีการปฏิเสธการขายนะคะก็ทีมสุดซอยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อมูลการรับการแจกน้ำมันจากคลังทั่วประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแล้วก็พบว่าบางคลังเนี่ยมีปริมาณน้ำมันคงเหลือเฉลี่ยสูงกว่าระดับปกติคือ 1.67 ล้านลิตรนะคะขณะที่ทีมตรวจสอบก็เรียกผู้ประกอบการและกลุ่มลูกค้าของคลังน้ำมันรวม33รายมาให้ข้อมูลนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับคลังน้ำมันทั้ง5แห่งที่พบความผิดปกตินะคะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะคะโดยทางกระทรวงพลังงานนะคะก็จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้นะต่อคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทิ้งท้ายกันกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะว่าช่วงวันที่5ถึง7กันยายนเนี่ยฝนในประเทศไทยจะตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีร่องมรสุมผ่านด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับข้อข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดุแก้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: วันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยปีนี้ได้นำการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกสำหรับการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมทูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลมานำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเรียนวิทยากรผู้อำนวยการบริและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวิทยากรทั้งนี้การจัดแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปในปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปซึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการสวดพระอภิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือแบบทั่วไปทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมีจำนวน10วัดดังกล่าวเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพผู้มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเนื้อคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารและวัดอ่างแก้ววัดพระธาตุช้างคำจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่วัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีและวัดธงน้อยจังหวัดน่านสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอร์วัลอิเล็กทรอนิกส์เอ็นครอสเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บูรพาจำกัดและบริษัทในเครือสากลออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางภูนสุขนางสาวอภิรดี

ติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอไชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมัครสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยโดยพระราชทานความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ต้องขังรวมถึงผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงต่อธรรมะพระราชทานใช้ความดีเป็นพลังสังคมเชื่อมหัวใจด้วยจิตอาสาพระราชทานอย่างมั่นคงติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอเป็นตอนที่2จากชีวิตที่มืดมนสู่แสงแห่งความหวังติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ทัพสถานหญิงเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาอันยิ่งใหญ่อันหาที่สุดมิได้จากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พร้อมพระราชทานโอกาสและความรักให้กับปวงประสบกรณิกรทุกคนอย่างเท่าเทียม
1: ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นแห่งอุดมการณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความมั่นคงของชาติความสงบร่มเย็นชีวิตที่มีความสุขของอนาประชาราษฎร์เป็นที่ตั้งแห่งพระราชปณิธานและพระปณิธานโอกาสอาจเป็นเพียงคำหนึ่งคำแต่สำหรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตโอกาสอาจหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะการแก้ไขความผิดไม่ได้หมายถึงเพียงการลงโทษหากยังหมายถึงการฟื้นฟูจิตใจสร้างความหวังและเปิดหนทางให้ผู้คนที่หลงผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะคนดีได้อีกครั้งหนึ่งในภาพแห่งพระเมตตาได้ปรากฏขึ้นณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7สิงหา

0: คม2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงภาพแห่งการเสด็จเยือนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงภาพของการเยี่ยมเยียนแต่ได้สะท้อนถึงพระปณิธานในการสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระราชทานโอกาสแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้ได้ปรับเปลี่ยนตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญที่ทรงรับฟังในวันนั้นคือการดำเนินงานโครงการธรรมนาวาวังใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงส่งต่อธรรมะพระราชทานช่วยผู้คนที่เวียนว่ายในห้วงทะเลแห่งความทุกข์สู่เรือหลวงแห่งธรรมอริยมรรคธรรมนาวาวังโครงการที่นำหลักธรรมมาสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังมุ่งให้ได้เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของศาสนารู้จักพิจารณาจิตใจของตนเองและนำธรรมะไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันทันทสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินโครงการนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567จากผู้เข้าร่วมการอบรมรุ่นแรกจำนวน373คนจนถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมผู้ต้องขังทุกกลุ่มแล้ว18ครั้งรวมทั้งสิ้น 3,667 คนผลที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องอบรมแต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสร้างระเบียบวินัยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสติได้พระราชทานโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้ถวายการแสดงทั้งฟ้อนดอกระมิงและโอละหนอเชียงใหม่รอยยิ้มและแววตาของผู้แสดงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของชีวิตในเรือนจำด้านที่ยังมีความหวังยังมีความสามารถและยังมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก่อนที่พระองค์ได้พระราชทานโอกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงได้กล่าวถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวัง
1: เมื่อตอนที่หนูใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกหนูมักจะใช้ชีวิตด้วยการขาดสติระงับอารมณ์ไม่ได้หนูจึงต้องได้มารับโทษในเรือนจำตอนที่หนูเข้ามาแรกๆหนูไม่อยากจะทำอะไรเลยมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อได้พบกับทางแสงสว่างคือธรรมนาวาวังหนูก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่หนูเริ่มที่ฝึกอาชีพโดยการปักผ้าทั้งที่อยู่ข้างนอกหนูไม่เคยแม้ที่จะทั้งจับเข็มเลยแต่ตอนนี้หนูสามารถปักผ้าเป็นเรื่องราวปักตัวหนังสือปักการ์ตูนได้ทุกลวดลายตอนนี้หนูใช้สติในการปักผ้าหนูทำผ้าได้ดีและตอนนี้หนูก็ได้รับชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตมาจากธรรมนาวาวังหนูก็พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคม
2: สิ่งที่หนูได้จากโครงการธรรมนาวาวังนะคะก็คือกับตัวหนูเลยค่ะกับแล้วก็กับเพื่อนๆที่นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานกองงานทอผ้าค่ะตอนนี้หนูออกแบบลายผ้าแล้วหนูแล้วก็ขึ้นหัวม้วนทำงานขั้นตอนการทอผ้าตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วตอนนี้หนูก็สอนทอผ้าใหม่ค่ะแรกๆเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่รู้จักโครงการธรรมนาวาวังหนูมักจะใช้อารมณ์เป็นประจำหนูได้ออกแบบลายผ้าใหม่แล้วก็เพื่อถวายพระองค์ท่านแล้วหนูได้พูดความรู้สึกกับพระองค์ท่านค่ะมันทำให้มันตอกย้ำให้หนูคิดว่าทางที่หนูเดินมาเนี่ยถูกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมามันส่งผลให้หนูพบกับสิ่งดีๆแล้วหนูจะเอาสิ่งที่หนูได้รับจากในนี้ไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าหรือว่าหลักปฏิบัติค่ะออกไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกค่ะ
0: จากวันที่ชีวิตเคยถูกความผิดพลาดบดบังวันนี้โครงการธรรมนาวาวังกำลังทำหน้าที่เป็นเข็มทิศให้เธอได้เรียนรู้ที่จะได้เดินไปข้างหน้าหลักธรรมที่ได้รับการถ่ายทอด ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ในทุกขณะของชีวิตเมื่อรู้จักระลึกถึงพระรัตนตรัยและรู้จักทักอารมณ์ความเศร้าความโกรธและความสิ้นหวังจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยสติและความเข้าใจจากธรรมะสู่การลงมือทำเพราะการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทั้งความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพสุขภาพที่ดีและความมั่นคงในการดำรงชีวิตตลอดจนการพระราชทานโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมภาพกิจกรรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษอีกหนึ่งพระราชดำริสำคัญคือการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมตั้งแต่งานทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายงานตัดเย็บการออกแบบเสื้อผ้างานปักงานหัตถกรรมต่างๆการทำอาหารการนวดแผนไทยและวิชาชีพอีกหลากหลายแขนงที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงตั้งพระทัยสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะอาชีพคืออีกหนึ่งโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะยืนได้ด้วยตนเองและเป็นเกราะสำคัญที่ช่วยลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำแม้แต่ผู้ต้องขังที่เป็นมันดาและเด็กที่อยู่ร่วมกับมันดาภายในเรือนจำก็ได้รับการดูแลตามหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule เพื่อให้เด็กแม้จะเติบโตขึ้นภายใต้ข้อจำกัดแต่ยังคงได้รับความรักการดูแลด้านสุขภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือการมองเห็นความเป็นมนุษย์และเชื่อมั่นว่าทุกชีวิตมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสอีกภาพการเสด็จไปยังวัดยางกวงวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชุมชนอีกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติจากการทรงงานมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถใต้ร่มพระบารมีธรรมนาวาวังจากธรรมะสู่พลังของสังคมเกื้อกูลด้วยโครงการจิตอาสาพระราชทานจากหลักธรรมที่เคยเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในห้องอบรมวันนี้ได้กลายเป็นพลังของเครือข่ายที่ขยายไปสู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและประชาชนทุกฝ่ายต่างร่วมใจกันน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตการทำงานการศึกษาและการพัฒนาสังคมเพราะธรรมะไม่ได้อยู่เพียงในคำสอนแต่ธรรมะสามารถปรากฏได้ผ่านการลงมือทำความดีปรากฏได้ผ่านจิตสาธารณะที่มีความเสียสละมีเมตตาซึ่งกันและกันร่วมเป็นหนึ่งเดียวหัวใจจิตอาสาของคนในสังคมไทยอีกภาพหนึ่งแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จภาพแห่งพระเมตตาและความใกล้ชิดครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างยิ่งวันนี้พระองค์ทีในความทรงจำของคนไทยทรงเจริญพระชนมายุและทรงเติบใหญ่พร้อมกับพระภารกิจที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบความเสียสละการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนมีเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยอย่างเท่าเทียมโดยไม่ทรงถือพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นที่รักที่ชื่นชมของปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดสมดังนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5พฤษภาคม 2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งเป็นพระนามที่มีความหมายถึงผู้เป็นแสงสว่างทางปัญญาและเป็นที่พึ่งให้กับปวงชนอย่างแท้จริง
3: แต่เนื้อสิ่งใดที่สุดนั่นคือทุกครั้งที่สายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เดินทางมาจนถึงสถานที่นั่นคือความเข้มแข็งและการต่อยอดไปสู่จุดหมายที่สำคัญและรอคอยเวลาอย่างมีความสุขที่จะก้าวเดินออกไปสู่สังคมอย่างสง่างามทั้งหมดนี้คือความสุขของคนไทยและความภาคภูมิใจที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์สวัสดีค่ะ
4: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดกับกระผมพันโทไพโรจน์พนานินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยมาตรฐานโลกนะครับบรรจุในขวดแก้วอย่างดีท่านผู้ฟังครับช่วงนี้โควิด19กำลังระบาดดูแลตัวเองดีๆนะครับท่านผู้ฟังประเทศไทยนี่เก่งนะผมก็ชื่นชมต่างประเทศนี่ติดกันเยอะนะอินเดียอเมริการัสเซียติดกัน4ล้าน5ล้านคนติดเยอะมากท่านผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็เกิน20ล้านคนทั่วโลกนี่ติดกันเยอะแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่อันดับที่120กว่าถือว่าเก่งมากนะครับในการดูแลในการรักษาในการป้องกันโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยหมอของไทยเขาสามารถที่จะผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยเขาผลิตได้ท่านผู้ฟังนะครับเขาผลิตได้นะครับคือหมอธีรวัตรนะครับเขาอยู่บริษัทใบยาไฟโตฟาร์มนะครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทยคือเขาผลิตขึ้นมาแล้วทดลองในลิงแล้วก็ลิงสามารถสร้างภูมิต้านทานสูงมากนะครับยับยั้งไวรัสได้ไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ทำจากสมุนไพรไทยแต่เขาไม่บอกว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะครับแต่ว่าเป็นพืชสมุนไพรทำจากพืชนะครับไม่มีปัญหาคือทดลองแล้วนี่ไม่มีปัญหาเขาเรียกว่าทำจากใบยาแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการยุ่งยากใดๆถึงจะผลิตเป็นล้านชิ้นก็ไม่มีปัญหากระทบการผลิตแสดงว่าใบยาเนี่ยมีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีมากแต่ผลิตยังไงจากไหนอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลิตในไทยนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยเป็นบุญของคนไทยถ้าส่งไปช่วยต่างประเทศข้างเคียงประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้ามันใช้ได้ผลดีก็เป็นบุญของชาวโลกท่านผู้ฟังก็ได้แต่หวังว่าจะมีวัคซีนออกมาไวๆพวกเราก็จะได้ใช้ชีวิตกันสะดวกสบายไม่ต้องกังวลมากขึ้นตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องปิดจมูกไปก่อนนะครับรักษาระยะเว้นห่างไม่ไปในที่ชุมชนเวลามีงานคนเยอะๆในห้องในหับที่มันอับๆคนในโรงหนังในโรงยิมโรงกีฬานะครับที่คนไปอยู่เยอะๆคือถ้าเรารับเชื้อนิดหน่อยก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ร่างกายสามารถเอาชนะได้ถ้าคนร่างกายแข็งแรงนะแต่ถ้าคนร่างกายไม่แข็งแรงรับนิดหน่อยก็มีปัญหาแต่โดยธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันสามารถเอาชนะสิ่งแปลกปลอมภูมิคุ้มกันของคนนี่มันฉลาดท่านผู้ฟังถ้าเราทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยมันจะเรียนรู้ที่จะป้องกันยับยั้งสิ่งแปลกปลอมที่มาเข้าร่างกายเข้ามาในร่างกายของเราเขาเรียกว่าแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามามันก็จะขจัดทำลายโดยธรรมชาติของมันนะครับแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงเอาไว้อาหารที่พอเพียงไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับอากาศที่บริสุทธิ์ทำอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสมีความคิดบวกออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดแต่พอเหมาะสิ่งเหล่านี้นี่จะช่วยให้ร่างกายของเราเข้มแข็งท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ผมมั่นใจว่าช่วยได้ช่วยเสริมสร้างร่างกายได้จากที่ขายมาจากเจอคนกินคนดื่มมาทั่วประเทศนี่ผมมั่นใจต้องลองอย่างเดียวนะครับไม่ลองไม่รู้ไม่กินดูก็ไม่รู้ว่าดีต้องลองดูก่อนนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ
2: อ ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องทารุณควายเรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของกรรมที่ทำกับควายเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับลุงส่งนี่ตัวแกพร้อมผอมตัดผมสั้นตลอดปีแต่ว่าแกแข็งแรงทำงานเก่งคล่องตัวไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรละเพราะว่าแกออกกำลังกายทำงานทั้งวันไม่งานนาก็งานสวนแกปลูกสวนกล้วยเอาไว้ตัดใบตองขายตัดเครือกล้วยแก่ๆขายมีรายได้สองสามทางจริงๆแล้วแกเป็นชาวนาเป็นชาวนารุ่นเก่าที่ต้องเปลี่ยนแปลงจากใช้ควายไถนามาเป็นใช้รถเพราะว่าเขาใช้รถกันทั้งทุ่งแล้วแกก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างก่อนนั้นแกเลี้ยงควายคราวละสองตัวมีขายมีเปลี่ยนไปเรื่อยตัวไหนใช้ไม่คล่องก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ตัวเมียแกไม่ชอบมันมีลูกแล้วพารุงรังแกเอาแต่ตัวผู้ที่แข็งแรงไม่ต้องไปหาตัวใหม่ควายทุกตัวของแกไม่เคยไปหัวร้ายกับมันแกรู้ว่ามันทำบุญคุณให้ได้อาศัยมันทำมาหากินก็ต้องให้มันกินอยู่อย่างไม่ลำบากแกสร้างคอกสูงพ้นน้ำท่วมก็ไม่ถึงมุงหลังคาสังกะสีซะด้วยแน่นหนากันฝนคุ้มฝนหญ้าฟางมีกินสมบูรณ์แกไม่ให้มันอดอยากคนอื่นบ้านอื่นเขายังปล่อยปละละเลยวัวควายบ้างแต่แกไม่กลางคืนแกก็สุมไฟไล่ยุงให้มันบางทียุงมากๆแกก็เอาน้ำมันโซล่าใส่กระบอกฉีดไล่ยุงให้มันอีกด้วยสองอย่างเลยทั้งสุมไฟทั้งฉีดน้ำมันไล่มาในช่วงปลายๆนี้แกเหลือควายไว้ตัวเดียวมันชื่อไอ้หงตัวมันใหญ่แข็งแรงเขางงสวยงามทำงานเก่งแกรักมันมากมันรู้ใจทำงานไม่โอเอพวกขโมยนี่เพียนมาลักตั้งหลายหนแต่ก็ไม่สำเร็จแกนอนเฝ้ากระแอมกระไอให้ขโมยเกรงอยู่ทั้งคืนมันก็รอดปลอดภัยมาได้ในทุ่งนี่เขาขายควายกันหมดแล้วหันมาใช้รถแต่ว่าลุงส่งเหลือไอ้หงเอาไว้เพราะว่าแกสงสารมันทำคุณให้แกมากมีเงินมีทองขึ้นมาได้ก็เพราะมันส่วนอีกตัวที่แกขายไปเพราะมันไม่ดีมันก็ไอ้หงตอนหลังๆที่เลี้ยงมันไว้นี่ไม่ได้เอาไว้ไถนาหรอกเช้าก็เอาไปกินหญ้าในทุ่งสายๆก็เอาเข้าบ้านเย็นๆก็เอาไปล่ามให้กินหญ้าอีกรอบกลางคืนเข้าคอกสุมไฟให้มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะไม่ได้ไถนางานไถนาเป็นหน้าที่ของรถไถไปแล้วไอ้หงก็ปลดภาระดังกล่าวพวกหาซื้อควายจากโรงเชือดก็มาถามซื้อกันจังเลยแต่ลุงส่งไม่ขายแกบอกไปเลยว่าจะเลี้ยงมันจนตายไปเองจะไม่ขายไปนั้นขาดไม่ต้องมาซื้ออีกแล้วไม่ขายจากนั้นแกก็ดูแลไอ้หงของแกอยู่อย่างสม่ำเสมอแกไม่ได้ถือว่าเป็นภาระยุ่งยากอะไรคนเขาก็พูดกันก็คือพวกเพื่อนบ้านของแกแหละแกจะมาเลี้ยงมันอยู่ทําไมขายไปซะเถอะยังจะได้เงินได้ทองมาใช้บ้างเลี้ยงมันตายนี่เนื้อมันจะขายได้กี่ตังค์ขายมันตอนเป็นน่ะดีกว่านะไม่ลำบากยุ่งยากนี่แกจะไปไหนแกก็ต้องคอยมาเป็นห่วงมันไม่หรอกไม่ลำบากอะไรหรอกลูกเมียของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกมากมายเพียงแต่พูดทำนองว่าขายไปก็สบายดีเหมือนกันนะแต่แกไม่เห็นด้วยพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกแกเลี้ยงมันอยู่3ปีโดยที่ไม่ได้ใช้งานใช้การอะไรมันเลยตัวแกเองก็ชักไม่ค่อยสบายเคยแข็งแรงก็ชักจะเจ็บปวดนั่นปวดนี่เพราะความชรามันมาเยือนแกแล้วมีอยู่วันหนึ่งสองผัวเมียเดินเข้ามาในบ้านวันนั้นแกเอาควายไปผูกไว้หลังบ้านให้มันกินหญ้าของมันไปสองคนนั้นมาถามว่านี่บ้านลุงส่งใช่ไหมแกก็บอกว่าใช่ถามว่าไปไงมาไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามาถามซื้อควายแกตอบโดยไม่ต้องคิดเลยไม่ขายจะเลี้ยงเอาไว้ให้มันตายเองไปเถอะไม่ขายไปหาที่อื่นแขกที่เยือนก็ไม่ยอมออกจากบ้านกลับชวนคุยเรื่องบ้านช่องที่ใหญ่โตข้าวของต่างๆยุงฉางที่เก็บข้าวลุงส่งก็คุยให้มันฟังว่ามันใหญ่โตได้เพราะทำมาหากินอดออมถนอมใช้ค่อยๆทำค่อยๆใช้ไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อนะเสร็จแล้วเขาก็วกชวนคุยเรื่องไอ้หงอีกเขาบอกว่าเห็นมันแล้วนึกรักมันเลยมันใหญ่โตแข็งแรงสอบถามว่าลุงส่งเลี้ยงมากี่ปีมันเป็นยังไงบ้างลุงส่งก็เล่าให้ฟังว่าเลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ยังเป็นควายรุ่นอยู่มันใช้งานดีไม่ดื้อทำเงินทำทองให้เยอะไม่เคยทำอะไรให้เดือดร้อนเขาก็พูดกับแกว่าเขาอยากจะได้ควายแบบนี้จังเลยแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนควายหาซื้อยากแกก็เลยถามเขาว่าจะซื้อควายไปทำไมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้ควายกันแล้วเขาใช้รถกันหมดสองผัวเมียก็บอกว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้ควาย พราะว่านาของพวกเขาเนี่ยมันเป็นนาลุ่มรถเขาไม่ลงไปทางเข้าออกมันลำบากก็เลยอยากจะได้ควายเอาไปใช้นี่แหละมันมีความจำเป็นอย่างนี้ลุงส่งก็บอกไปว่าข้าตั้งใจไม่ขายมันนะจะเลี้ยงมันให้ตายไปเลยสองผัวเมียก็บอกว่าไอ้ที่มาขอซื้อนี่ไม่ได้คิดจะเอาไปขายจะเอาไปใช้งานเท่านั้นแล้วก็ถ้าได้ตัวนี้ไปก็จะไม่ขายจะเลี้ยงมันจนตายเหมือนกันลุงส่งได้ฟังแล้วก็อึ้งไปเลยพอเห็นลุงส่งนิ่งอึ้งสองผัวเมียก็ช่วยกันพูดอ้อนวอนเป็นการใหญ่จนลุงส่งต้องถามว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆหรือเปล่าสองคนก็บอกว่าใช่แล้วจะไม่ขายมันเป็นอันขาดจะเลี้ยงดูมันอย่างดีเหมือนกับที่ลุงเลี้ยงมันเลยจะไม่ให้มันลำบากเป็นอันขาดถ้าลุงไม่เชื่อลุงไปดูมันได้เลยซื้อไปแล้วลุงไปดูมันได้เลยเราจะเลี้ยงมันให้ดีที่สุดจะทำคอกเหมือนกับที่ลุงทำให้มันนั่นแหละลุงไม่ต้องห่วงลุงส่งก็พูดไปบอกว่านี่ถ้ายังไงไม่ใช้มันแล้วก็เอามาคืนให้ข้าอีกนะข้ารับซื้อข้าจะเลี้ยงมันต่อไปจนมันแก่ตายสองคนก็บอกได้เลยลุงได้เลยรับรองไม่ขายเด็ดขาดจะเลี้ยงให้ดีเหมือนที่ลุงเลี้ยงแหละสองผัวเมียก็สัญญาสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะทำทุกอย่างเหมือนที่ลุงส่งทำขายไอ้หงไปลุงส่งน้ำตาร่วงเลยเห็นมันขึ้นรถมันทุกไปแล้วก็ใจหายยืนมองดูมันจนลับตามันก็ดีไม่ดื้อไม่รั้นเลยเดินขึ้นสะพานที่เขาพาดขึ้นรถไม่โอเอแต่อย่างใดแกก็มองมันอย่างสงสารคิดถึงไม่อยากขายมันเลยขายมันไปแล้วลุงส่งก็อยากจะไปเยี่ยมดูมันก็ไม่ได้ไกลอะไรนักอยู่อยุธยาแค่นี้เองบ้านของแกอยู่อ่างทองมันเป็นเขตติดต่อกันขายไปแล้ว3เดือนแกมองข้อควายอย่างคิดถึงไอ้หงแกยังเปรยๆกับลูกๆว่าแกอยากจะไปดูไอ้หงมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังแม่อาจารย์ยอดกำลังเล่าสนุกเลยนะครับเรื่องทารุณควายและความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายพูดถึงทารุณควายเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์มีคุณมากเนี่ยมันจะบาปมากอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังฆ่าคนเหมือนกันถ้าคนมีศีลมากก็ยิ่งบาปมากฆ่าพระอรหันต์ก็บาปมากกว่าฆ่าพระอนาคามีฆ่าพระอนาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระสกทาคามีฆ่าสกทาคามีก็บาปมากกว่าฆ่าพระโสดาบันพระโสดาบันฆ่าพระโสดาบันก็สามารถบาปมากกว่าฆ่าคนปุถุชนผู้มีศีลมันก็ไล่เป็นคุณมาเรื่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่มีคุณกับเรามากมันก็ยิ่งบาปมากท่านผู้ฟังสัตว์ไหนมีคุณมากอันหนึ่งสัตว์ไหนมีร่างกายใหญ่มากอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะบาปมากแล้วก็เจตนาที่จะฆ่าบางคนรุนแรงมากก็บาปมากเหมือนกันนะครับฉะนั้นองค์แห่งการฆ่าสัตว์เนี่ยปาโนสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่าทำความเพียรที่จะฆ่าสัตว์นั้นตายด้วยความเพียร นั้นถือว่าองค์แห่งศีลขาดแต่ว่าบาปมากบาปน้อยมันอยู่ที่สัตว์มีคุณมากร่างกายใหญ่มากเจตนามากแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามมากบางคนนี่อาฆาตพยายามฆ่าทั้งคืนนะมันก็ยิ่งบาปมากเขาจึงเวลาโบราณเขาให้ทำอาหารเนี่ยนะครับผมเห็นแต่คนผู้รู้คนเฒ่าคนแก่เขาจะไม่ทรมานนะตอนเด็กๆพี่สาวผมเนี่ยเขาโทษนะครับเล่าให้ฟังอันไม่ใช่เผาในเรื่องจริงแม่ผมตีพี่สาวเพราะอะไรปลาแทนที่จะฆ่าก่อนเนี่ยจับมันโยนเข้าหม้อแล้วก็ต้มสดๆเลยโอ้อย่างเงี้ยนะครับมันเคยคือฆ่าก็ต้องให้ตายในดาบเดียวนะครับถ้ามันจำเป็นจะต้องฆ่ามาเป็นอาหารจริงก็ทุบป๊อกให้ตายเลยนะครับไม่ใช่ไปทรมานมันทีละเล็กทีละน้อยคือเรามีความภาคเพียรเจตนาที่จะฆ่ามันมากสัตว์มันทรมานมากจิตมันก็อาฆาตมากนะครับมันมีเวลาคิดมีเวลาอาฆาตมากฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามากินจริงๆนี่นะครับฆ่าปั๊บให้ตายทันทีอย่าไปทรมานเขาอันนี้ไม่ดีนะครับโบราณเขาถือว่าการทรมานสัตว์นี่มันทำให้จิตเขาอาฆาตทำให้เขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่บอกว่าเข้มข้นมีรสชาติอร่อยเข้มข้นถึงขนาดว่าบางคนเทไม่ออกต้องเขย่านะครับต้องเขย่าก่อนนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยก็จะบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีฝาขวดเวลาปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอยู่ใต้ฝาขวดมันจะซีนลมจะไม่เข้าท่านผู้ฟังแต่ถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นขวดไหนที่เรายังไม่เปิดเราสังเกตดูก่อนจะเปิดเอาฝามันบุบฝามันไม่ใช่บุบนะขวดปากขวดมันแตกไหม ถ้าปากขวดมันแตกเนี่ยนะครับจากการขนส่งโดนกระแทกเนี่ยลมมันเข้ารีบถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแล้วก็ให้กับคนที่ขายให้เรานะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนใหม่ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราบานาลินนามกุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินดื่มเพียงครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหนึ่งน้ำดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของเราครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวทารุณควายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ลูกๆของแกก็ไม่ว่างที่จะพาแกไปก็ผลัดพรไว้ให้เสร็จงานก่อนแล้วจะไปเยี่ยมดูมันสักครั้งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีเวลาจะไปกันสักทีที่อยู่ที่เขาจดเอาไว้ให้อยู่ที่อำเภอมหาราชอยุธยาลุงส่งก็เอามาดูแต่ก็ยังไม่ได้ไปอยู่มาวันหนึ่งก็ว่างกันลูกชายก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับพาลุงส่งไปขับไปหาบ้านเลขที่ที่ว่านะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอต้องถามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงได้รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนไปถึงที่บ้านนั้นก็ไปเจอบ้านหลังก็ไม่ใหญ่นักสองผัวเมียคู่นั้นก็อยู่หน้าบ้านได้เจอหน้ากันลุงส่งก็จำได้แต่แกจำผัวไม่ได้เพราะเขาผอมมากตาลึกโหลผมงอกขาโพลนไปทั้งหัวนั่งอยู่ที่ระเบียงเสื้อไม่ได้สวมเห็นแต่ซี่โครงเต็มไปหมดแกนึกว่าเขาคงจะเป็นพ่อของผู้ชายเพราะว่ามีเขาอยู่หน่อยๆแต่ไม่ใช่เมียบอกว่านี่แหละผัวฉันเองลุงทรงก็ถามว่าเขาเป็นอะไรอ่ะเมียก็บอกว่าไม่สบายพูดไม่ได้แต่นั่งนอนๆเดินก็ไม่สะดวกแต่ทีท่าของเขาเหมือนกับจำลุงทรงได้เขายกมือทักทายลุงทรงถามถึงไอ้หงควายที่แกรักและเป็นห่วงมันเมียก็นิ่งอึ้งอย่ามองไปทั้งผัวสักพักใหญ่ๆก็เลยเล่าบอกขายไปแล้วที่ต้องขายเพราะขามันเสียใช้งานไม่ได้ลุงทรงก็ถามว่าทำไมขาเสียไปโดนอะไรเมียก็อ้อมอ้อมแอมแอมเล่าว่ามันพลาดตกหัวคันนาไม่รู้จะเลี้ยงมันยังไงลำบากมากก็เลยตัดสินใจขายมันไปสงสารมันแต่ก็จนหนทางก็เลยต้องขายไปลุงทรงได้ยินแล้วต้องทำใจได้แต่พึมพำโอ้ยเองไปดีเถอะไอ้หงเอ้ยชาติหน้าก็คอยเจอกันใหม่นะลุงส่งกลับออกมากับลูกชายมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวกันแม่ค้าเห็นคนแปลกหน้าก็ถามว่ามาหาใครลุงส่งก็ได้เล่าให้ฟังทั้งหมดแม่ค้าก็บอกอ๋อผัวนั่นนะที่ตีควายซะจนขาหักอ่ะลุงส่งได้ยินก็ตกใจซักถามแม่ค้าก็เล่าว่าผัวน่ะเป็นคนใจร้อนโมโหร้ายแต่มักจะพูดดีใครๆก็ไม่รู้นึกว่าใจเย็นใช้งานในหงจนมันเหนื่อยสุดๆเลยลากคันไถไม่ไหวก็ตีมันโหดร้ายกับมันจนขามันเสียแล้วก็ยังจะให้มันลุกมันก็ลุกไม่ไหวหนักเขาก็บอกขายพวกแขกเอาเข้าโรงเชือดแล้วก็ตัวเขาเองก็อยู่ไม่ได้ปีเดียวก็เป็นโรคประหลาดแข้งขาใช้การไม่ได้ผอมลงแล้วขาก็เสียต่อมาก็พูดไม่ได้ผมเผาหงอกขาวเนี่ยแก่อย่างเร็วเลยหมอก็รักษาไม่หายแม่ค้าเป็นคนพูดเองว่าสงสัยจะเป็นเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับควายตัวนั้นมันตามมาเร็วแค่ปีเดียวเท่านั้นเนี่ยลุงทรงนั้นนึกโมโหแต่ก็ไม่คิดจะกลับไปต่อว่านะเพราะแกก็เห็นอยู่แล้วว่าคนทำกรรมเนี่ยมันได้รับผลอย่างไรนั่นก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วสำหรับคนอย่างนั้นแกก็เลยชวนลูกชายกลับบ้านเสร็จแล้วแกก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ไอ้หงทุกวันเลยมาถึงเรื่องของนายวิบูลครับนายวิบูลนี่เป็นพี่ชายคนโตมีน้องๆ อีก 5 คนเขาลำบากมากเขาก็เลยเอาทุกอย่างความอดอยากทำให้เขากล้านแล้วก็กล้าที่ต้องเสี่ยงเขาไม่ใช่คนดีไม่ว่าการพนันเหล้าบุหรี่ค้าของเถื่อนของผิดกฎหมายยาเสพติดยาบ้ากัญชาเขาทำมาแล้วหมดอะแล้วก็อีกอย่างที่เขาทำนั่นก็คือใครขัดผลประโยชน์ขัดขวางหรือว่าทำให้เขาโกรธเขาจะไม่เอาไว้เขาเก็บหมดแล้วก็เลยมีคนเกรงกลัวแล้วก็รู้จักเขาในวงนักเลงด้วยกันไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาอ่ะเพราะเขาเป็นลูกน้องกำนันคนดังกำนันเลี้ยงเขาไว้ก็หวังใช้เขาให้ทำงานได้เขาก็ได้อาศัยบารมีกำนันคุ้มกลาหัวทำมาหากินให้มันได้เงินได้ทองขึ้นมาง
2: านหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1 ฝาผสมน้ำ15 ลิตรฉีดพ่นทุก7 วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวง ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเกิดเหตุเพลิงไหม้2แห่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงเรียนย่านบางขุนเทียนและห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เมื่อเวลาประมาณ 15:45 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทกอภัยครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนเจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำเข้าดับไฟกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันทราบต่อมาว่าเป็นอาจารย์ที่ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามดับไฟนอกจากนี้มีห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย2ห้องส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเพลิงไหม้อาคารห้องแถวเก่าในซอยเจริญกรุง13ซึ่งใช้เวลาไม่นานสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้มีรายงานว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้รับบาดเจ็บกระจกบาด1รายโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พบว่าอาคารดังกล่าวเป็นตึกแถวเก่าที่ไม่มีผู้อาศัยเวิ้งนครเกษมและอยู่ในโครงการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ซึ่งมีการล้อมรั้วไว้แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีประชาชนหรือผู้พักอาศัยได้รับบาดเจ็บนนทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าเป็นตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนก็จะสามารถเนรเทศออกจากประเทศเป็นการกระชับการใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและรวดเร็วมากขึ้นทั้งนี้ไทยอยากได้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับมีมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงอายุแค่90กว่าแล้วเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของฮ่องกงเลยนะครับท่านผู้ฟังแกเขียนหนังสือไว้หลายเรื่องหลายอย่างพอแกอายุมากแล้วเนี่ย90กว่าแกเกษียณตัวเองไม่ทำงานแกก็มีโอกาสมาบันทึกอะไรต่างๆให้กับพวกเราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังได้ฟังได้เขียนได้อ่านกันแกบอกว่าให้มองทุกอย่างด้วยจิตที่โปร่งเบาไม่ไปแบกรับและถือสาเอาธุระกับเรื่องต่างๆให้มากนักปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับผมเขียนไว้ดีนะครับคือปล่อยวางได้ก็ต้องปล่อยวางเราไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรมากก็มันเป็นของมันอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองเนี่ยเป็นเหมือนปุยเมฆที่ผ่านที่ไหลผ่านนะครับมันจะมาแล้วมันก็จะไปมันมาแล้วมันก็จะไปความหรูหราร่ำรวยเนี่ยเหมือนดังงานเลี้ยงงานเลี้ยงที่หรูที่อยู่ได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นมันเหมือนงานเลี้ยงหรูหราร่ำรวยนี่เหมือนงานเลี้ยงนะครับเออน่าจะจริงใช่ไก่งานเลี้ยงเนี่ยจะเลี้ยงดีขนาดไหนกินดีขนาดไหนมันก็ต้องเลิกต้องมีวันเลิกลานะครับเราเดินไปส่งแขกส่งไกลขนาดไหนเจ้าภาพก็ต้องเดินกลับคนเดียวมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไปส่งพ่อส่งแม่ที่ป่าช้าส่งที่เชิงตะกอนยังไงท้ายที่สุดเราก็ต้องกลับเขาส่งเราหรือเราส่งเขาแค่นั้นแหละนะมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะครับชั่วไม่นานชั่วพริบตาเดียวเนี่ยผมที่เราเคยดำมันก็ขาวตัวผมเองนะครับปันตัวไปโหลดของผมเองเนี่ยผมมันก็เริ่มงอกขาวไปเยอะแล้วคือแป๊บเดียวเออเราก็มาถึงวันที่วัยที่ผมงอกขาวเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตมันแป๊บเดียวท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าประมาทร่างกายสุขภาพดีถือว่าโชควาสนานะครับฝากเอาไว้นะมังคุดเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นใจมากๆนะครับท่านที่เคยกินเคยดื่มรู้ว่าสุขภาพรู้ว่าน้ำมังคุดมีคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมแนะนำให้กินก่อนเลยท่านผู้ฟังต้องกินนะครับต้องกินก่อนกินแล้วจะรู้เองกินแล้วไม่ต้องไปรีบกินนะไม่ใช่ว่ากินวันละขวดละขวดมันดีไม่ดีมันเปลืองมันดีกับผมด้วยเพราะว่าเงินท่านน่ะมันซื้อมาของมันแพงไม่ต้องไปกินเยอะนะกินครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีแก้วข้างในเปิดขวดออกมาแก๊กมันจะมีแก้วพลาสติกเล็กๆอย่าให้เกินนั้นครั้งหนึ่งตอนเช้าตอนก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับกินแค่30มิลลิลิตรแล้วดื่มน้ำตามลองดูสัก 5-6 วันนะครับถ้ามันนิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นมั่งนะครับถ้ามันมีอะไรปฏิกิริยาอะไรจากร่างกายนะครับนั่นแหละคือใช่ที่สำคัญที่สุดคือผมเรียนได้หนึ่งว่าร่างกายที่มีสุขภาพดีได้เนี่ยต้องมีการขับของเสียขับของเสียคืออะไรหนึ่งถ่ายดีถ่ายดำถ่ายเหม็นนะครับขับของเสียถ่ายอุจจาระบ่อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเยอะนะครับเหงื่อออกบ่อยเหงื่อออกเหม็นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับมีมากกว่านั้นบางทีมีอะไรที่ผิดปกติออกมากับอุจจาระนี่ก็ต้องไม่ต้องไปตกใจถ้าร่างกายมีการขับของไม่ดีนะครับออกมาเมื่อไหร่นี่แสดงว่าสุขภาพของเรานี่มันจะเริ่มดีอย่าไปตกใจนะท่านผู้ฟังขับของไม่ดีออกมาเยอะๆในสุขภาพของเราจะเริ่มดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องผีเจดีร้างโอ้น่าฟังผีเจดีร้างจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงผีเจดีร้างท่านผู้ฟังที่บ้านดอนกอกตำบลตะพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อ50ปีล่วงมาแล้วยังเป็นบ้านนอกชนบทความเจริญเข้าไปถึงน้อยมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่อ้อยแล้วก็ทำไร่ข้าวโพดเป็นบางส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของนายดาบตำรวจชื่อดาบฉไหนซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วนะครับเล่าให้ฟังโดยมีรายละเอียดว่าช่วงเวลานั้นน่ะดาบฉไหนยังมียศเป็นสิบตำรวจตรีประจำอยู่ที่โรงพักพนมทวนสิบตรีฉไหนมีเพื่อนสนิทสองคนคือครูคำนวณครูประชาบาลวัดตะพังตรุแล้วก็นายสนพ่อค้าพืชไร่ทั้งสามคนมีอุปนิสัยใจคอคล้ายๆกันคือชอบสะสมพระเครื่อง เมื่อไรที่มาพบปะสังสรรค์กันก็จะหยิบมาเรื่องพระเครื่องรุ่นต่างๆมาพูดคุยกันอย่างถูกคอไม่รู้เบื่อที่บ้านดอนกอกนั้นมีเจดีย์ร้างอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่โบราณตั้งอยู่บนเนินดินแวดล้อมด้วยป่าละเมาะรกเรื้อแล้วก็น่าแปลกที่บริเวณรอบๆเจดีย์ไม่มีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างซึ่งแสดงว่าเป็นวัดร้างปรากฏอยู่เลยคล้ายๆกับว่าเจดีย์นี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวเพียงองค์เดียวทำให้ยากจะคาดเดาได้ว่าผู้ที่สร้างเจดีย์นี้มีเจตนาอะไรแล้วก็เหตุไฉนถึงได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาบนที่เปลี่ยวร้างอย่างนี้สิบตรีไฉนสนใจเจดีย์องค์นี้มากเคยสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่บ้านดอนกอกหลายรายว่าพอจะรู้ประวัติความเป็นมาของเจดีย์แห่งนี้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าผู้สูงอายุในหมู่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องเจดีย์แม้แต่คนเดียวทุกคนบอกสิบตรีไฉนเหมือนกันว่าเห็นเจดีย์องค์นี้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแม้แต่รุ่นปู่รุ่นย่าก็ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผู้ใดรู้ประวัติเจดีย์ลึกลับองค์นี้สิบตรีฉนายได้นำเรื่องเจดีย์ไปพูดคุยกับครูคำนวณแล้วก็นายสนว่าภายในเจดีย์น่าจะมีการบรรจุพระเครื่องเอาไว้เป็นแน่ถ้าขุดเจดีย์ทะลุเข้าไปได้ก็อาจจะเจอกรุพระอยู่ข้างในก็ได้ครูคำนวณและนายสนก็พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะความที่อยากจะได้พระเครื่องแต่ครูคำนวณก็ยังอดหวาดไม่ได้ถ้าตำรวจมาเจอพวกเราตอนกำลังกูดเจดีย์อยู่แล้วก็ซวยแน่แล้วนะนายสนก็หัวเราะกักก็บอกกับครูคำนวณอย่างขำๆบอกเฮ้ยหมู่ไหนก็มาช่วยขุดทั้งคนยังจะกลัวตำรวจที่ไหนอีกละครูครูคำนวณก็เพิ่งนึกได้ว่าสิบตีฉไหนก็เป็นตำรวจก็พลอยหัวเราะขำตัวเองแต่หมู่ฉไหนกลับฉุกคิดถึงความผิดทางกฎหมายขึ้นมาครูพูดอย่างนี้ก็เท่ากับเตือนสติกันจะว่าไปแล้วก็จริงของครูถ้ากำลังขุดเจดีย์อยู่แล้วมีใครมาเห็นเข้านะคงจะเป็นเรื่องแน่เพราะถึงจะเป็นเจดีย์ร้างก็ยังเป็นโบราณสัตว์ใครไปขุดเจาะทำลายก็มีความผิดทางกฎหมายทั้งนั้นอ่ะผมเป็นตำรวจแล้วมาทำผิดซะเองอย่างนี้เจอโทษหนักเป็นสองเท่าแน่ๆเมื่อสิบตรีฉนัยพูดออกมาอย่างนี้ก็เล่นเอาครูคำนวณกับนายสนถึงก็อึ้งไปคราวนี้วงสนทนาก็เปลี่ยนมาเป็นกระซิบกระซาบพูดคุยกันเบาๆแล้วก็ช่วยกันวางแผนการจะไปขุดกรุที่เจดีย์ร้างโดยจะแอบไปตอนกลางคืนโดยจะเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยดูต้นทางหากมีผู้คนเดินผ่านมาก็จะส่งสัญญาณให้พวกที่ขุดเจดีย์หลบหนีไปก่อนเมื่อตกลงนัดหมายกันแล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายไปจัดเตรียมอุปกรณ์การขุดถึงคืนกำหนดไปขุดกรุนายสนก็ขับรถปิกอัพมารับครูคำนวณแล้วก็สิบตรีฉนัยพอไปถึงบริเวณใกล้ๆกับเจดีย์ร้างนายสนก็ขับปิกอัพไปจอดซุ่มในละเมาะทึบลับตาแล้วทั้ง3คนก็แบกอีเตอร์กับแฉลงตรงไปยังเจดีย์ร้างซึ่งอยู่ห่างจากทางเดินประมาณ200เมตรโดยให้ครูคำนวณเป็นคนเฝ้าดูต้นทางก่อนถ้าเห็นมีคนเดินผ่านทางก็ให้วิ่งไปบอกจะได้หลบไปที่รถปิกอัพแล้วก็ขับหนีไปทันทีเวลานั้นประมาณ4ทุ่มเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านดอนกอกเงียบเชียบแต่คืนนั้นเป็นคืนค่ำคืนอ่อนๆแสงจันทร์เสี้ยวส่องแสงสลัวสลัวไม่ถึงกับมืดสนิทสิบตรีฉนัยกับนายสนก็หิ้วอุปกรณ์ขุดกรุแยกไปที่เจดีย์ส่วนครูคำนวณก็เข้าไปหลบอยู่ในเงามืดข้างทางคอยดูว่ามีคนจะผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าครูคำนวณยืนตบยุงด้วยความรำคาญได้ครู่นึงก็หยิบบุหรี่ออกมาจุดสูบสูบบุหรี่ไปได้ไม่ถึงครึ่งมวนก็รีบโยนบุหรี่ทิ้งแล้วก็เหยียบให้ดับเนื่องจากได้ยินเสียงคนเดินสวบสาบตรงเข้ามาจากปากทางพอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งแบกกรดหิ้วกาน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณแล้วคิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์อยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอีเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉนัยยังไม่ทันใช้แฉลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่3เกลอก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านนึงลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักกรดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปไหนทั้งสิ้นทั้งไม่มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักกรดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นำความไปบอกกับครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอ มาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดีย์แต่ครูคำนวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกหลดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตีฉไหนกับนายสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตีฉไหนกับครูคำนวณ

0: ฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั่นครูเห็นอะไรหรือเปล่าวะแม่ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคำนวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัด
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อเรื่องผีเจดีย์ร้างเนี่ยผมนี่อยู่วัดตอนเป็นเนนนี่คือพูดง่ายๆว่าเคยเจอสิ่งพวกนี้แต่กลัวไหมกลัวไม่ต้องห่วงกลัวแน่นอนทุกวันนี้ยังกลัวอยู่ไหมก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามันลดลงท่านผู้ฟังคือสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังนะสิ่งที่มองไม่เห็นนี่ถ้าเขาจะทำเราถ้าเขาจะแกล้งเราอยู่ตรงไหนเขาก็แกล้งได้เขาก็ทำได้ถ้าเขามาแกล้งเขามาปรากฏแสดงว่ามันมีอะไรผูกพันอาจจะต้องการให้เราช่วยหรือเขาอาจจะเป็นญาติของเราอาจจะเป็นคนที่รู้จักเราเราจึงมาสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเขาฉะนั้นอย่าไปกลัวเขาเราต้องสงสารเขาเอ็นดูเขานะครับแต่พูดก็พูดได้นะแต่ว่าทำมันทำไม่ได้หรอกนะอย่ามาให้เห็นเลยมาก็มาให้เรียบร้อยหน่อยให้สวยๆหน่อยหรือเข้าฝันนี่ไม่เป็นไรมาสดๆนี่ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณท่านผู้ฟังที่รับทุกท่านเลยนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับบุญกุศลอันใดที่จะพึงมีจากการทำบุญที่ผมทำมาด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำประโยชน์กับสังคมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกคนมีส่วนแห่งบุญกุศลอันนั้นนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มีก็ขอให้หายไปคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองก่อนกินก็นึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีอุปการะคุณสิ่งที่เราก็ร่วมนับถือเจ้าแม่กวนอิมหรือไม่ก็หมอชีวกโทมารพัฒน์นะครับแล้วนึกถึงท่านก่อนดื่มตั้งจิตให้ดีนะครับขอให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเมื่อร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราก็จะอยู่ทำคุณงามความดีต่อไปให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือสังคมตามสมควรอันนี้เขาเรียกว่าใช้ร่างกายสังขารให้เป็นประโยชน์มาแปลสภาพเป็นทุนมาสร้างกำไรต่อนะครับท่านผู้ฟังนามคุณที่มงคลต่อ5ตราพนาลินฝากเอาไว้นะครับ360บาทถือว่าเป็นตัวช่วยถือว่าเป็นการให้รางวัลกับสังขารกับร่างกายของเราฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
1: โลกนี้มีสะพานอยู่ทุกแห่งหนและเราแต่ละคนล้วนแล้วแต่เคยข้ามสะพานกันมานับครั้งไม่ถ้วนครั้งนี้อาตมาภาพมายืนอยู่ตรงหน้าสะพานก็จึงอยากจะมอบคติธรรมจากการเดินข้ามสะพานให้เราทั้งหลายนำไปพิจารณาด้วย 1. สะพานทำหน้าที่ประสานระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งโน้นเช่นเดียวกันเราก็ควรจะเป็นนักประสานเหมือนกับสะพานกล่าวคือเป็นมือประสาน10ทิศเข้าวงไหนต้องทำให้คนในแต่ละวงการมาประสานสามัคคีกันประการที่2ก็คือว่าสะพานทำหน้าที่เชื่อมฝั่งนี้ไปหาฝั่งโน้นก็เช่นเดียวกันกับในทางธรรมเราต้องรู้จักน้อมตนจากปุถุชนคนมีกิเลสให้กลายไปเป็นอริยชนคนมีธรรมะประการที่3เมื่อเราเดินข้ามสะพานแล้วเราก็ทิ้งสะพานเอาไว้เบื้องหลังกล่าวสั้นๆว่าเราใช้สะพานแล้วก็ไม่กอดสะพานฉันใดวัตถุเข้าของทั้งหลายที่เราใช้เราก็ไม่ควรยึดติดถือมั่นฉันนั้นเหมือนกัน
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
4: ๆ
3: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
4: ใช่
3: ก็แบบบางทีงวดนี้หมักสายไปทั้งเปลือกบด
4: โอ้โ
3: หรสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
4: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่แ
4: ต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยซ้ำไป
4: เม็ดเนี่ยขม
3: ใช่ไหมเออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
4: แล้ว
3: ม
4: ัน
3: ก
4: ับ
3: เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝาดไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
4: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝาไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
4: เ
3: ขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
4: ค่ะ
3: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
4: ค่ะ
3: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่

0: เรื่องราวผีเจดีย์ร้างกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกจากทางช่องโหว่ของเจดีย์บอกกับสิบตีฉนัยปากคอสั่นเฮ้ยไม่รู้มืออะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมเฮ้ยครูอุปทานไปเองหรือเปล่าสิบตีฉนัยไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปซุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นนึกวันคละคลุ้งเลยทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุขณะสิบตรีฉนัยกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉนัยเหลียวไปมองยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวเมื่อเห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารพรุงพรังถ้าหากว่าเป็นพระธุดงค์ซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงกับต้องตื่นตระหนกตกใจแทบเป็นอัมพาตแต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นี้พระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปักกะลันดูเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปเสียเถอะสิ่งที่โยมกำลังทำด้วยความโลภแบบนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้เลิกละเสียตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบเนิบฟังแล้วเย็นจะเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตีฉนัยยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปยังรถปิ้งอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิ้งอัพนั้นในสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตีฉนัยมาถึงในสนก็ลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านของตัวทันทีในสนเล่าให้เพื่อนเกลอฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่ได้ยินเสียงดังสวบสาบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิ้งอัพพอดีกับครูคำนวณและสิบตีฉนัยวิ่งหน้าตาตื่นมาสมทบจึงได้ขับรถหนีออกมาพร้อมกันทั้งสามคนไม่สงสัยแม้แต่น้อยว่าพระธุดงค์ที่เห็นจะต้องเป็นผู้ผีวิญญาณที่คอยเฝ้าพิทักษ์เจดีย์แห่งนี้อย่างแน่นอนและวิญญาณที่เห็นนี่ไม่อนุญาตให้พวกเขาแตะต้องสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเจดีย์อย่างเด็ดขาดวันรุ่งขึ้นในสนครูคำนวณและสิบตีฉนัยก็พากันย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างอีกครั้งโดยนำปูนทรายไปด้วยหลังจากจุดธูปเทียนขอขมาที่พวกเขาได้ล่วงเกินต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แล้วก็จัดการซ่อมรอยโหว่ให้ปิดสนิทดังเดิมจากนั้นก็ไม่ได้ย่างกลายเข้าไปใกล้เจดีย์ลึกลับโดดเดี่ยวแห่งนั้นอีกเลยซึ่งอีกหลายปีต่อมาเจดีย์ร้างก็ได้พังทลายลงมากลายเป็นกองเศษอิฐเศษหินจมดินท่ามกลางความรกชัดของพงไม้ใบหญ้าที่ขึ้นคลุมจนมิดชิดโดยไม่มีใครไปรื้อค้นหาพระเครื่องหรือว่าของมีค่าใดๆมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษครับมีผู้ชายประมาณอายุสัก40ปีคนหนึ่งชื่อนายทรงพลเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวที่มีอยู่ด้วยกัน7คนพี่น้องนายทรงพลเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัวก็เลยทำให้ผู้เป็นแม่และพ่อรวมถึงบรรดาพี่สาวทั้ง6คนของนายทรงพลรักแล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างประคบประหงมที่สุดตั้งแต่เล็กจนโตตอนที่คุณสัญญาได้รู้จักกับนายทรงพลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กชายหรือว่าเด็กหนุ่มแต่เขาเป็นชายวัย40ปีที่มีเมีย3คนแล้วก็มีลูกถึง5คนแล้วโดยตั้งแต่โตเติบโตขึ้นมาจนมีเมียมีลูกเป็นขยงอย่างนี้เขาไม่เคยประกอบอาชีพอะไรเลยไม่เคยทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองมาก่อนเลยในชีวิตแล้วก็ไม่เคยแม้แต่คิดที่จะทำช่วยชีวิตนายทรงพลนี่เกาะพ่อแม่กินมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนโตพอมีเมียมีลูกก็ตกเป็นภาระของแม่ซึ่งนับวันก็แก่เท่าลงทุกที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผู้เป็นพ่อตายจากไปเมื่อราวๆสัก 6-7 ปีก่อนแล้วก็ทิ้งสมบัติเก่าไว้ให้จำนวนหนึ่งมันก็ยิ่งทำให้นายทรงพลใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆไม่ขาดแคลนในขณะที่ผู้เป็นแม่ก็ต้องทยอยนำของมีค่าต่างๆออกมาขายเพื่อจะนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านทีละชิ้นทีละชิ้นพี่สาวทั้ง6คนของทรงพลต่างแต่งงานแล้วก็แยกเรือนออกไปจนหมดดังนั้นภายในบ้านก็เลยมีเพียงผู้เป็นแม่แล้วก็ลูกเมียของนายทรงพลเท่านั้นที่ยังเกาะใบบุญของแม่อยู่อย่างไม่มียางอายยามใดเดือดร้อนทรงพลกับเมียก็จะตะเวนไปขอเงินจากบรรดาพี่สาวแต่ละคนซึ่งทุกคนต่างก็จำใจต้องให้เพราะว่าเห็นแก่แม่ซึ่งแก่มากแล้วพอได้เงินมานายทรงพลก็จะนำมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยพอหมดก็ไปแบมือขอจากพี่สาวคนอื่นบ้างหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปโดยที่ตัวนายทรงพลเองไม่เคยคิดที่จะทำมาหากินสมบัติเก่าที่ผู้เป็นพ่อทิ้งเอาไว้ให้นั้นไม่ใช่ของมีค่าประเภทเพชรนิลจินดาหากแต่เป็นจำพวกของสะสมเก่าแก่ที่มีราคาเช่นเทวรูปพระเครื่องซึ่งยามใดมีคนสนใจที่จะซื้อก็สามารถปล่อยขายได้ในราคาหลักหมื่นหลักแสนแต่ยามใดที่ไม่สามารถขายได้ก็จะประสบกับภาวะขาดแคลนบ้างเหมือนกันและเมื่อยามใดที่ขาดแคลนหากทรงพลไปขอพี่สาวแล้วไม่ได้กลับมาหรือได้มาจำนวนน้อยเขาก็จะด่าพี่สาวอย่างเสียหายหายให้แม่ฟังโดยไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าพี่สาวเหล่านั้นก็เคยให้มาแล้วหลายครั้งพอไม่ให้หรือไม่มีให้สักครั้งหนึ่งในทรงพลก็จะแสดงความโกรธด่ารับหลังด้วยถ้อยคำที่หยาบคายโดยไม่สำนึกบ้างเลยว่าชีวิตของแต่ละคนก็ต้องตรากตรำทำงานอย่างหนักกว่าจะได้เงินมาและพี่สาวเหล่านั้นต่างก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกันนายทรงพลจะแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทุกอย่างภายในบ้านทั้งที่พี่ทุกคนต่างก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติเช่นกัน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวผีจะดีร้างจบไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของนายตาทรงพลคนที่ไม่เคยทำมาหากินนะครับเดี๋ยวก็จบท่านผู้ฟังเข้ามาฟังกันต่อนิดหนึ่งพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับทิพมงคลทิพก็คือสิ่งที่ดีนะในชมเชื่อคือเทวดาความดีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสำหรับเลข5นั้นก็คือความเป็นกลางสำคัญนะครับท่านผู้ฟังคำว่าสายกลางเนี่ยทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้นานอยู่ได้ทนถ้าเราหย่อนยานมากเราก็อยู่ได้ไม่นานถ้าเราตึงมากเราก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเขาบอกว่าพินหรือว่ากีตาร์เนี่ยถ้ามันขึงตึงมากเนี่ยขาดง่ายถ้ามันหย่อนมากเสียงก็ไม่ดีต้องพอประมาณท่านผู้ฟังเลข5นี่ผมถือว่าเป็นเลขแห่งความสุขนะครับไม่ใช่เลข9มันก็ดีไปเลข1ก็1ไปไม่ต้องมากเกินไม่ต้องน้อยเกินเอาพอประมาณชีวิตคนเราเนี่ยเอาพอประมาณได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปว่าต้องได้นู่นได้นี่คนเราเนี่ยถ้ามันปรารถนาอะไรแล้วมันได้ทุกอย่างอย่างที่หวังเนี่ยมันไม่มีใครขาดอะไรท่านผู้ฟังนะครับมันก็ได้มั่งเสียมั่งมันก็ธรรมชาตินะครับมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้เราคิดอย่างนี้สร้างจิตของเรางี้เราก็มีความสุขถึงคราวได้ก็ให้มันได้ถึงคราวเสียก็ให้มันเสียก็ช่างมันไปไม่ต้องไปคิดอะไรฝากเอาไว้นะครับนามกุฏทิพมงคลตองห้าตราพนาดินนำมาคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360บาทครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปโทรในรายการส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองคายฟังเสียงคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดเป็นหลายอย่างเป็นเยอะนะครับปวดตัวเป็นนิ่วเป็นหลายอย่างก็แล้วกันฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาอีสานนะครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารับทุกท
4: ่าน
3: เดี๋ยวให้ผมคุยกันจะข้าวนึง
4: ง่ายกินยาตัวนี้ก็ไล่แก่ไล่พระพิสัตว์ท่านว่าแม่ก็เรียกว่ากินเบิดตัวอันลานได้ดีก็ได้นะอันลานได้ดีก็กินเบิดเนาะอันว่าอะไรในวิทยุถ้าเราทราบฟังเออกูยันกูใจแค่รับสิวก็สิซื้อไม่กินแล้วสินะถ้าแดงนั้นเนี่ยกินสิบห้ากวด
3: กินสิบห้
4: าก็ดีอยู่ก็ดีคนละย่างกันวะ
3: คร
4: ับ เกล็ดเพชรเนี่ยก็ดีก็กิน
3: ครับ
4: ก็ดีคนละย่าง
3: ครับ
4: ก เอกเพชรสำเภาทอง
3: ครับ
4: บัดแม่กินตูนี่บัดนี่แม่กินเว็ดฮุกปวด
3: ครับ
4: มันต้องตัวตัวตับตัวอันนั้นกูถ้ากินมันมาต้องตับแม่
3: คร
4: ับ บาดเจ็บคือสิว่าตายซะว่าบาดนี่ก็จะตายก็คือตายครับยาตัวนี้ที่ว่าท่านบอกว่
3: า
4: ว่าไปหาแม่นดอกหมอท่านดอก
3: คร
4: ับ หน่อยไกลไกลไกลไกลเว้นตัวโรงพยาบาลกูนายหมอมันยอกตับกู
3: ครับ
4: เพื่อจุ๊บเดียววะกินปวดหกเนี่ยจันยกไข้หัวเนาะขึ้นหวานขึ้นยาขึ้นผู้บาอาจารย์เนี่ยว่าไอ้ผู้ขาช่วงเศร้าด้วยเจ้ากรรมนายเว้นเอ้ยท่านดอกผู้ขาจากไปพัดไปว่าท่านดอก
3: ครับ
4: เนี่ยกินหกปวดอันทางที่มันติดนิ้วเนาะนิ้วชุดในถึงมันดีเนาะหมอวายจ่อว่าจับจ่ออันบ่
3: คร
4: ับ ว่าจ่อแล้วยันตายจะจกแหงจะตายเด้ตายไก่ตายครับอย่ามึงขุดนี่ต่อไปว่าซั่น
3: คร
4: ับ อันนี้ก็เล่นมันห่องอวกอากอวกอากจะบาด
3: เ
4: ออเราก็ลูกนี่อยู่เฮ้ยเราซั่นนี่สิไปหาหมอซั่นเนาะซั่นจะพอเก็บไปไปวัดไปนั่งมันเฮ็ดว่านั่งไข่เพิ่นเด้ยามเพิ่นว่าขี้กระตือ
3: ครับ
4: เรียนอวกอากอวกนี่เนาะเรียนหวังแม่
3: ครับโมเมนต์หมอเด้ออย่าเอิ่นหมอ
4: บัดนี้สิว่าฟังสิว่ามันง่วงอยู่นี่ล่ะง่วงในท้องในตับในไส้ในไตมันแน่นมันบ่ถ้าคาร่ำกินแล้วเนาะว่าตัวเป็นไฟญาตเนาะ
3: คร
4: ับ เนี่ยคาร่ำกินได้แล้วบ้านสั่นไปสิเศร้าย้อนอันนี้คือแค่สิกินอันนี้ละไปที่สิบห้าขวดสิบหกขวดเด
3: ้
4: แม่กินตัวนี้เบาง่วงกับบ่าวินลูกกับว่าวิ่นเต้นบอกเต้นบันออกกําลังกายกับว่าเมีย
2: ได้ได้หมดแต่ก่อนจะเป็นอีหยัง
4: หมอว่าความดันกับพออักเสบลำไส้อีกนิ้วในถุงน้ําบีอีกตับอักเสบอีกไขมันอีกยักจัง
2: หลายอย่างมันเป็นหนักบ่อันใดเป็นหนักที
4: ่สุดมันก็เป็นหนักอย่าง
2: นี้ตัวใดหนักๆถือว่าหนักๆเลย
4: ไปเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเก้ามือเก้าขึ้น
2: เก่า
4: เอิบดูเอิ
2: บยางได้บ่ยางได้
4: เฮ็ดงานได้บ่แต่ว่าได้สบายใ
2: ช่แต่ก่อนไหม
4: ยางได้เดี๋ยวมันยางได้ยังเด
2: ็กแต่ก่อนยางบ่ได้ติ
4: บ่ล่ะ
2: เอา
4: เจ้าจุกับเพี้ยนลูกนอนลูกไว้เนี่ยจะแม่เขามานอนแท้เนี่ยนอนซื่อๆนี่ล่ะเขาว่าสิว่าอยากให้ลูกคืดไหลว่าไปเฮ็ดงาน
2: มันเมื่อยบ
4: ่มันเมื่อย
2: จะไปซื้อน้ำมะขุนมาแต่ใส
4: ่อันผู้นี่เพิ่นเอามาให้น้องสาวกินในบ้านไปไปใช้งานอยากไป
2: ไ
4: ร
2: ผู้นี
4: ่ผู้นี่
2: ซื้อเราซื้ออย่างหัวนี
4: ่ผู้เสียเมาเนี่ย
2: ไปยายเมา
4: แล้วนี่เมาเสียเมานี
2: ่
4: เนี่ยได้ไปเฮ็ดงานบุญญา
2: ต
4: ้องตายจะไปร้ายจะไปกับเมื่อยยุติสั้นยุ่ยเพิ่นก็เลยไปฟังน้องสาวเนี่ยไปฟังว่าเอ้ายายกินยานี่เป็นยังไงสั้นแต่ว่าเขากินอันนี้ใครที่สั้นเออสั่งให้แน่ได้วางสิเพิ่นนิสัยได้วางสิไอ้ฟังนี่สิยู่ๆได้วางสิ
2: จ้ะ
4: ตะกี้แม่กินตัวนี้ได้แต่ก่อน
2: ครับ
4: มันนี่อยากกูเคยได้กินตัวตัวยาอันนี้มันซั่นสักหันนั่งได้วางสิ
2: น้ํามะขุด
4: เจ้าเมื่อไรเนี่ยมันซั่น
2: ใครถามเนี่ยเจ้าซื้อหยังซื้อหยังซ
4: ื้อนี่แม่คําม่วนแอ่นบุญมา
2: อายุจักปีคําม่วน
4: 69ปี
2: บ้านอยู่บ้านหยังนี
4: ่นี่ล่ะบ้านนุ่นโน่นตาล
2: บ้านโน่นตาลตําบลนี่หยัง
4: ตําบลนุ่นกอยอําเภอพิรุณรักจังหวัดอุดรธานี
2: อ๋อปันหลังจากกินกับก่อนกินนี่มันแตกต่างกันหลายบ
4: ่ฮู้แตกต่างหลายยิบตัวนี้นี่คนจนว่าได้ว่าง่ายหูว่าซั่น
2: เ
4: ออได้กินยาหยังก็ได้กินยาดีอยู่ละได้วางสิน่ะ
2: น้ำมังคุดเออ
4: ได้กิน
2: เออกินดีอยู
4: ่บ่ยุดน้ำบานน่ะเขาถาม
2: เออ
4: คนคือทราบว่าเจ้าสิตายว่าซั่น
2: เออเอาปันนั่นได้เจ้าสิตายดีแต่ก่อน
4: ไว้ป่วยซ่ากัน2คนจักแม่นยังหูจักพอจุจูแล้วจะสิตายซะเด้อกูตายก่อนแต่ว่าซั่นกูลําบากพุ่นก็ว่าซั่นแล้วน้องก็ตายล่ะ
2: เอา
4: เขาแนะนําเขาไปเอามากินแนะนําเพิ่นได้ก็ไปกินแม่วเนี่ยก็ได้กินยาฉะนั้นท่านถ้าได้แดงเนาะเขาต้องมาสัมผัสประวัติแม่ก่อนเนาะเนี่ยเป็นพวกตัวนี้มาซะเพราะฉะนั้นเป็นไขมันดอกไม่เป็นลูกกับพ่อมากนะแต่พ่อสอยี่สิบเอ็ดไรมาดูจักปี
2: โอ้กับ30กว่าปีแล้ว
4: หาหมอก็ไปหาหมอ
2: 40
4: เปิดเปิดเลดแกว่าพ่อประทั่งพ่ออยู่ใดน้ำบักเอฟนะเอ็มกี่ไรมันก็ท้ายบอกมั้ยล่ะเป็นท่อแท้เนี่ยเป็นท่อแท้มั้ย
2: กินมาจะขวดแล้วน้ำ
4: กินตัวนี้นี่15ขวด16ขวดแล้ว
2: เสียดายเงินบ่จะว่าดีบ่ถามอีหลีเลยบ่ต้องเอาใจบ่ต้องเอาใจผมเด้อ
5: ว่าต้องว่าเอาใจมันดีบ
4: ่สบายดีจ้ะ
5: มันดีบ่ดีอยู่เสียดายเงินบ่
4: คิดตื้มหน่อยแล้วเอ้ยบ่เดี๋ยว
5: เสียดายเงินบ่คุ้มเงินบ
4: ่เอ้ยคุ้มเคยคุ้มเกินคุ้มเพิ่นลูกหมอเอ้ย
5: คุ้มเกินคุ้มบ่ผมบ่แม่นหมอผู้พันไปรอด
4: ท่านมามาหาชุบชีวิตของแม่ไม
5: ่บ่ว่าว่าจังสั่นจังสี่ก็คือว่า
4: ตัวนี้เนี่ยว่า
5: ตัวนี้ถือคัก
4: ถือค่าหลาย
5: มันต้องเจ้าม
4: ันต้องบดถูกตัวตะกี้แม่แนนมันบ่เพราะว่ามันเป็นตับเนาะ
5: ครับ
4: ตับเป็นตาตายบ่คุณหมอมีดาปัวบ
5: ่ครับ
4: นี่
5: อืม
4: แม่จะฆ่ากับหมอนบ่ล่ะแต่ว่านิ้วย้ายนี่คันง่ายบ่เจ็บง่ายบ่พาสิได้บ่แต่แต่ย้ายสิย้ายบ่เจ็บบ่ปวดอันนี้
5: ไปอยากหูนิ้วไปจังไหนคู่มือได้ไปตรวจบ่
4: ตรงนิ้ว
5: นิ้วดีขึ้นบ
4: ่มันคือจังมูนวงมันคือจังเป็บมันคือบ่ปวด
5: แต่ก่อนมันนวงสิ
4: มันเจ็บ
5: ไปตรวจแต่ก่อนพ่อหมอเขาบอกว่าเป็นนิ้วว่ะหมอเขาบอกพ่อว่าเป็นนิ้วว่ะแต่ก่อนไปตรวจมันเป็นนิ้วว่ะเห็นบ
4: ่นวง
5: เจ้าคู่บ่ลองไปตรวจเบิ่งแ
4: น่กิน
5: ม
4: าสิไปตรวจแล้วไปเช็คแล้วหมอว่าหายเบิดแล้ว
5: นิ้วน่ะนะเอาจะว่าอีหลี
4: นิ้วนี่เขาว่าเขาสงสัยเป็นบ้านตัวใหญ่นะลูกหมอมันเขาว่าตัวน้อยหนึ่งเพราะว่าจะเจ
5: า
4: ะแล้วเขาเปรียบเทียบแล้วมันก็สีน้อยตัวเขาเนี่ยเขาว่ามันก็จะเจ
5: า
4: ะได้เขาว่าบ้านใหญ
5: ่
4: นี่แม่ก็เลยมาหากินยาล่ะถ้าว่ากินยายังกับพ่อตองกับลูกกับว่าได้กับแม่กับลาที่เขาเลยล่ะ
5: คือกินมาหลายอย่างแล้วกับเมื่อยกับลูกบ่ขึ้นเพราะกินน้ำมังคุดแล้วลูกได้
4: เริ่มแรกแม่กินเนี่ยก็เฮ็ดจืดประฟุกละ2,000
5: อ
4: ่ะเฮ็ดจืดโอ้ไปหันทีดีกินไก่หันที่ไข่กินอื่นมาเฮ็ดเจียก็ได้มันก็แพงเนาะหาลำบากผู้ที่ไปเอาไปที่นี่เพิ่นแบบ
5: ครับ
4: นี่ก็โอ้เว้าแล้วพอได้ชูเพิ่นนี่บ่ได้ดอก
5: เอาเว้าอีหลีได้อย่าเว้าเอาใจกันแม่
4: เพิ่นนี่นี่ดีดีลูกว่าดีดีดีดีดีกินยำไหนมันยกใช้หัวไว
5: ้น้ำมังคุดตัวนี้
4: ดูซ่าพอ
5: ขวดสีน้ำเงินนี่แหละเอา15ขวด
4: ลูกมาน้องสาวมาน้องสาวพี่พ่อใหญ่เพี้ยนน่ะให้หน้าเขาใช่ไปปวดขาเขาขาเขียนเมืองไทยเองดิ่งบ่ลาอันสันจะว่ามันแพงว่ายาตัวนี้ตัวนี้ล่ะให้เขาเบิ่งเนาะนั่นเลยแหละพี่หน้าสันขวดละ600ขวดละ360สร้างให้ในพี่หน้าสัน
5: เอาว่าพอสมควรเวลาเยม่วนขอบคุณหลายๆที่ได้มาเว้าความจริงให้ฟังเว้านี่คือความ
4: ดีอีดีเพิ่นถ้าผู้ใดเป็นคือผู้ขาเนี่ยมากินอยู่เด้อไม่จะกินขวด2ขวดนี่จะบ่เศร้าดอกบ่ตอก
5: เป็นความจริงเนาะที่เว้านี่
4: ความจริงทั้งหมดถ้าผู้ใดกินยามังคุดนี่ถ้าปวดแข้งปวดขานี่ปวดอีหลีดิ
5: ทนเอา
4: ปวดเป็นอาทิตย
5: ์ให้ทนเอาม
4: ื้อจนว่าได้ว่าให้เมียจะคือนอนจะนำยาแก้ปวดแต่ลุงหมอกินด้วยกันได้เลย
5: เอาขอบคุณหลายๆนะขอบคุณแม่ใหญ่ม่วนหลายๆจังใดก็รักษาสุขภาพเด้ออยู่ดีมีแรงกินไปเรื่อย
4: ๆ
5: กับคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองแม่ด้วยครับเด
4: ้อกินไปเรื่อยๆแล้ว
6: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20ถึง30มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่าง ตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนายทรงพลผู้ที่ไม่เคยทำมาหากินตอนที่2ตอนจบกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หากมีหนทางใดที่เขาจะสามารถเอาเปรียบคนอื่นได้เขาจะทำหากมีหนทางที่จะคดโกงใครได้เขาก็ทำและหากมีหนทางที่จะลักขโมยของคนอื่นได้ก็ทำเมื่อได้เงินมาก็มักจะทำตัวเป็นเสียใช้เงินที่ได้มาโดยง่ายนั้นด้วยความไม่รู้ค่าเพราะว่าชั่วชีวิตของเขาไม่เคยทำมาหากินอะไรเลยนั่นเองเพื่อนๆก็มองดูพฤติกรรมของชายที่ชื่อทรงพลด้วยความรู้สึกนึกรังเกียจเพราะเขาไม่เคยคิดดีกับคนอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นใครไม่เว้นแม้กระทั่งพี่หรือว่าหมู่ญาติของตัวเองแต่ก็ยังไม่เคยคิดถึงขั้นว่าเขาจะกล้ากระทำสิ่งเลวร้ายกับผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าของตนเองได้ลงคอกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในวันหนึ่งวันนั้นเวลาประมาณสัก6 โมงเย็นแล้วคุณสัญญาได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากบ้านของทรงพลซึ่งอยู่ถัดไปเพียงไม่กี่หลังถึงแม้จะไม่ค่อยอยากสนใจแต่ว่าเสียงนั้นก็ดังมากพอที่ทำให้จับใจความได้ว่ากำลังถกเถียงกันเรื่องพระซึ่งแม่ของเขาได้มอบให้พี่สาวไปไว้ห้อยคอองค์หนึ่งเมื่อทรงพลรู้เรื่องเข้าก็เกิดความเสียดายตามประสาคนเห็นแก่ตัวถึงขั้นเป็นปากเสียงกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นการด่าทอกันด้วยถ้อยคำที่หยาบหยาบคล้ายๆต่างๆได้ยินเสียงนายทรงพลเรียกแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองว่าอีแก่แล้วก็ติดตามด้วยถ้อยคำพรุสวาทรุนแรงก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องของผู้เป็นแม่ดังลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดร้องครางโอดโอยอย่างน่าสงสารคุณสัญญาทราบหลังจากนั้นว่านายทรงพลโมโหแม่ของตัวเองจัดจนเลือดขึ้นหน้าที่แม่เอาพระเครื่องให้พี่สาวของตัวไปเขาโถมตัวกระโจนเข้าใส่ผู้เป็นแม่พร้อมกับจับร่างแม่เหวี่ยงจนแกพลัดตกจากบันไดประมาณ 3-4 ขั้นร่างแกกระแทกพื้นอย่างแรงจนแน่นิ่งไปต่อหน้าต่อตาลูกหลานของตัวเองหลังจากฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าแม่ของทรงพลกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายส่วนใดได้เลยแม้แต่จะปริปากพูดก็พูดไม่ได้มีสภาพเป็นหญิงชราที่น่าสงสารเพราะน้ำมือของลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของแกนั่นเองส่วนทรงพลนั้นทีแรกพี่สาวตั้งใจจะแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่เมื่อเห็นหน้าหลานๆก็เกิดใจอ่อนขึ้นมาก็เลยไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกปล่อยให้เวรกรรมจัดการกับคนที่ก่อขึ้นเองซึ่งไม่นานนักผลแห่งกรรมชั่วก็ย้อนกลับมาเล่นงานทรงพลจอมเนรคุณอย่างทันตาจริงๆเมื่อผู้เป็นแม่ต้องกลับกลายเป็นเพียงหญิงอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แทนที่นายทรงพลจะสำนึกในความอกตัญญูของตัวเองที่กระทำสิ่งเลวร้ายที่สุดต่อแม่ผู้มีประคุณท่วมหัวแต่จอมเนรคุณกลับไม่มีการสำนึกบาปอะไรเลยสักนิดเดียวมีหนำซ้ำยังบอกกับพี่สาวทุกคนว่าใครอยากจะดูแลแม่ก็ให้มารับตัวไปเพราะว่าเขาเองมีภาระมากมีลูกมีเมียที่จะต้องดูแลจึงไม่สะดวกที่จะดูแลแม่ได้อีกทั้งลูกเมียของเขาก็เป็นเพียงหลานแล้วก็ลูกสะใภ้เท่านั้นไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของแม่ดังนั้นก็ไม่มีความสะดวกที่จะคอยดูแลปรนิบัติผู้เป็นแม่ได้เท่ากับลูกสาวแท้ๆของแม่คนใดคนหนึ่งที่สุดแล้วพี่สาวคนโตก็เลยเป็นผู้มารับแม่ซึ่งเป็นอัมพาตไปดูแลเองและนายทรงพลก็อยู่ที่บ้านของแม่กับลูกเมียของตัวเองอย่างสุขสบายโดยที่เขาไม่ยอมให้สิ่งของมีค่าของพ่อกระเด็นตกไปอยู่ในมือใครแม้แต่ชิ้นเดียวนายทรงพลค่อยๆนำของมีค่าของพ่อออกมาขายเลี้ยงชีวิตทีละชิ้น2 ชิ้นอย่างสุขสบายบางชิ้นได้ราคาสูงหน่อยก็จะทำตัวผู้ว่าราวกับเป็นเศรษฐีกินเที่ยวอย่างหรูหราละลาย
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่ พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
10: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
11: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
12: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: Spotlight.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.หลังฝ่ายค้านเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ที่พิจารณาคดีหัวสว.ผ่านหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.โดยเห็นว่าเป็นการผูกเรื่องไปเรื่อยทางที่ดีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนควรจะตอบนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่พาดพิงเรื่องหัวสว.ให้ได้เสียก่อนแพ้แล้วอย่าไปผ่านที่อื่นเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะยืนยันอีกครั้งพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.สำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และวาระที่3วันที่7ถึง9กันยายนนี้ไม่ได้กำชับส.ส.ของพรรคในเรื่องใดเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ

0: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงฝ่ายไทยเดินทางเยือนสปป.ลาวโดยได้เยี่ยมคำนับกับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของสปป.ลาวโดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการพบปะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำหน่วยทหารและชุดประสานงานของทั้งสองประเทศให้มีความคุ้นเคยแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลาธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ติดตามผลฟุตบอลไทยลีกและฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20รอบคัดเลือกได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีครับ
2: ฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์เปิดฤดูกาลวันนี้3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้นะครับลำพูนวอริเออร์สพ่ายให้กับอุทัยธานี FC ที่เหลือ10คนในช่วงท้ายเกม1ประตูต่อ4ครับสุโขทัย FC เล่นในบ้านพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่า1ประตูต่อ3และอยุธยายูไนเต็ดพบกับราชบุรีนะคู่นี้ต้องเลื่อนการแข่งขันไปชั่วโมงครึ่งก่อนจะจบด้วยเจ้าบ้านอยุธยายูไนเต็ดเอาชนะราชบุรี FC 2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบเข้าเลือกกลุ่ม F นะครับทีมชาติไทยพ่ายให้กับอิรัก1ประตูต่อ3นะครับแต่ทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ดึก1คู่นะครับ4ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลจะพบกับเชลซีครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
3: สร้างกิจวัตรที่ดีทุกวันด้วยการตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนจะช่วยให้ร่างกายจดจำและปรับสมดุลการนอนได้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดนะครับพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากๆมีท่านผู้ฟังบางท่านถามมาว่าเอ๊ะถ้ากินติดต่อกันนานๆได้ไหมเป็นเดือนเป็นปีตอบว่าได้ครับผมมีหลายท่านที่กินติดต่อกัน2ปี3ปีสุขภาพดีมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีโรงงานเราเป็นโรงงานใหญ่นะครับมีครม.ตอนประชุมครม.สัญจรเนี่ยก็ท่านก็เคยไปเยี่ยมกันก็สามารถที่กินติดต่อกันนานๆได้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปนอกจากจะมีเนื้อมังคุดที่มีรสชาติอร่อยแล้วเนี่ยนะครับก็มีสมุนไพรหลายตัวในนั้นก็จะมีหนึ่งในนั้นก็จะมีสมอเทศสมอเทศนี่มีฤทธิ์ระบายอ่อนๆท่านผู้ฟังครับระบายเสมหะระบายลมแก้เสมหะนะทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกเดินดีถือว่าเป็นสมุนไพรแบบโบราณของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้ลองซื้อไปดื่มไปกินดูนะครับทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดก็พูดไปนะครับแต่สิ่งที่จะประจักษ์เห็นชัดที่สุดคือต้องกินเองนะครับกินเองใช้เองเราถึงจะรู้ว่าดีแค่ไหนน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับจำง่ายๆน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินราคาขวดละ360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรที่0921045

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดท่านเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังในโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีเวรกรรมพ้นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ขเจ้าที่หวังจะบวชพระหนีโรคร้ายที่คุกคามสุขภาพนั่นเป็นเพราะกรรมลงโทษที่เคยทำบาปเอาไว้ทั้งชาติก่อนและชาตินี้เรื่องนี้พระภิกษุมานพพระคุณเจ้าวัย67ปีซึ่งมีริ้วรอยของผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยของสังขารท่านได้เล่าให้ฟังบอกว่าที่ท่านมีชีวิตยืนยาวอยู่มาได้ทุกวันนี้อย่านึกคิดว่าเป็นบุญหรือว่ากุศลหากเป็นเพราะว่าตัวของท่านเองยังมีกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่ที่ยังชดใช้ไม่หมดถึงต้องทนทุกข์ทรมานสังขารและเชื่อว่าก่อนที่ตัวของท่านจะใกล้มรณภาพย่อมมีความเจ็บปวดจากโรคร้ายภายในที่หมอของโรงพยาบาลยังบอกว่ารักษาไม่หายก็เพราะโรคนี้ใครเป็นนี่ตายสถานเดียวต่อให้มียาดีมารักษาก็ไม่รอดขอให้ปลงตกกับชีวิตท่านยังจำคำพูดของหมอคนนั้นได้ดีพร้อมกับเปิดเผยว่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระนั้นท่านก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มาบวชพระรับใช้พระพุทธศาสนาตั้งแต่เป็นเด็กจนโตเป็นหนุ่มไม่เคยป่วยกระสอบกระแสะมาก่อนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีทำงานช่วยพ่อแม่มาตลอดจนกระทั่งได้แต่งงานกับคนในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกด้วยกัน2คนจากนั้นเป็นต้นมาร่างกายก็เริ่มผิดปกติ3วันดี4วันไข้ไปหาหมอพระกับหมอคุณไสให้รักษาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อนเพราะต่างคิดว่าอาจจะโดนผีเข้าเจ้าสิงหรือถูกของจากมนต์ดำเด้นงานทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์กับพ่อมดหมอผีในหมู่บ้านอาการเจ็บป่วยก็ไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงอาการกลับย่ำแย่ลงกว่าแต่ก่อนนอนอ่อนเปลี่ยเพียแรงร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงแต่รู้หมดว่าใครพูดอะไรเวลาพูดก็พูดได้ปกติแต่มันไม่มีแรงที่จะลุกเหินเดินไปไหนได้กลายเป็นภาระให้กับลูกเมียและก็ญาติพี่น้องก็เคยคิดเหมือนกันอยากจะฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่เป็นภาระให้คนอื่นรับผิดชอบแต่ก็ได้แต่คิดเฉยๆเท่านั้นแต่จะขยับตัวไปมาเนี่ยมันรู้สึกปวดร้าวไปทั่วร่างกายเวลากลางวันนะโรคมันก็เหมือนกับจะรู้ไม่ค่อยรบกวนคุกคามร่างกายตรงข้ามกับเวลากลางคืนมันมักจะอาละวาดออกมารบกวนสุขภาพจนปั่นป่วนเจ็บระบมไปหมดถึงกับร้องครวญครางตลอดทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนปล่อยทำให้ร่างกายทรุดโทรมย่ำแย่ลงข้าวปลาอาหารก็พอกินได้บ้างแต่ไม่มากนักเมื่อรักษาแบบวิธีโบราณทางคุณไสไม่ดีขึ้นเลยเมียกับญาติญาติก็นำส่งไปพบหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วส่งตัวเข้าตรวจเอ็กซเรย์เพื่อหาโรคร้ายนี้แล้วหมอก็พบว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่ภายในร่างกายอันเป็นสาเหตุทำให้ต้องเจ็บปวดและร่างกายอ่อนแอและมันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วรักษาไปก็อย่าได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเพราะว่าโรคมะเร็งนี้ใครเป็นระยะสุดท้ายนี่ตายสถานเดียวเหมือนที่ตัวท่านกำลังเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนี้นะท่านบอกว่าได้ยินหมอพูดแล้วถึงกับนิ่งอึ้งกลัวตายขึ้นมากระทันหันทั้งที่มาก่อนหน้านี้คิดอยากจะฆ่าตัวตายซะนี่มันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันมีอะไรที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คิดอยากจะฆ่าตัวตายให้มันจบเรื่องจบราวไปเสียแต่ครั้นพอรู้ว่าอนาคตไหนไม่ช้านี่ความตายกำลังจะมาหาขอให้ทำใจไว้ทีนี้แหละเกิดบ้าไม่อยากจะตายซะแล้วนี่ละมนุษย์ทุกชีวิตย่อมมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาหมอก็เพียงแต่สั่งยาระงับความเจ็บปวดมาให้กินไปพลางๆรอความตายเพื่อจะได้ยืดชีวิตไปหน่อยนึงแต่ที่แน่ๆมันต้องตายในเวลาอันเร็วนี้แหละเพราะว่าโรคมะเร็งไม่เคยปราณีเมตตามนุษย์ผู้ใดเลยและไม่มียาชนิดใดทั้งยาแพทย์ปัจจุบันหรือยาสมุนไพรแบบโบราณที่จะขจัดโรคร้ายจากมะเร็งนี้ได้ยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือดอกไม้จันทร์เท่านั้นที่จะสามารถกำจัดโรคมะเร็งทุกชนิดให้ขายหายขาดได้เมียกับญาติญาติปรึกษาหาทางออก ให้นำตัวท่านกลับไปตายที่บ้านเกิดจะดีกว่าที่จะต้องมาตายที่โรงพยาบาลซึ่งจะมีปัญหาตามมาภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วจึงได้นำตัวของพระคุณเจ้าก็พากลับบ้านไปรักษาตัวตามมีตามเกิดจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเพราะถือว่าไม่มีใครหนีความตายพ้นไม่ว่าจะคนจนหรือคนรวยก็ย่อมหนีสิ่งนี้ไม่พ้นหลวงพี่มานพกล่าวว่ากินทั้งยาหลวงและยาหม้อสมุนไพรเพื่อประทังชีวิตให้มีอายุยืนยาวไปได้สักระยะส่วนระยะเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวนี่ก็ไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งนอนคิดถึงเรื่องกรรมที่ตัวท่านมีสังขารย่ำแย่ถูกโรคร้ายคุกคามคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านะไม่รู้ว่าในอดีตชาติปางก่อนไปทำบาปอะไรไว้ก็ไม่รู้ครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้สร้างบาปสร้างกรรมกับสิ่งใดไว้บ้างก็อีกนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าทำบาปอะไรไว้บ้างเอาเป็นว่ามีทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ผสมโรงถาโถมเข้าใส่จะหนีก็หนีไปไม่พ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องก้มหน้ารับวิบากกรรมต่อไปเมื่อไม่มียาชนิดใดรักษาโรคร้ายนี้หายได้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยกมือขึ้นเหนือระดับหน้าอกบนบานบอกกล่าวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้โรคร้ายนี้บรรเทาลงถ้าหายได้ยิ่งดีเราจะแก้บนโดยการบวชพระถวายให้แม้จะบนบานบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าโรคร้ายให้หายสังขารน้องท่านก็ยังย่ำแย่นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทรมานก็นึกว่ายังไงคงจะตายเร็วๆนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ก็ถึงกับสลดหดหูใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตขึ้นมาต่อว่าสวรรค์ลำเอียงไม่สงสารท่านบ้างเลยทำไมถึงต้องลงโทษได้พบกับโรคร้ายนี้อยู่ไปก็แสนจะทรมานก็ควรจะให้ตายไปซะเร็วๆจะได้หมดห่วงกับชีวิตเวลาผ่านไปเป็นเดือนจะตายก็ไม่ตายนอนให้คนอื่นเป็นภาระอยู่อย่างนั้นแหละโรคมันยังค่อยๆกำเริบคุกคามสุขภาพตลอดเวลาถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาแต่ไม่เคยให้ลูกเมียเห็นอาการร้องไห้ออกมากลัวลูกเมียเห็นแล้วจะท้อแท้ใจทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเมียและญาติต้องทำเป็นแกล้งดีใจไม่แสดงอาการอ่อนแอให้ใครเห็นและมักจะได้ยินทุกคนพูดบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ย

0: 160บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะถ้าเป็นชาวพุทธผมว่ารู้จักหมดนะครับท่านเป็นต้นสายพระกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานในประเทศไทยเยอะมากนะครับเหมือนอย่างพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์หลวงตามหาบัวหลวงปู่ชาแม้แต่พระอาจารย์ที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปก็คือหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลอายุตั้งร้อยปีร้อยปีเศษท่านก็เป็นถือว่าเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่นที่ยังอยู่ที่ยังได้ทันเห็นครูบาอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์มั่นเนี่ยจำเป็นพระที่เก่งมากท่านได้ทำเขาเรียกว่าก่อสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาคำว่าก่อสร้างนี่ก็คือก่อสร้างพระที่เป็นพระจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างวัตถุถาวรวัตถุคือท่านได้สร้างพระเก่งๆสร้างครูบาอาจารย์ดีๆเอาไว้เยอะท่านก็ได้มีคำสอนที่ย่อๆมีคนรวบรวมเอาไว้นะครับเป็นข้อๆอยากจะให้มาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยต่างเกิดมาด้วยวาสนาเกิดมาได้บุญของพวกเรามีบุญพอได้เป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับอย่าลืมตัวลืมวาสนาโดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่ออย่าลืมต่ออายุต่อชะตาต่อภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงจะกลับกายหายไปเป็นชาติที่ต่ำทรามถ้าเราไม่ทำต่อนะครับถ้าเราไม่สร้างความดีต่อท่านสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกำลังจนนะครับจะลำบากทุเรศขนาดไหนเราอาจจะมีเวลาเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือเขาหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้พอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยไม่มีใครช่วยได้ไม่มีอำนาจไหนที่จะทำให้หลีกเลี่ยงได้ต่อรองไม่ได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้มันทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้คือท่านสอนไว้หลายอย่างท่านผู้ฟังข้อที่สองเนี่ยเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานถ้ายังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละจึงจะสมที่เกิดมาเป็นคนครับด้วยความปรารถนาดีจากนามคุณที่มงคลตอง5ตราพนาดินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะครับในตอนต่อไปเรื่องโอวาทดีๆของท่านพระอาจารย์มั่นที่เขาเอามารวมเอาไว้นามคุณตาพนาดินนะครับถือว่าเป็นนามคุณที่ลงตัวที่สุดมากๆคือผมเองภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังทํามาหลายตัวทํานามคุณนี่แหละนะครับยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ให้คนอื่นขายก็มีขายเองก็มีแต่มันก็ค่อยๆวิวัฒนาการปรับปรุงมาเรื่อยนะเหมือนกับรถยนต์เนี่ยมันก็ออกเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาถ้ามันดีขึ้นมาเขาก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับแต่ตัวที่บางคนตองห้าตราพนาดินขวดสีน้ำเงินนี่ผมว่ามันลงตัวมากๆไอ้ที่ว่าลงตัวไม่ใช่ผมพูดนะต้องคนกินท่านผู้ฟังต้องลองไปกินดูเอาไปกินดูก่อนกินสักสามขวดท่านผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจริงไหมเอ้าแล้วมันรักษาโรคอะไรได้บ้างมันพูดไม่ได้ว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้มันพูดไม่ได้ท่านผู้ฟังเอาแต่บอกว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็กินได้ลองกินดูแล้วจะรู้เองครับท่านผู้ฟังครับ
1: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921004 5

0: 5555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่สองกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ทุกคืนก่อนที่จะนอนจะยกมือไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปัดเป่าความเจ็บปวดนี้ให้บรรเทาลงยิ่งถ้าหายเป็นปกติดีแล้วเมื่ออาการดีขึ้นจะอุทิศตนให้กับพระศาสนาไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้เป็นความหวังเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่สิ้นหวังอย่างท่านณเวลานั้นถึงท่านจะมีเวรกรรมติดตัวอยู่หากลึกๆแล้วยังมีบุญบารมีค้ำชูจุนเจืออุปถัมภ์อยู่ไม่มากก็น้อยหลังจากที่ท่านได้อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่คุกคามสุขภาพก็เริ่มที่จะเป็นจริงความหวังเริ่มมองเห็นอาการเจ็บปวดจากโรคร้ายค่อยๆบรรเทาลงทั้งที่ยาได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างท่ามกลางความปิติยินดีของลูกเมียและญาติพี่น้องผู้เผชิญหน้ากับเวรกรรมจากโรคร้ายมะเร็งที่คุกคามสุขภาพมาหลายปีมีอาการดีวันดีคืนความเจ็บปวดที่ได้รับจากความทุกข์ทรมานนั้นก็ค่อยๆบรรเทาลงตามลำดับจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถจะลุกเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่าจะไม่แคล่วว่องไวเหมือนกับเมื่อก่อนก็ตามแต่ก็ยังดีที่กลับมามีชีวิตคล้ายๆเหมือนเมื่อก่อนได้ระดับหนึ่งได้กำลังใจจากลูกเมียและญาติกับเพื่อนบ้านก็ทำให้อาการป่วยดีมากขึ้นเกือบเป็นปกติหลังเวลาล่วงเลยมาเกือบปีแต่ก็ใช่ว่าโรคร้ายมันจะหยุดคุกคามสุขภาพท่านมันเพียงแต่พักรบเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกมันจะกลับมารุมเล่นงานสุขภาพอีกก็ต้องทำใจเตรียมเอาไว้ทุกเวลามันเหมือนกับเวรกรรมนี่แหละเดี๋ยวผูบเดี๋ยวโผล่ตามดวงชะตาชีวิตขาขึ้นขาลงเมื่อเห็นว่าอาการป่วยหายดีแล้วท่านก็เรียกลูกเมียมาบอกว่าจะขอบวชพระเพราะได้อธิษฐานเอาไว้หากหายป่วยแล้วจะบวชพระแก้บนไปตลอดชีวิตเพื่อเป็นการไถ่บาปเก่าแล้วก็กรรมใหม่ให้กับชีวิตซึ่งลูกเมียกับญาติก็ไม่มีใครคัดค้านก็เลยปล่อยให้ท่านเป็นผู้ตัดสินใจเองจากนั้นท่านก็เลยได้บวชเป็นพระมาจนตราบทุกวันนี้พระคุณเจ้ามานพได้ปรารภว่าเรื่องของเวรกรรมและกรรมเก่ากับกรรมใหม่นั้นผู้ใดจะเชื่อหรือไม่นั้นท่านไม่กล่าวถึงแต่สำหรับตัวของท่านผู้อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสครองผ้าเหลืองเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะท่านได้ผ่านได้ประสบเคราะห์กรรมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดยังดีที่มีบุญบารมีเก่าอุ้มชูเป็นเกราะคุ้มครองอยู่บ้างถึงได้รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างบุดบิดถึงขนาดมีพญามัจจุราชส่งยมทูตมาเตรียมรอรับเอาดวงวิญญาณของท่านไปยังขุมนรกคนที่ไม่เคยเจอเรื่องดังกล่าวนี้คงจะไม่เชื่อหากเมื่อได้เผชิญหน้าเจอด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละถึงจะเชื่อว่ากรรมเก่าและกรรมใหม่นะมีจริงทุกวันนี้ท่านยังได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ได้เคยขาดเพราะว่าสิ่งเนี้ยทำให้ท่านมีอายุยืนยาวมาได้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเรื่องอย่างนี้ล้วนแต่มีจริงท่านเชื่อเต็มหัวใจถึงได้ตัดสินใจอุทิศตนบวชพระรับใช้พระศาสนาซึ่งก็ทำให้โรคร้ายที่คุกคามสุขภาพมาตลอดนั้นค่อยๆบรรเทาลงแม้จะไม่หายขาดก็ตามอย่างน้อยๆมันก็ต่ออายุให้ดูโลกไปอีกระยะหนึ่งแต่ว่าใช่ว่าท่านบวชพระแล้วจะหมดเวรหมดกรรมไปได้ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ก็ยังคงอยู่กับท่านเหมือนเงาตามตัวไปตลอดชีวิตถ้าคิดว่าบวชพระแล้วกรรมเก่าและกรรมใหม่จะหมดไปนั้นป่านนี้มีคนมาบวชพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดแล้วครับเรื่องของกรรมเก่าและกรรมใหม่นั้นล้วนแต่เป็นสัจธรรมอันแท้จริงไม่มีผู้ใดที่หนีพ้นแต่สิ่งที่จะคุ้มครองเป็นเกราะให้ท่านมีอายุยืนยาวนานนั่นก็คือทำบุญสร้างกุศลและจงทำแต่ความดีครับเรื่องของเวรของกรรมนี่มีพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้มีทั้งเวรทั้งกรรมดีชั่วผสมผสานกันไปไม่มีใครที่จะดีหมดและมันก็ต้องมีเลวมีชั่วปะปนคละเคล้าในตัวคนเดียวกันแม้แต่ตัวพระคุณเจ้าก็เถอะถึงจะบวชพระห่มผ้าเหลืองมาหลายสิบพรรษาก็มีกรรมเก่าติดตัวมาแล้วก็เวรกรรมนี้มันจะติดตัวเราไปจนตายนั่นแหละนะมันเหมือนเงาตัวพระเดชพระคุณนี่อายุ57ปีบอกว่าบวชพระมาหลายสิบพรรษาแล้วเชื่อไหมว่าเคยโดนผีหลอกมาแล้ว4ครั้งนะคนเฒ่าคนแก่บอกว่าใครที่ถูกผีหลอกเขาจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลหรือไม่ก็จะทำให้เรามีเคราะห์ร้ายก็เลยไม่รู้ว่าจะเชื่อคำใครดีแต่ว่าท่านเชื่อทั้งสองอย่างคือเขามาขอส่วนบุญด้วยหรือว่ามาบอกว่าจะเคราะห์ร้ายด้วยป ประการแรกนั้นท่านได้เคยสวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรและสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งปวงให้มารับอานิสงส์ที่ท่านทำไปให้แต่ผีมันก็ยังมาหลอกอีกแถมยังพาเพื่อนผีมาหลอกร่วมวงด้วยกันที่หน้าโบสถ์หน้ากุฏิวัดนะท่านก็ยังบอกกับพวกเขาว่าไม่ต้องมาหลอกและจะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาไปให้มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็ปัจจัยอุทิศไปให้บอกพวกเขาให้รู้ว่าจะทำอะไรไปให้ยังพบหน้าพวกเขาก็เชื่อก็พากันหายไปพอท่านอุทิศกุศลกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้นึกว่าจะไม่มาอีกที่ไหนได้โผล่มาหลอกท่านอีกคราวนี้ท่านไม่เมตตาพูดดีด้วยท่องอาคมกำจัดผีพวกนั้นเลยได้ผลรีบพละจากท่านไปอย่างร้อนรนจากนั้นมาก็ไม่กล้าโผล่มาให้ท่านเห็นอีกในประการที่สองที่คนโบราณบอกว่าผู้ใดเห็นผีแล้วผีหลอกเนี่ยจะมีเคราะห์ร้ายนะยังก้ำกึ่งอยู่ท่านเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคนเราถึงจะมีคราวมีเคราะห์อยู่กับบ้านก็ยังมีเคราะห์มาเยือนถ้าออกไปข้างนอกบ้านนะมีหวังได้ประสบเคราะห์กรรมแย่เลยท่านไม่ค่อยจะเชื่อไอ้เรื่องที่สองแต่ก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันเพราะว่าท่านเจอผีมาบอกบ่อยเสร็จแล้วก็ท่านก็เจอจนได้กับเคราะห์ร้ายวันนั้นท่านเดินสำรวจไปรอบๆวัดเพื่อจะตรวจดูภายในวัดมีอะไรบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะได้บอกให้พระลูกวัดมาช่วยกันทำขณะเดินไปไม่รู้พลาดท่าไปสะดุดตอไม้หรือสะดุดขาตัวเองถึงกับหัวขมำทิ่มลงพื้นลื่นถลายคางไปกระแทกเข้ากับก้อนหินเป็นแผลเวอะหวะได้เลือดเจ็บระบมไปทั้งตัวต้องมาทำแผลที่อนามัยแล้วก็กินยาแก้ปวดหลายเม็ดกว่าจะหายปวดท่านเล่าว่าทั้งสองเหตุการณ์ที่ท่านเผชิญมาแล้วนั้นจะเป็นตามที่คนเฒ่าคนแก่พูดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญท่านยังพิสูจน์ไม่ได้ไอ้ที่ว่าพอถูกผีหลอกแล้วอาจจะเคราะห์ร้ายเนี่ยนะนี่มันประจวบเหมือนกับคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ทั้งสองเรื่องทำให้พระคุณเจ้าก็เอาไปขบคิดนะปริศนานี้อีกคนหนึ่งเป็นชายชราแล้วอายุ76ปีชื่อปู่แย้มผมบนหัวนี่ขาวโพลนในแก้มตอบเบ้าตาลึกฟันบนฟันล่างหลุดไปหลายซี่แล้วหูก็ค่อนข้างจะตึงในตาพร่ามองไม่ค่อยจะเห็น
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายยังไม่จบค่อยมาภาพมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังมาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นกันต่อท่านผู้ฟังคนก็รวบรวมสรุปกันไว้ฟังดูท่านผู้ฟังครับแต่เป็นเรื่องจริงพิจารณาแล้วจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกเอาไว้ข้อที่3ท่านบอกว่าผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้หนึ่งเมืองความควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมะเป็นเครื่องอาศัยอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียจคร้านขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนะครับอันนี้เป็นหลักการปฏิบัติตัวหลักการปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้พรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาจะตะเกียกตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเราครับก็เป็นบางส่วนของโอวาทของท่านเอาเดี๋ยวค่อยมาต่อท่านผู้ฟังนะพูดไปพูดมาก็จะเป็นการเทศให้ฟังผมยกธรรมะครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดไม่ได้มาเทศด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับ360 บาทท่านผู้ฟังนะครับผมเชื่อว่าเงิน360 บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนไม่จนเพราะเงินตรงนี้หรอกท่านผู้ฟังกินดูครับ3 ขวดรับรองไม่จนเพราะเงินตรงนี้ท่านจะรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายไปนี่มันคุ้มหรือไม่คุ้ม
2: ท่านผู้ฟังครับคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยอากาศขาดอากาศไม่ได้ตายนะตายกันทุกคนเราต้องหายใจกันทุกคนทีนี้เวลาหายใจนี่มีอวัยวะที่ทำงานอยู่หลายส่วนนะครับปอดหลอดลมจมูกช่องลมเป็นต้นหลอดลมอักเสบมีหลายคนที่เป็นนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมนะมีหน้าที่ลำเลียงลมเข้าไปในปอดเยื่อบุมันอักเสบเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดลมอักเสบไปด้วยทำให้บวม มีเสมหะในหลอดลมทำให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่เป็นไอหายใจลำบากหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกบางทีหายใจก็มีเสียงดังฟืดฟัดฟืดฟัดเจ็บคอแสบคอเจ็บหน้าอกบางคนก็มีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวมีไข้ซึ่งหลอดลมอักเสบเนี่ยมันก็จะมีแบบเฉียบพลันนะครับเฉียบพลันนี่เขาก็คือมันเป็นไม่นานนะไม่เกิน3อาทิตย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามคนที่เป็นหลังจากเป็นไข้หวัดแล้วถ้าไม่รักษานะครับมันก็จะลามไปถึงหลอดลมฉะนั้นคนที่เป็นหวัดแล้วมีอาการไอมีเสมหะมากกว่า1อาทิตย์นี่มีโอกาสเป็นหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลันได้ต้องรีบรักษานะครับต้องรีบไปหาหมอหาแพทย์ร้อยละ90จะเป็นแบบนี้อีกพวกหนึ่งก็คือเป็นโรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังอาจจะเกิดจากโรคภูมิแพ้หรือว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆมีการเขาบอกว่ามีอาการไอมีเสมหะมีเสลดนี่นานกว่า3เดือนถึงปีหนึ่งหรือว่าเป็นระยะเวลาอย่างน้อยถึง2ปีเวลาสัมผัสกับมลภาวะหรือว่าสารที่มันระคายเคืองต่อที่เวลาเราทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้แบบเรื้อรังเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายขึ้นนะครับจะทำให้เสมหะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียววันก่อนผมมีโอกาสไปที่ตำบลบ้านด่านอรัญญประเทศสักแก้วก็ไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณรื่นรมพูลเกษมอายุ41ปีคนนี้น่าสงสารท่านผู้ฟังน่าสงสารยังไงคือเขาไปทำงานโรงงานแถวสมุทรสาครนะครับเป็นโรงงานทำการแช่แข็งโรงงานแช่แข็งทำอยู่นานทำไปทำมาก็ป่วยหายใจไม่อิ่มหอบเหนื่อยพอเหนื่อยหายใจไม่อิ่มเนี่ยก็ไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นโรคหลอดลมอักเสบทางโรงงานก็ไม่ได้ให้ทำงานต่อก็ต้องลาออกมาอยู่บ้านที่สักแก้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือป่วยจากการทำงานแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปฟังเสียงของน้องดูนะครับว่าเมื่อดื่มไปแล้ว 5-6 ขวดนี่อาการเขาเป็นยังไงครับผม
0: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านที่รักทุกท่านวันนี้กับผมพาท่านผู้ฟังมาที่จังหวัดสระแก้วมาที่อรัญญประเทศนะครับตามล่าหาความจริงจู่โจมถึงบ้านแล้วลุยเข้ามาถึงบ้านเลยวันนี้หลานลุงแมนชื่ออะไรชื่อ
3: ชื่อรื่นรมพูลเกษม
0: รื่นรมพูลเกษมรื่นรมอายุเท่าไหร่แล้ว
3: อายุ41ปี
0: 41ปีอยู่บ้านไหนบ้าน
3: อยู่บ้านบ้านตุ่น
0: เอาตรงๆเข้าเรื่องเลยก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดในสุขภาพมันเป็นอะไร
3: คือว่ามันหายใจไม่อิ่มแล้วก็มันเหนื่อยแล้วก็หอบ
0: ไปทำอะไรมา
3: ทำโรงงานค่ะ
0: โรงงานอะไร
3: โรงงานเกี่ยวกับพวกแช่แข็งพวกกุ้งอะไรเงี้ย
0: ทำอยู่ที่ไหน
3: ทำอยู่มหาชัยค่ะ
0: ทำกี่ปีแล้ว
3: ทำประมาณ15ปี
0: อ๋อก็คงรับพวกเคมี
3: พวกอะไรพวกคอรีนพวกไอ้มันเยอะนะคะ
0: แล้วที่นี่มันป่วยมันเป็นยังไงการป่วย
3: ตอนที่มันป่วยคือว่ามันตื่นมาตอนเช้าแล้วทีนี้มันก็ว่ามันเหนื่อยมันล้าไปเลยค่ะแล้วก็หายใจไม่ออกมันหายใจไม่อิ่มอ่ะ
0: แล้วไปโรงพยาบาลไหม
3: ไปค
0: ่ะหมอเขาบอกเป็นอะไร
3: หมอตอนแรกหมอก็บอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบ
0: ครับ
3: คือว่าไอทีนี้พอตรวจไปตรวจมาก็บอกว่าเป็นหอบเป็นหอบหืดเนี้ย
0: ครับก็เป็นอยู่นานไหม
3: ก็เป็นประมาณปี57นะคะก็เลยทำงานไม่ไหวก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านนะคะ
0: ลาออกใครแนะนำน้ำมังคุด
3: อาผู้หญิงก็แนะนำค่ะ
0: แนะนำเขาบอกว่าไง
3: บอกว่าซื้อยามให้อาเมนกินแล้วก็รู้สึกว่าอาเมนดีขึ้นก็เลยแนะนำให้มีกิน
0: ให้ลื่นลมกิน
3: จ้ะ
0: ไม่ได้ซื้อเองหรอกเขาซื้อให้
3: เขาซื้ออาซื้อให้3ขวด
0: ทีนี้แสดงว่าอารักมากซื้อให้เลย3ขวดก็เลยกิน
3: ค่ะ
0: กินแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อย
3: กินก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะก็แบบว่าแต่ก่อนมันเหนื่อยตื่นเช้ามานี่ไม่ได้ทำอะไรมันก็เหนื่อยพอได้กินอันนี้ไปมันก็รู้สึกว่าดีขึ
0: ้
3: น
0: กินน้ำมังคุดเนี่ยดียังไง
3: คือว่ามันมีแรงขึ้นทำงานได้ค่ะคือว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยไอเหมือนแต่ก่อนด้วยแต่ก่อนนี่จะไอมากเลยนอนจะนอนไม่ได
0: ้ครับ
3: ไอมีเสมหะเยอะ
0: พอกิน
3: แล้วมันก็จะแน่นหน้าอก
0: คร
3: ับ หายใจไม่ค่อยอิ่ม
0: ภาพรวมสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
3: ก็คิดว่าดีขึ้นเยอะนะคะประมาณ
4: 101นี่ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ภาพรวมๆทั้งหมดทั้งไอทั้งแน่นหน้าอกทั้งหอบ
3: คิดว่า 80% แล้วค่ะ
4: 80% กินมากี่ขวด
3: ก็กินประมาณ6ขวดอะค่ะ
4: กินมา6ขวด
3: คือว่าซื้ออาซื้อให้3ขวดแล้วทีนี้ไปทำงานได้ก็เลยซื้อกินไปเรื่อยๆนะ
4: ค่ะคืออย่างนี้บอกกันลื่นลมว่าพอสุขภาพเราดีขึ้นแล้วนะลุงแมนเหมือนกันก็คือเราไม่ต้องกินเยอะก็ได้แต่อย่าให้ขาดกินวันละนิดวันละ10มิล15มิลขวดนึงนี่15วันยังได้เลยกินวันละครั้งแล้วแต่กินน้ำตาลเยอะๆหลักมันมีอยู่ว่ากินน้ำแก้วใหญ่กินตอนท้องว่างกินน้ำตาลเยอะๆพอใจไหมถามจริง
3: ๆก็พอใจค่ะ
4: มีความสุขไหม
3: มีความสุขเวลาได้กิน
4: เสียดายตังค์ไม่ได้ซื้อมา
3: ไม่เสียดายค่ะถึงว่าถ้าดีก็ไม่เสียดายตังค์
4: ครับครับท่านผู้ฟัง
3: ถ้าทำให้สุขภาพเราดี
4: ครับนี่คือเสียงของน้องรื่นรมนะครับสิ่งที่เล่านี่เป็นความจริงจริงเนาะ
3: จริงค่ะ
4: ถ้าเขาไม่เชื่อก็มาถาม
3: ได้เลย
4: มาถามมาคุยได้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ใครมีปัญหาสุขภาพอย่างน้องเขาก็ต้องลองดูเพราะว่าเราต้องลองด้วยตัวเองอย่าให้ใครหลอกเราได้
3: จะลองด้วยตัวเองแล้วจน
4: 360บาทนี่ผมมั่นใจว่าไม่ได้ทำให้จนแล้วก
5: ็
4: ชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นถ้าชีวิตยังอยู่หาได้มากกว่านั้น
5: ครับ
4: แต่ถ้าป่วยลงไปนี่มันไม่ใช่เราป่วยคนเดียวคนหนึ่งข้างๆก็ป่วยด้วยมันต้องเฝ้ามันต้องดูแล
5: ใช่ต้องดูแลกัน
4: ครับเงินก็ไม่เข้าตกงาน2คนอีกหนักเข้าไปอีกฉะนั้นกันดีกว่าแก้อย่าปล่อยให้ตัวเองปวดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ขอขอบคุณน้องรื่นรมที่ได้มาเล่าที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆสิ่งที่เราเล่าออกไปเนี่ยถ้ามีบางคนที่เขาเป็นเหมือนเราหาทางออกเจอแล้วอาจจะปิ๊งนะครับก็ขอบคุณน้องรื่นรมมากเนาะจะให้สุขภาพแข็งแรงเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองรวยๆครับ
5: ครับ
4: ครับครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนที่3กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: แกก็บอกว่าเรื่องกงกรรมกงเกวียนน่ะมีจริงอย่าได้คิดว่าไม่มีนั่นจะเป็นคนหลงชาติไปแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลจากกงกรรมกงเกวียนที่ตามสนองมาหาพร้อมกับยกตัวอย่างที่แกได้เห็นอยู่มาสมัยที่อยู่ในวัยกลางคนท่านแกเห็นกับตาที่บ้านแกน่ะเลี้ยงควายหลายตัวมีทั้งตัวผู้กับตัวเมียควายเหล่านี้ปู่กับย่าเอาไว้ไถนาเพราะเป็นครอบครัวใหญ่มาอาศัยกันอยู่เกือบ15ชีวิตก็เลยต้องมีควายไว้ไถนาหลายสิบตัวถึงจะพอเพียงกับไร่นาที่มีเป็นจำนวนร้อยกว่าไร่ทุกคนก็ช่วยกันทำงานตามวัยตามหน้าที่ตัวของแกก็มีหน้าที่ไถนาดำนาคนอื่นก็ช่วยเหมือนกันมีอยู่วันหนึ่งฝนตกพรำๆตลอดทั้งวันแกไถนาตั้งแต่เช้าตรู่จนสายถึงได้ปลดควายแล้วก็ปลดไถให้หลานๆเอาควายไปเลี้ยงกันบนที่ดอนแกกับคนอื่นก็มานั่งกินข้าวแล้วก็พักให้ข้าวเรียงเม็ดในท้องซะก่อนถึงกลับไปดำนาที่เตรียมกล้าข้าวเอาไว้แต่ว่าปรากฏว่าเกิดม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียที่ตรากตรำทำงานมาตลอดหลายวันชีวิตของชาวนาต้องลำบากและเหน็ดเหนื่อยกับการทำนาแต่ว่าราคาข้าวเปลือกในแสนจะถูกถังนึงไม่กี่บาทก็เลยทำให้วิถีชีวิตของชาวนาไม่ร่ำรวยแต่พอมีพอกินปีชนปีเท่านั้นจะมีเหลือขายข้าวเปลือกบ้างไม่กี่สิบถังวันนั้นคนอื่นเขาพากันลงนากันไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าจะปลุกให้แกตื่นคงจะเกรงใจที่เห็นแกเมื่อยล้าจากการทำนาก็เลยปล่อยให้ม้อยหลับไปไม่รู้หลับไปนานเท่าไหร่แกต้องสะดุ้งโหยงตื่นขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าที่แขนขวานี่มีหัวงูเหลือมงับกัดโดยชนิดที่เรียกว่าไม่ปล่อยลำตัวของมันทั้งยาวทั้งใหญ่แกยังโชคดีที่ลำตัวงูเหลือมตัวนี้มันไม่พันรัดตัวของแกไม่อย่างนั้นก็มีหวังถูกงูเหลือมรัดตายแน่ๆเพราะว่าพิษสงการรัดตัวของงูเหลือมเป็นที่เรื่องลือว่าถ้ามันได้รัดสัตว์ตัวใดนี่ไม่มีทางรอดต้องตกเป็นเหยื่อให้มันกินเป็นอาหารแกตกใจกลัวตะโกนลั่นได้ยินไปถึงกลางทุ่งทุกคนได้ยินแกร้องก็พากันทิ้งต้นกล้าข้าวก็วิ่งมาหาแกที่เถียงนาทันทีที่เห็นภาพงูเหลือมตัวใหญ่กำลังงับแขนแกอยู่ก็พากันตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนงงแต่พ่อของแกตั้งสติได้ก่อนคนอื่นรีบคว้าจอบฟาดลงบนลำตัวของงูเหลือมคมจอบก็ตัดลำตัวงูเหลือมตัวนั้นเกือบขาดแต่ไม่ขาดนะมันดิ้นพลาดแต่ปากของมันยังงับแน่นแขนของแกอยู่พ่อก็ดึงมีดปลายแหลมยาวสอกเศษฟันฉับลงใกล้บริเวณหัวงูจนขาดเป็นสองท่อนแต่เจ้ากรรมหัวงูเหลือมมันยังงับแขนของแกอยู่เหมือนกับจะจองเวรจองกรรมแกมาแต่ชาติปางก่อนลูกตาของมันทั้งสองข้างจ้องมองหน้าแกเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแกพี่กนพ่อกับญาติญาติก็ช่วยกันใช้ของแข็งงัดปากงูเหลือมตัวนั้นถึงออกท่อนแขนของแกมีรอยเขี้ยวของงูเหลือมสี่เขี้ยวทั้งบนทั้งล่าง แม้มันจะไม่ใช่งูพิษแต่มันกัดปวดชะมัดเลยและแขนระบมบวมถึงเดี๋ยวนั้นทันตาเห็นแกรู้สึกปวดชาจากปลายแขนมาถึงต้นแขนจนหมดเรี่ยวแรงพ่อและญาติก็พากันแบกแกกลับบ้านท่ามกลางสายฝนที่โปรยตกลงมาตลอดเวลามาถึงบ้านพ่อก็ให้น้องไปตามหมอผีในหมู่บ้านที่แกเป็นทั้งหมอยาแล้วก็สมุนไพรให้มารักษาเสร็จแล้วนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสนะให้มาดูอาการน้องแกด้วยเพราะว่าโดนงูเหลือมกัดอาการสาหัสทั้งหมอผีทั้งหลวงพ่อมาที่บ้านได้ดูอาการน้องแกแล้วก็ตกใจที่เห็นบาดแผลชะกันหมอผีก็ผลยาสมุนไพรที่เอามาจากว่านงูผสมกับน้ำพอกประกบลงบาดแผลที่งูกัดแล้วให้กินยาสมุนไพรตามไปด้วยส่วนหลวงพ่อก็ทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ปัดรังควานให้กับแกชาวบ้านทราบข่าวก็พากันมาเยี่ยมดูอาการของแกจนเต็มบ้านมีน้องอีกคนเอาซากงูเหลือมมาด้วยวางโชว์ไว้กลางบ้านให้เพื่อนบ้านดูบางคนถึงก็ตกใจพอมองไปเห็นหัวงูเหลือมที่ขาดค่อยๆ คลานกระดืบไปมาช้าๆบนพื้นบ้านถึงกับแหกปากร้องลั่นว่าผีหลอกแต่คนอื่นไม่เห็นอย่างที่เพื่อนบ้านคนนี้เห็นก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านแกเล่าว่าแกรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอาการถึงค่อยดีขึ้นแต่ว่าแขนยังรู้สึกปวดแล้วก็ชาอยู่พ่อกับแม่ต้องหาน้ำมันควางมานวดที่แขนให้นั่นแหละอาการปวดและชาถึงค่อยดีขึ้นจากนั้นก็พาแกไปอาบน้ำมนต์ที่วัดกับหลวงพ่อเพื่อตัดวิบากกรรมแล้วก็สะเดาะเคราะห์ร้างซวยที่กระโดนงูเหลือมกัดจนเกือบจะพิการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ดีที่รักษาได้ทันซะก่อนไม่งั้นแกเป็นง่อยไปแล้วปู่แย้มเล่าว่าที่แกถูกงูเหลือมกัดครั้งนั้นคงจะเป็นกงกรรมกงเควียนเพราะเมื่อสมัยแกเป็นหนุ่มไปเลี้ยงควายได้จับงูเหลือมเพศผู้ตัวใหญ่ยาวเม็ดเศษเอามาฆ่าถลกหนังเอาเนื้อย่างไฟกินกับเพื่อนที่ไปเลี้ยงควายด้วยกันนั่นแหละสงสัยจะเป็นกรรมเก่าที่แกทำกับงูเหลือมตัวนั้นไว้ถึงได้มีงูเหลือมมาจองเวรจองกรรมกัดแกแทบพิการนั่นเป็นบทเรียนที่แกจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตแกสาบานไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกแล้วก็แกก็ปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อีกรายชื่อลุงแสงอายุ69ปีเล่าว่าแกเชื่อเรื่องกงกรรมกงเกวียนไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาตินี้ล่ะมันก็ตามสนองย้อนมาหาแล้วเหมือนที่แกเคยเจอมาแล้วตอนที่แกอายุ34แต่งงานมีลูก2คนตอนนั้นก่อนจะมาแต่งงานนี่แกกินเหล้าซะเมาแอเห็นลูกควายตัวเท่าลูกหมาย่ากับอาให้ไปต้อนผูงควายกลับบ้านมีลูกควายตัวหนึ่งมันเดินช้าไม่ทันใจแกไล่ให้มันเดินเร็วๆมันไม่สนใจยังเดินต้วมเตี่ยมตามหลังควายตัวอื่นด้วยความโมโหของแกก็กระโดดแตะลูกควายตัวนั้นถึงกับกลิ้งคว่ำลงนอนแผ่ราที่พื้นมันดิ้นทุรนทุรายไปมาก่อนจะตายก่อนตายเนี่ยมันเหลือกตามองแกด้วยความอาฆาตแค้นพยาบาทพอมันตายแล้วแกยังเตะมันหลายครั้งเข้าที่ท้องและชายโครงก่อนที่จะต้อนผูงควายเหล่านั้นกลับบ้านย่ากับอาถามถึงลูกควายอีกตัวแกก็บอกว่าเตะมันตายหาอยู่ปลายนาไปแล้วทำเอาย่ากับอาโกรธบ่นด่าแกใส่กันเทศยกใหญ่ที่แกไปเตะลูกควายตายพร้อมกับว่าระวังนะเดี๋ยวกรรมจะตามสนองแกไม่สนใจคำพูดของย่ากับอาก่อนที่จะเดินพละไปอาบน้ำทำท้องไม่รู้ร้อนลุงแสงคนที่เจอกรรมเนี่ยเล่าบอกว่าแกไม่เคยคิดว่าชาตินี้จะมีกรรมตามที่ย่าหรืออาพูดถือว่าเป็นคนหัวโบราณงมงายกับเรื่องไร้สาระจากนั้นย่ากับอาก็ไม่เคยใช้แกไปต้อนผูงควายกลับบ้านเนี่ยคงจะกลัวแกไปเตะลูกควายตัวอื่นที่ยังเลี้ยงอยู่ตายอีก
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ทันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาง
1: านหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับผมเคยเล่าสู่ท่านผู้ฟังว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องมีความเพียรนะครับมีความภาคเพียรก่อนอันดับที่2เราก็ต้องมีบุญญาฤทธิ์นะครับมีบุญก่อนอันดับที่3นอกจากมีบุญญาฤทธิ์แล้วหรือว่าทำความดีแล้วเนี่ยเราต้องอุทิศความดีให้กับเทวดาผู้ที่เราเคารพรักเคารพนับถือหรือว่าในท้องที่จะเป็นบ้านเป็นเรือนที่เราอยู่ที่เราอาศัยทำบุญให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านก็จะช่วยเหลือเราความเพียรตัวเองบุญญาฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับเทวฤทธิ์นี่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่ของผมท่านเคยสอนว่าคนทำเนี่ยอาจจะได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทวดาช่วยเนี่ยอาจจะได้พันอาจจะได้หมื่นอันนี้นะครับท่านผู้ฟังคือพูดถึงตรงนี้นี่ผมนึกถึงเรื่องไอ้ไข่เนาะเขาเรียกว่าไอ้ไข่ทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขออนุญาตเรียกไอ้ไข่เหมือนกันที่วัดเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชคนบูชากันเยอะสักการะกันเยอะคือเท่าที่ฟังดูก็ปรากฏผลสัมฤทธิ์นะครับผลสัมฤทธิ์เหมือนกันหลายคนหลายท่านที่ผมรู้จักที่เขาบูชามานะครับแล้วก็ได้ไอ้ไข่ไปเขาก็บอกถูกหวยบ้างอะไรบ้างทีนี้มีสิ่งหนึ่งก็คือเท่าที่สังเกตดูนะครับว่าไข่นี่ชอบคนทำบุญนะครับทำบุญช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้กับเขาบ้างนะถึงไม่อุทิศก็ถือว่าให้เป็นคนดีทำความดีเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยและตัวเทวดาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ได้รับบุญได้กุศลด้วยหรืออุทิศให้เจ้าไข่อย่างนี้คนนั้นจะมีลาภสักการะบ่อยๆเนืองอันนี้เล่าตัวอย่างย่อๆนะเพราะว่าถ้าพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะมองว่าเป็นการที่ให้หลงประเด็นไปแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอ้อนวอนไปขอโดยที่เราไม่ได้ช่วยตัวเองโดยที่เราไม่ได้ทำความดีอะไรแล้วไปอ้อนวอนไปขออันนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ที่ชัวร์ๆนี่เราทำเองนี่ได้แน่นอนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยมันสมองของเรานะครับวิริเยนะทุกขมัจเจติคนได้จะลุกคนเราจะร่วงทุกข์จะพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันหนักเอาเบาสู้อันนี้ได้แน่นอนนะครับแต่การหนักเอาเบาสู้เราทำงานนะครับถ้าในชีวิตจริงในบริษัทเนี่ยสมมตินะครับหนักเอาเบาสู้นี่มันก็ไปได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยงานมันก็โตไวแต่ถ้าเก่งด้วยดีด้วยเป็นเด็กเส้นด้วยมันก็ยิ่งไวเข้าไปอีกฉะนั้นผมก็เรียนท่านผู้ฟังว่าทำตัวเองให้เป็นเด็กเส้นเด็กเส้นใครเด็กเส้นเทวดาต้องพูดอย่างนั้นแล้วเทวดาองค์ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันองค์ที่ช่วยเราองค์ไหนที่ช่วยเราก็ให้ท่านมีส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำนะครับไม่ว่าทำคุณงามความดีอะไรองค์ไหนที่มีส่วนช่วยโดยตรงโดยอ้อมก็ขอให้ท่านได้มีส่วนด้วยก็ตั้งจิตอย่างนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่ที่เราอาศัยในบ้านนะครับเทวดารักษาตัวรักษาบ้านรักษารถที่เราอยู่อาศัยก็ขอให้ท่านได้บุญได้กุศลที่เราทำด้วยดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในบ้านของเราให้บุญได้กุศลด้วยเราก็บอกไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าท่านเหล่านั้นสิ่งที่ท่านต้องการก็คือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ได้ต้องการอย่างอื่นบุญนะครับบุญเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแม่ผมเทศเป็นพระหรือท่านผู้ฟังขออภัยด้วยช่วงนี้เรามาฟังนิทานธรรมะในเรื่องธรรมะระยะสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้วก็มาฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นเชิญรับฟังครับ
1: ชายหลานชายคนอื่นไปต้อนควายแล้วก็ให้ตอนกลับบ้านแทนทีนี้แกก็ยิ่งชอบใจสิที่ย่าไม่ให้ทำงานทีนี้ก็เอาแต่เที่ยวเตร่กินเหล้าสูบบุหรี่ไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันเมาเหล้าได้ที่กลับบ้านไม่ได้เพื่อนก็แบกแกกลับไปนอนบ้านด้วยพอตื่นมาหายสางเมาแกถึงกลับบ้านและความเมาเหล้านี่เองทำให้แกเกือบกลายเป็นคนพิการตาบอด วันนั้นแกไปนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆตามปกติดื่มเหล้าไปหลายยี่ห้อทั้งเหล้าขาวเหล้าสาโทซึ่งเป็นเหล้าเถื่อนต้มดื่มกันเองในหมู่บ้านแกกับเพื่อนก็ดื่มเหล้าเมาแปร่ขนาดนั่งเอียงกระเทเรหัวชนกันอ้อแอ้อแอแต่ก็ไม่มีใครยอมลุกแกก็เหมือนกันกับคนอื่นนั่นแหละมือถือแก้วเหล้าแน่นเนี่ยก้นเนี่ยยังติดพื้นเหนียวเหมือนตุ๊กแกเหมือนกับจะยึดคติที่ว่าที่ดังของข้าใครอย่าแตะนะขี้เมามักจะไม่ค่อยยอมลุกง่ายจนแกปวดเยี่ยวเนี่ยถึงจะได้ลุกไปหามุมที่ปลอดสายตาคนที่ปลดทุกข์เบาแต่มันเป็นคราวเคราะห์กรรมของแกที่แกบังเอิญเดินไปเหยียบไม้รวกแห้งท่อนปลายของไม้รวกลอยกระเด็นมาเสียบเข้าใต้คิ้วลึกถึงนิ้วเศษแกถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเอามือกุมลูกตาที่มีไม้รวกเสียบคาอยู่เอาไว้เลือดนี่ไหลกระฉูดหยดลงเป็นทางยาวเปรอะเสื้อผ้าเต็มไปหมดแกหายสั่งเมาเหล้าทันทีเพื่อนๆได้ยินเสียงร้องของแกก็รีบพากันลุกออกมาหาแกเห็นแกเอามือกุมเบ้าตาไว้มีเลือดไหลออกไม่หยุดก็พากันตกใจผงะทำอะไรไม่ถูกทำเอาบรรดาขี้เหล้าหายเมาเหล้าเป็นปิดทิ้งที่มาเห็นภาพบาดเจ็บของแกก็ร้องโอดโอยเสียงดังลั่นเพื่อนๆถึงก็พากันประคองแกไปที่วงเหล้าให้แกนอนหงายแล้วหลับตาให้สนิทก่อนที่จะเทน้ำเหล้าขาวลงที่บาดแผลทำเอาแกแสบสุดๆถึงก็ร้องจากจะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้เพราะว่าถูกเพื่อนช่วยกันจับกดตัวไว้นั่นก่อนที่จะมีเพื่อนๆ อีกคนค่อยๆดึงเศษไม้รวกที่เสียบอยู่บนเปลือกตาใต้หัวคิ้วออกก่อนที่จะเทเหล้าขาวลงไปอีกแกทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งแสบไปหมดถึงกับสลบนอนหลับสนิทไม่รู้ตัวเพื่อนๆก็พากันพูดว่าที่แกโดนไม้รวกมันเสียบลูกตาเนี่ยเป็นเพราะว่ากงกรรมกงเกวียนที่แกไปเตะลูกควายตายกรรมมันถึงได้ตามมาสนองแกนอนพักรักษาตัวอยู่นานเป็นเดือนๆอดกินเหล้ากับเพื่อนเลยทีนี้พออาการหายดีแกก็เลิกดื่มเหล้ากลายเป็นคนดีจนมาแต่งงานมีลูกหันหน้าเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกควายตัวนั้นเพื่อไถ่บาปให้กับตัวเองเพื่อชาติหน้ากรรมจะได้ไม่ตามสนองติดตัวไปด้วยแต่ละชีวิตมันย่อมมีบาปมีกรรมด้วยกันนะคนเราก็มักจะทำอะไรที่ผิดเสียก่อนที่จะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีจนเกือบจะทำให้ชีวิตต้องพบกับจุดจบอย่างคำโบราณที่เรียกว่ากรรมสนองกรรมครับ
2: สาธุโขปันทิโตนามะขึ้นชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้มวลบัณฑิตอยู่ไหนย่อมไร้โทษทำประโยชน์งอกงามตามประสงค์จะอยู่บ้านอยู่ป่าพนาดงก็มั่นคงด้วยธรรมประจำใจธุระใดใหญ่น้อยร้อยชนิดมีบัณฑิตดีแท้ช่วยแก้ไขถึงภาระยุ่งยากลำบากใจถ้าอาศัยบัณฑิตสำฤทธิ์งานพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์มหาทองสุขสุจิตโตกับชีวิตผจญกรรมกลางป่าของท่านนะครับพระอาจารย์มหาทองสุขนี่เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่ออกปฏิบัติธรรมกลางป่ามีประสบการณ์นำมาบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังมากมายท่านผ่านเรื่องราวร้ายแรงที่แทบทำให้ท่านต้องประสบเคราะห์กรรมถึงชีวิตมาได้ก็โดยการยึดมั่นในธรรมะและบางท่านเชื่อว่าท่านรอดตายเพราะมีบุญครับพระอาจารย์มหาทองสุขเริ่มชีวิตนักธรรมตั้งแต่บัพพชาเป็นสามเณรครั้นเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพโดยมีท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเถระหนูเป็นพระอุปชาแล้วก็มีท่านปลัดบุญมีอินทะเชตโกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับท่านศึกษาทางปริยัติธรรมจนสำเร็จนักธรรมเอกและโทแล้วก็ยังสามารถสอบนักธรรมได้3ประโยคเป็นครูสอนนักธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดสายงามจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านห้วยหีบจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครยามที่ท่านเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีโอกาสนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโต จ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงผู้เป็นปรมาจารย์แห่งพุทธของไทยในครั้งนั้นท่านได้เป็นครูสอนปริยัติธรรมแก่พระและก็เนนในยามกลางวันส่วนในตอนกลางคืนนั้นท่านได้บำเพ็ญเพียรภาวนาธรรมกรรมฐานกับหลวงปู่มั่นเมื่อหลวงปู่มั่นได้ออกธุดงค์ตามประสาพระผู้จักสงบแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งยศศักดิ์ถวายท่านก็ไม่ได้ใหญ่ดีอะไรทำให้พระอาจารย์มหาทองสุขมีความประสงค์ที่จะออกธุดงค์กรรมฐานอย่างแน่วแน่เช่นเดียวกันโดยท่านได้ออกธุดงค์ร่วมกับหลวงพ่อโฮมหรือว่าพระราชมุนีซึ่งสามเณรประไมผู้นี้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในทางปฏิบัติกรรมฐานรวมทั้งเป็นครูสอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพระอาจารย์มหาทองสุขอีกด้วยด้วยความที่ต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจึงทำให้ท่านต้องออกธุดงค์เป็นเวลานานและระหว่างนั้นท่านก็ได้ประสบการณ์มากมายอย่างไม่มีวันลืมครั้งหนึ่งท่านได้พบงูจงอางตัวใหญ่ตัวประมาณต้นหมากเลื้อยพุ่งตรงมาที่ท่านซึ่งท่านและสามเณรประไมก็ตกตะลึงอยู่ไม่ทราบว่าจะหนีไปทางไหนดีท่านทั้งสองก็รีบกำหนดจิตเข้าสู่สมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปยังงูจงอางตัวนั้นพลันก็มีสุนัข5ตัวไม่ทราบว่ามาจากไหนกระโดดเข้ามาขวางงูจงอางตัวนั้นไว้การต่อสู้ของงูจงอางและสุนัข ก็เริ่มขึ้นแล้วในที่สุดธรรมะก็เอาชนะอธรรมได้งูจงอางเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถอยทัพกลับคืนสู่ป่าส่วนสุนัขทั้ง5ตัวนั้นเพื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่เช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าสุนัขเหล่านี้มาจากไหนซึ่งนั่นนับเป็นสิ่งอัศจรรย์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตบัพพชิตของท่านพระอาจารย์มหาทองสุขระหว่างที่ออกธุดงค์ในป่า
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นยังไม่จบนะครับจากท่านอาจารย์ยอดด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราปนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังเมื่อกี้ผมนั่งดูไลน์นะไลน์ไปก็มีคนไลน์มาถามผมว่าให้ดูกล่องสีเหลืองนะมีไหมสูตรเป็นยังไงแล้วผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทางเราเนี่ยมีน้ำมังคุดสูตรเดียวคือกล่องสีน้ำเงินฟ้าไม่มีสีอื่นไม่มีสีเหลืองไม่มีสีใดทั้งสิ้นมีอยู่สีเดียวนะครับไม่มีสีอื่นแล้วก็มีท่านผู้ฟังเขาก็ไลน์มาถามนะครับมาถามผมคือผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับเวลาท่านผู้ฟังซื้อน้ำมังคุดไปเนี่ยจะมีโบรชัวร์อยู่ในกล่องแล้วก็สามารถแอดไลน์นะใครมีมือถือมีโทรศัพท์แอดไลน์โดยการยิงบาร์โค้ดหรือว่าพิมพ์ ID ไลน์เข้าไปก็ได้ทั้งนั้นทำไม่เป็นก็ให้ลูกมันทำให้ลูกให้หลานนะพออย่างเราท่านนี่บางคนก็กำกึ่งบางคนก็ทำเป็นแต่บางคนก็ไฮเทคนะที่ผมเจอนะผู้สูงอายุหลายคนนี่ไฮเทคโอ้ใช้คล่องนะแอดไลน์เข้ามามีอะไรก็ถามนะครับถามเข้ามาบางทีผมว่างผมก็ตอบเองผมไม่ว่างก็มีลูกน้องคอยตอบให้นะครับเพราะมันเยอะเป็นต้องเยอะนะครับมันเยอะค่อนข้างเยอะคือเขาถามอย่างนี้เขาถามบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยกินแล้วเนี่ยถ่ายเหลวออกมาจะเป็นอะไรไหมสองวันแล้วเขาบอกโอ้โหนี่คือเรื่องที่ปรารถนาเลยท่านผู้ฟังทำไมท่านผู้ฟังครับถ้ากินน้ำมังคุดแล้วบางคนนี่ถ่ายนะครับถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำสามสี่ห้าวันแรกหรือว่าเยี่ยวบ่อยเยี่ยวอะไรนี่ท่านต้องดีใจเลยนั่นก็คือว่าร่างกายของเรามันขับของเสียยิ่งขับของเสียออกมาได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าของดีมันจะเหลืออยู่ในร่างกายนะครับสิ่งที่เป็นสารพิษสิ่งที่เป็นมลพิษเนี่ยมันจะถูกขับทิ้งออกมาทางอุจจาระจะถ่ายเหลวถ่ายเหม็นถ่ายดำนั่นต้องดีใจนะครับมันถูกขับออกมาเพราะร่างกายของเราเนี่ยการที่มันจะฟื้นฟูขึ้นมาได้การที่มันจะดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องทิ้งของเสียก่อนการทิ้งของเสียในทิ้งออกทางไหนทั้งเหงื่อทางอุจจาระทางปัสสาวะนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นไวนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าใครกินเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้มีขับมีถ่ายมีเหม็นออกมาทนนิดหนึ่งนะครับ3วัน5วัน7วันแล้วแต่บางคนเนี่ยบางทีสะสมมานานเยอะนะบางคนเยอะก็อาจจะหลายวันหน่อยบางคนวัน2วันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาริน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555

วัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: การแอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่ถ้าผิดเราจะมีวิธีตัดใจยังไงเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงตอบเอาไว้ว่าถ้าเราไปละเมิดคนซึ่งมีลักษณะ4ประการดังต่อไปนี้ 1. เขาเป็นคนที่มีเจ้าของ 2. เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีเจ้าของ 3. มีจิตที่ละเมิดแล้วก็ 4. เราลงมือละเมิดสำเร็จถ้าทำครบทั้ง4ประการถือว่าเราไปรักคนมีเจ้าของและมีความผิดแน่นอนวิธีทำใจตมาอยากจะสรุปง่ายๆให้จำกันไว้ว่าสุขจากการละเมิดคนมีเจ้าของเป็นของชั่วคราวแต่ให้ความปวดร้าวที่แสน
2: ใน2009ยังคงเป็นภัยคุกคามชาวโลกนะคะหลายประเทศมีวัคซีนใช้แล้วประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการทดลองแต่ว่านักวิจัยของไทยมีวิธีอีกแบบหนึ่งที่สามารถที่จะยับยั้งการระบาดของโรคนี้ได้นั่นคือสารสกัดจากมังคุดค่ะติดตามได้จากรายงานที่นี้ค่ะ
3: ผลไม้พื้นเมืองของภาคตะวันออกอย่างมังคุดราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาตั้งแต่อดีตและยังมีงานวิจัยจากนักวิจัยไทยที่ค้นพบเมื่อ30กว่าปีที่แล้วว่าสารธรรมชาติที่สกัดจากมังคุดเป็นสารบริสุทธิ์ GM1 มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสมานแผลและต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยมวันนี้ยังมีอีก9ของการค้นพบเมื่อ6นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หยิบงานวิจัยจากหิ่งมาปัดฝุ่นต่อยอดให้เป็นอาหารเสริมภายใต้สูตรอาหารบีมซึ่งย่อมาจาก Balancing Immune เน้นคุณสมบัติในการลดการติดเชื้อของไวรัสโดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่2009ที่ยังอยู่ในความวิตกของประชากรโลกขณะนี้ซึ่งช่วยในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสตลอดจนเซลล์มะเร็งได้อย่างดีเยี่ยม
4: เรากำลังใช้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราซึ่งไม่มีในโลกนะและเรารู้จักใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่ามุมมองอย่างเนี้ยควรจะเป็นมุมมองที่เป็นต้นอย่างของนักวิทยาศาสตร์ไทยการทำงานของเราไม่ใช่ว่าเราทำเอาแต่ได้นะครับแต่น้องจะเห็นว่าเราสิ่งที่พูดถึงเราทำแล้วก็มีการลงไปช่วยชาวสวนอย่างปีที่ผ่านมาเราก็พยุงราคามังคุดไม่ให้ตกต่ำนะฮะภาคใต้เราลงไม่ได้ลงไปช่วยปุ๊บราคาตกนะเราก็ไปซื้อมาถึง 1,500 ตันเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ราคามังคุดตก
3: ทีมนักวิจัยยืนยันว่าสูตรอาหารนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยาโอเซลทามิเวียที่ใช้รักษาผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่2009โดยทำงานเหมือนกันคือระงับการแพร่เชื้อของไวรัส H1N1 ด้วยการเข้าไปจับตัวกับเอนไซม์ของ N1 ยับยั้งการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดีจึงเป็นอีกทางเลือกของการดูแลร่างกายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในยามนี้ทีมข่าวสังคมรายงาน

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตองห้าตรา

0: มาฟังเรื่องธุดงค์ตามรอยหลวงปู่มั่นกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ตลอดระยะเวลา3วันท่านไม่ได้ฉันอาหารเลยมีเพียงน้ำดื่มเท่านั้นวันทั้งวันไม่ได้เดินไม่ได้พบผู้คนพบแต่ต้นไม้ป่าเขาเต็มไปหมดในยามนั้นท่านคิดว่าจะต้องมาทิ้งชีวิตไว้กลางป่าเสียแล้วจึงยึดการเจริญสมาธิในทุกอิริยาบถเป็นหลักจนสามารถกำหนดสติกำหนดจิตของตนได้ไม่ยอมให้จิตวอกแวกไปตามสิ่งเร้านั่นเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์มั่นที่เคยได้สอนไว้ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง3วัน3คืนผ่านไปท่านก็สามารถบุกป่าฝ่าดงออกจากเขตแนวป่ามาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ท่านบิณฑบาตหลังจากไม่ได้ฉันมาถึง3วันเมื่อฉันเสร็จก็ออกธุดงค์ต่อโดยวกออกทางปากน้ำโพต่อไปจนกระทั่งถึงจังหวัดแพร่ท่านหลงทางอีกครั้งหนึ่งเป็นการหลงป่าจนต้องวกกลับมาถึงจังหวัดพิจิตรแต่ท่านก็ไม่ได้มีความหวาดกลัวยังคงกล้าหาญอดทนเดินไปจนกระทั่งถึงจังหวัดอุตรดิตถ์อีกครั้งการเดินทางย้อนไปย้อนมาครั้งนี้กินเวลาหลายวันนับเป็นการหลงทางครั้งใหญ่ทีเดียวเหตุที่ทำให้ท่านทรมานธุดงค์บุกป่าฝ่าดงในครั้งนี้ก็เพราะจิตศรัทธาอันแรงกล้าที่ต้องการพบพระอาจารย์มั่นเพียงอย่างเดียวดังนั้นเมื่อท่านนึกถึงพระอาจารย์มั่นคราวใดก็ดูเหมือนว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่จะหายไปทันทีกลับมีพละกำลังอันแข็งแกร่งมาแทนที่แล้วในที่สุดท่านก็เดินทางไปถึงเขตจังหวัดลำปางการที่พระอาจารย์มหาทองสุขสามารถธุดงมาได้ตลอดรอดฟังจนเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแม้จะไม่เคยแล้วก็หลงทางเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดท่านคิดว่านั่นเป็นเพราะบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาติของท่านและเป็นเพราะบุญบารมีของหลวงปู่มั่นที่คอยส่งเสริมจิตใจให้ท่านเกิดความมานะอย่างแรงกล้าที่จะต้องทำให้ได้ท่านรอนแรมจนกระทั่งถึงเวลาต้องเข้าพรรษาท่านจึงไปจำพรรษาที่วัดป่าเชียงแสนจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังออกพรรษาจึงได้ออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรภาวนาที่บ้านป่าสักขวางเป็นเวลานานถึง6เดือนและท่านคิดว่าคงจะไม่ได้พบหลวงปู่มั่นเป็นแน่ขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสักขวางนี้วันหนึ่งได้เกิดพายุใหญ่พัดกระหน่ำเอาต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมากมายท่านต้องออกมายืนหลบฝนอยู่ข้างนอกเนื่องจากกุฏิพังหมดในครั้งนั้นท่านต้องเสี่ยงชีวิตจากการถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับซึ่งนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ท่านสามารถรอดชีวิตมาได้หลังจากนั้นท่านได้ออกธุดงต่อโดยมีจุดหมายอยู่ที่การได้พบหลวงปู่มั่นที่ท่านเคารพเลื่อมใสศรัทธาไม่เสื่อมคลายท่านธุดงจนกระทั่งถึงถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ได้หยุดพักแล้วก็เดินทางต่อไปยังบ้านดงแดงแล้วเดินทางข้ามเขาสูงต่อไปแม้ชาวบ้านที่ดงแดงจะทัดทานท่านก็ยังคงมุ่งหน้าไปอย่างไม่ประหวั่นพรั่นพรึงกับหนทางอันลำบากลำบนที่รออยู่ข้างหน้าพระอาจารย์มหาทองสุขตัดสินใจปักหลดค้างแรมที่บริเวณเขาสูงแห่งนั้นโดยเลือกบริเวณใกล้แอ่งน้ำคือนั่นพวกสัตว์ต่างๆไม่กล้าลงมากินน้ำเพราะเห็นมีกลดมาปักอยู่ท่านนั่งสมาธิเจริญธรรมได้ยินเสียงอื้ออึงต่างๆมากมายทั้งเสียงของสัตว์และเสียงที่ท่านคิดว่าไม่ใช่เสียงสัตว์แต่ท่านก็หากลัวไม่ยังคงตั้งใจนั่งสมาธิต่อไปจากนั้นจึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์เหล่านั้นพอถึงรุ่งเช้าท่านก็ออกธุดงต่อไปและแล้วท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นในที่สุดแล้วก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งหลวงปู่มั่นได้สอนกรรมฐานให้แก่ท่านอย่างจริงจังแต่เพียงไม่กี่วันหลวงปู่มั่นก็ส่งท่านเข้าป่าลึกเพียงลำพังเพื่อปฏิบัติธรรมหลังจากที่ท่านออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามลำพังในครั้งนั้นท่านก็ได้พบหลวงปู่มั่นอีกครั้งที่บ้านยางแม่กระตั้งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของชาวเขาเผ่ามูเซอร์และในครั้งนั้นท่านยังได้พบกับพระสหธรรมิกอีก2ท่านก็คือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งและหลวงปู่อ่อนศรีวัดพระงามท่านจึงได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นอีกเป็นเวลา10วันต่อมาหลวงปู่มั่นประสงค์จะบำเพ็ญเพียรตามลำพังหลวงปู่อีก2องค์ก็เลยขอเดินทางไปส่งที่บ้านยางโดยใช้เวลาเดินทาง2วัน2คืนระหว่างทางไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเข้าสู่บ้านยางก็ได้เห็นรอยเสือในบริเวณป่าดงดิบรอบๆหมู่บ้าน ยิ่งไปถึงกลางดงก็ยิ่งพบรอยเหล่านั้นมากขึ้นพวกชาวบ้านก็รู้สึกห่วงใยก็ยกพวกไปส่งซึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจปฏิเสธศรัทธาของชาวบ้านได้ในปีนั้นท่านได้อยู่จำพรรษาร่วมกับหลวงปู่มั่นที่บ้านเจ้าแม่ทองทิพย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับพระอาจารย์อีกหลายท่านคือหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวอาจารย์สารแล้วก็อาจารย์มนูภายหลังจากออกพรรษาอาการของไข้ป่าที่อาจารย์มหาทองสุขเคยเป็นก็กำเริบขึ้นมาอีกท่านจึงลาหลวงปู่มั่นไปรักษาตัวที่ตัวเมืองเชียงรายเมื่อหายดีแล้วจึงกลับมาที่เดิมแต่ก็ไม่พบภิกษุรูปใดเนื่องจากท่านพากันออกทุดงไปหมดแล้วท่านก็เลยต้องอยู่ตามลำพังองค์เดียวคืนหนึ่งขณะที่ท่านปักหลดปฏิบัติธรรมอยู่นั้นปรากฏเสียงผิดปกติท่านจึงมองออกไปก็เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่เดินไปเดินมาแล้วก็ส่งเสียงร้องดังมากไม่ได้มีเพียงตัวเดียวมันมากันหลายตัวซึ่งเขตนี้ได้ชื่อว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เสือชุกชุมเสือโคร่งตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาท่านจ้องมองแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครั้งแรกท่านก็รู้สึกกลัวแต่ก็ระงับได้เมื่อมันไม่เห็นปฏิกิริยาตอบรับอะไรมันก็เดินหายเข้าป่าไปในที่สุดตลอดชีวิตการบำเพ็ญของพระอาจารย์มหาทองสุขท่านได้พบเจออุปสรรคนานับประการได้เสี่ยงชีวิตอยู่หลายครั้งแต่นั่นเป็นสิ่งที่ท่านเลือกแล้วท่านเลือกที่จะอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาเลือกที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้แก่พุทธศาสนิกชนดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดก็ตามก็ไม่อาจจะลบเลือนศรัทธาอันแรงกล้าของท่านได้พระอาจารย์มหาทองสุขยังคงออกทุดงอยู่หลายครั้งเคยล้ำไปถึงแดนพม่าเคยถูกไข้ป่ากลับมารุมเร้าเล่นงานเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเคยเดินทางไปโปรดชาวเขาอันเป็นชนกลุ่มน้อยของไทยแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเขาเหล่านั้นตลอดมาเมื่อล่วงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตท่านก็ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างสงบหลังจากที่อยู่จำพรรษาที่วัดป่าสุทธาวาสเป็นเวลานานถึง14ปีโดยท่านไม่เคยละถอนจากการเจริญภาวนาธรรมเลยสักครั้งเรื่องราวของท่านได้กลายมาเป็นแนวทางในการยึดปฏิบัติของพระสงฆ์รุ่นต่อๆมาและข้อคิดของท่านได้กลายมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธตลอดมาครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับหลวงปู่มั่นท่านก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ในสายพระป่าพระกรรมฐานในประเทศไทยที่สำคัญที่สุดรูปหนึ่งในยุคปีพุทธในยุคเกิดพุทธกาลนี้นะครับท่านสอนแต่พระนะครับสอนญาติโยมไม่สอนน้อยแต่ว่าท่านเน้นสอนพระเหตุผลก็คือว่าท่านบอกว่าถ้าสร้างพระเก่งๆนะครับได้หนึ่งรูปก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากมายสร้างพระเก่งๆได้ยิ่งมากก็จะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกมากประมาณนี้จะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระป่าสายกรรมฐานที่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานี่ก็ถือว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็จะมีหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่ดุหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟั่นนะครับพระอาจารย์สิงห์ทองหรือว่าเยอะครับแม้แต่หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปนะครับที่วัดธรรมมงคลก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นท้ายๆของหลวงปู่มั่นนะครับแม้แต่พระอาจารย์ที่เป็นพระฝรั่งพระอาจารย์สุเมโธพระอาจารย์ญาณรัตโนนะครับที่หลังๆนี้หลวงตามหาบัวเหล่านี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆของท่านหลวงปู่มั่นนะครับบางทีก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงที่เคยทันบางองค์ก็ไม่ได้ทันแต่ว่าวัดปฏิบัติพระป่านี่ก็ยังคงอยู่นะครับแม้แต่ครูบาอาจารย์ผมเองท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชามาอีกสายหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นฉะนั้นหลวงปู่มั่นนี่ถ้าพูดถึงประวัติท่านนี่เล่มใหญ่นะเล่มใหญ่หนามากนะถ้าอ่านกันจริงๆนะโอ้โหหลายวันครึ่งเดือนนะครับฝากเอาไว้นะครับนะมกุฏที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์กว่า1360บาทเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพไปกินไปใช้ไปรักษาตัวไหนมาถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอย่าเพิ่งท้อใจสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับถ้ามีเงินถ้ามีเวลาก็ลองนะมกุฏตาพนารินทร์ครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับแกเป็นกระเพาะเราก็ชอบเป็นตะคิวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงก็ฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดู
3: วัสดี
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับผมโทรจากน้ำมังคุดครับไม่รู้ว่าใครกินเนาะบ้านนี้พอดีอาจารย์บัวเครือให้เบอร์มา
3: ค่ะคุณยายเองค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อคุณยายเองคุณยายชื่ออะไรครับผม
3: ชื่อยายแก้วค่ะ
4: ชื่อยายแก้วยายแก้วนามสกุลอะไรครับ
3: ยายแก้วลำพาค่ะ
4: ลำพาอายุเท่าไหร่ครับผม
3: อายุ61ปีค่ะ
4: 61ปีอยู่บ้านอะไรครับนี่บ้าน
3: ชุมชนหนองยะลาด2ตำบลหนองยะลาดค่ะ
4: ชุมชนหนองยะลาด
3: ค่ะชุมชนหนองยะลาด2
4: หนองยะลาด2ตำบลหนองยะลาดอำเภอกันทรลักษณ์ศรีสะเกษเนาะเป็นยังไงบ้างก่อนกินนี่เป็นอะไรมั่งให้ถามหน่อย
3: อ๋อเป็นโรคกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วก็เป็นไขมันสูงค่ะ
4: กระเพาะลำไส้อักเสบมันเป็นยังไงอาการกระเพาะลำไส้อักเสบ
3: อาการมันแบบมันจุกมันเสียดแล้วก็มันแสบร้อนกินอะไรไม่ได้กินเผ็ดไม่ได
4: ้อ๋อแสบร้อนกินเผ็ดไม่ได
3: ้แบบกินในของหมักของดองอะไรไม่ได้เลยค่ะ
4: ส้มตำกินได้ไหม
3: ส้มตำกินไม่ได้ก็ถ้ากินก็กินแบบไม่ได้ใส่พริกก็นิดนึงก
4: ็
3: ก็แบบไม่ได
4: ้หมดเลยนะถ้าบ้านเรากินส้มตำไม่ได้กินแจ่วไม่ได้เนี่ยหมดเลยหมดท่าเลย
3: ไม่ได้เลยที่สดแล้วกินไม่ได้เลย
4: มันจะแสบนะครับ
3: มันจะแสบมันแสบร้อนท้องเลยแล้วมันจะอาการอื่นมันจะอะไรเขาเรียกว่าจะมีอาการกดไหลย้อนด้วยล่ะ
4: อ๋อก็ทรมานถ้าตัวนี้เป็นมา20กว่าปีเอาไม่เคยไปรักษาที่ไหนนะครับ
3: ก็รักษาค่ะรักษามันก็แค่ทุเลามันก็กลับมาเหมือนเดิม
4: ที่มาก็คือเที่ยวไปเที่ยวมาไปรักษาไอ้โรคกดไหลย้อนกระเพาะเนี่ย
3: ค่ะเป็นเกือบ20ปีแล้วค่ะ
4: 20ปีโอ้ยเกือบ20ปีมานี้เออแล้วไขมันมันสูงมั้ยนี่ถามเรื่องไขมัน
3: ไขมันไกลกระดานนี่มันจะ300กว่า
4: แล้วไม่หน้ามืดเหร
3: อ300กว่าก็แล้วก็ไปรักษากินยาที่โรงพยาบาลมันก็ขึ้นลงทีนี้มันก็มันมีไขมันมันเอ๊ะสูงมากกว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไอ้รวมมันก็ไม่สูงเท่าไหร
4: ่ครับผมแล้วมันทำให้เราเป็นยังไงมั่งอาการ
3: มันจะมีปวดต้นคอมั่งแล้วก็มีอาการวิงเวียนอ่ะ
4: หน้ามืดเป็นความดันด้วยไหมครับนี่
3: ไม่มีค่ะ
4: อ๋อขึ้น300กว่าก็สูงอยู
3: ่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นก็คือมันเป็นตะคิวอ่ะรู้จักไหม
4: อ๋อตะคิวที่ไหนบริเวณไหน
3: ที่เวลาเรานอนไปเราจะ
4: เป็นปั้น
3: จะมันปั้นมันแบบ
4: เป็นปั้นขึ้นมากล้ามเนื้อมันจะเกร็งแล้วก็เป็นปั้นแล้วปวด
3: นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแหละ
4: เป็นช่วงไหนเป็นช่วงขาช่วงตัวหรือว่าช่วงแขน
3: เราตอนทั้งขาเนี่ยทั้งน่องขาเนี่ยขาน
4: ่องครับผม
3: เวลาละเอียดขาปุ๊บเนี่ยมันจะพลิกกลับเป็นตะคิวขึ้นมาทันทีเลย
4: เป็นบ่อยไหมตะคิวนี่เป็นบ่อยไหม
3: ถ้าเราไปเหยียดขาตอนกลางคืนตอนเรานอนเราพลิกตัวแล้วมันจะเป็นทันที
4: เราก็ไม่
3: นอนแบบนอนถ้าเรานอนนอนงอตัวใช่ไหมมันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้าเรายืดขาออกมันจะเป็นทันทีเราก็ค่อยๆพลิก
4: ขาออกอย่างนี้ทรมานเจ็บเลยอย่างนี้ผมเคยเป็นแต่ก่อนเจ็บ
3: คนโบราณคนอีสานเขาเรียกวิแทงตีนไงสินะคนอ
4: ี
3: สาน
4: ครับเขาเรียกเออแล้วทีนี้ไปซื้อมาลองกินดูซื้อมากี่ขวดตอนแรกไอ้แก้ว
3: กินพอดีกินวันแรกนี้มันรู้สึกมันจะเป็นตะคริวทั้งคืนเลย
4: โอ้มันไล่หนักเข้าไปเลยอีก
3: มันเจ็บกินวันแรกมันรู้สึกมันจะแรงนะมันเมื่อยไปตามขาเลยมันแรงมันนอนกลางคืนแล้วทีนี้กลางคืนมันจะเป็นตะคริวทั้งคืนทีนี้รุ่งเช้ามันเวลาเป็นตะคริวมันจะปวดน่องใช่ไหม
4: ครับ
3: ปวดทั้งวันเวลามันเพราะว่าเนื้อเรามันนะเนื้อเรามันเป็นตะคริวแล้วมันก็จะเก็บเนื้อทีนี้มันเก็บเนื้อเป็นวันเดียวเท่านั้นแหละมันทีนี้มันจะหายทุกวันนี้จะยืดกันยังไงไม่มีเลย
4: ไม่มีเลย
3: ไม่มีเลย
4: ตะคริวนี่กินไปกี่ขวดถามจริงๆเ
3: หรอตะคริวน่ากินขวดแรกแต่ไอ้ไขมันนี่จะกินนานหน่อยเป็นเดือน
4: แต
3: ่ก่อนไขมันที่ตัวดีน่ะตัวดีคุณหมอเขาบอกว่าไอ้
4: HDL
3: น่ะ
4: HDL
3: เลยคุณหมอเขาบอกว่าพวกบ้านนี่มันน้อยเกินไปนะบ้านต้องออกกำลังกายนะแค่30เองปกติมันก็ได้40ใช่ไหม
4: ครับ
3: แค่30เองแล้วคุณป้าต้องออกกำลังกายเขาบอกอันเนี้ย
4: ครับ
3: แต่ตัวทานยาไปตัวไตรกลีเซอไรด์มันจะลงแล้วล่ะป้าแต่ตัวดีมันไม่ขึ้นเขาบอกอย่างนี้ก็มากินตัวนี้ที่มันเคยกินไปกินมาได้เดือนนึงที่ไปตรวจ
4: เ
3: ขาบอกว่าป้าไปออกกำลังกายมาเหรอพอดีป้าขึ้นสมองอย่างเงี้ยป้าก็เลยบอกว่าป้าออกกำลังกายก็เคยถามเขาดูนะเขาถามเขาว่าไอ้ตัวดีนี้จะทำยังไงจะไปกินยาอะไรมันถึงจะขึ้นถามคุณหมอขนาดคุณหมอเขาบอกว่าไม่มีป้าไม่มีนอกจากป้าจะออกกำลังกายเขาว่าอย่างเงี้ยนะ พอดีมากินตัวนี้มันรู้สึกมันขึ้นเลยมันที่เท่าไหร่นะมันที่24มันไปตรวจก็บอกว่า40แล้วปากก็บอกว่าเนี่ย
4: แล้วโอ้ดีใจแทนแล้วเป็นไงแล้วไขมันตัวร้ายแล้วเป็นยังไงบ้างลดลงป่ะ
3: ไม่ใช่ตัวร้ายก็ลดเพราะว่าไขมันตัวร้ายเหลือแค่70เองเขาบอก
4: เอาแต่ก่อนมันตั้ง300นะ
3: 300กว่าทีนี้ปกติเขา150ใช่ไหม
4: ครับ
3: เขาบอกตัวนี้ดีแล้วล่ะป้าไอ้ตัวดีมันก็ขึ้นไอ้ตัวเร็วมันก็ลงแล้วป้าที่จริงไม่กินก็ได้นะป้าเขาบอกว่าแต่ป้าคือมีอายุมากแล้วต้องทานไปวันละครึ่งเม็ดละเขาบอกอย่างเงี้ย
4: ครับกินไปกินทีละนิดก็ยังดีกว่าไม่กิน
3: แต่ป้าก็เลยว่าก็ลองหยุดดูตอนไปหาหมอแล้วก็ลองหยุดไม่ทานดูเขาไปเขาบอกว่ามันไม่ขึ้นนะป้าที่จริงไม่ต้องกินก็ได้แต่เขาว่าแล้วเขาก็บอกอีกว่ามีอายุแล้วต้องกินเอาไว
4: ้อันนี้แอบหยุดมาแล้วแอบหยุดกินมาแล้ว
3: ค่ะก็เลยวันนั้นพอดีอาจารย์เขาเอามาส่งอ่ะ
4: ครับ
3: ก็ขาดไปช่วงนึงก็ไม่ได้ขาดหรอกไม่ได้เอากับอาจารย์แกผู้ว่าทานมาจากกรุงเทพก็ทานประจำแล้วค่ะ
4: ครับผมแล้วทีนี้ถามหน่อยไอ้กับกดไหลย้อนกับพ่อนี่มันเป็นยังไงมั่งตอนนี้
3: ก็ดีค่ะกินรู้สึกกินก่อนนมเตียนไม่ได้กินนะตั้งเป็นไม่รู้กี่ปีตั้ง10-20ปีพวกของดอง
4: เพิ่งจะมาได้กินขนมจีนนี่นะ
3: นี่วันนั้นกินไปตั้ง2หัว3หัวเลย
4: มีความสุขไหมถามจริงๆมีความสุขไหมได้กินขนมจีนได
3: ้ก็ดีก็ว่าดีขึ้นก็สบายใจแหละแต่ว่าเรากินได้หลายๆอย่าง
4: กินไปกี่ขวดไอ้โรคกระเพาะเนี่ยมันดีขึ้นไอ้กดไหลย้อนน่ะ
3: มันก็ประมาณกินเยอะอยู่นะ
4: ครับเยอะไม่เป็นไรประมาณกี่ขวดเป็นลังไหม
3: แต่เป็นมันก็ค่อยๆดีขึ้นใช่ไหม
4: ครับ
3: เพราะว่าเราก็
4: เป็นมานานตั้ง20ปีเนาะ
3: ตอนแรกเราก็ทาน2ครั้งใช่ไหม
4: จ้ะ
3: 2ครั้งทีนี้เวลามันดีขึ้นป้าก็ทานค่อยว่ามันจะเปลืองใช่ไหมก็ต้องทานวันละครั้งตอนกดเช้าอ่ะ
4: เออ
3: ตอนนี้ตอนวันละทานวันละครั้งตอนเช้า
4: ก็พอถ้ามันดีกันแล้ววันละครั้งก็พอแล้วมันดีแล้วไม่ต้องไปทานเยอะทานนิดๆ
3: น
4: ั่
3: นแหละก็จะ3ขวดจะให้ได้เดือนนึงอ่ะ
4: เอาแบบเซฟ
3: ๆดีหมดเลยค่ะ
4: โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยมีความสุขไหมถามจริง
3: ๆก็มีความสุข
4: ครับผมครับให้สุขกายสุขใจครับเทวดารักษาคุณพระคุ้มครองครับผมครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: เรื่องราวจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเป็นในเรื่องตบพระป่าเรื่องแปลกๆตบพระป่าจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: อีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพระท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันศึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทางบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นที่นี่พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกธุดงค์พอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้าวมื้อเดียวนะองค์อื่นก็ฉันกันสองมือท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไปโน่นไปนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยทีนี้พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ตัวเองซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้งสามคนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่ม และด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวนะเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลบอกไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้ด้วยเหตุไหนก็เข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทันเวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงนายเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งท่านก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีกสองคนก็เลยช่วยกันจับนายเอิบก็ตะคอกถามทีแต่ชี้ไปที่บาทในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาทคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าที่พระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็ไม่ให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาสะหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาตรพลางทั้งสามคนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปนะคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่นคนที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั่นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความสว่าง

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ึงแดดไม่มีก็มา
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

้องอยู่ฝั่งคโนนฝั่งคโนนนี่ฝั่งไหนภาษาไทยน่ารักนะบ้านพี่อยู่ฝั่งคนีฝนตกบ้านน้องเสียงฟ้าร้องมาถึงบ้านพี่เมื่อวานโอ้ฝนตกหนักมากนะกำลังจะเลิกเรียนเลยบ่าย4 โมงพระอาจารย์ก็พูดไม่เลิกเลยนะไอเราก็มองโอ้โหตกนะนักเรียนเปียกฝนกันมอมแมมไปหมดเลยนะเมื่อวานจุ๋มก็โดนต้องให้คุณลุงขับรถมารับที่หน้าตึกนะปกติเราต้องเดินออกมานะแล้วก็ฟ้าเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างมากนะช่วง4 โมงกว่าๆนะก็ให้ขับมาถึงบ้านที่บ้านจุ๋มแห้งสนิทเอ๊ะมีตัวแรงหรือเปล่าทำให้ฝนแรงนะแต่ระหว่างทางก็ตกมาตลอดนะตั้งแต่อยุธยาอ่างทองก็เป็นช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะเดือนกันยายนนะจะเดินทางไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะการอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ดีและที่สำคัญก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดนะนะพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเป็นพี่สาวเพื่อนจุ๋มนะเขาโพสต์ลงในโลกโซเชียลหลานสาวหลานชายลูกสาวตัวคุณยายติดกันทั้งบ้านเลยนะแอดมิดอยู่โรงพยาบาลนะเขาพักกันอยู่กรุงเทพนะฮะก็เป็นโรคไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวนี้ไข้หวัดใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเราเป็นไข้หวัดเนี่ยพักผ่อนเต็มที่นะดื่มน้ำเยอะๆนะไม่เกิน7 วันก็จะหายเองแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะฮะนะก็จะมีพัฒนานะโรคมันก็พัฒนาหนีคุณหมอนะมันก็พยายามหนีเราเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้กันไม่รู้จักจบสิ้นนะโรคไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดตอนนี้ในช่วงฤดูฝนก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะโดยเฉพาะสายพันธุ์ย่อย H1N1 นะเราจะได้ยินประจำ H1N1 แล้วก็ H3N2 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะก็สายพันธุ์ A ก็ระบาดตามฤดูกาลเราก็เคยได้ยินบ่อยนะก็สายพันธุ์นี้เริ่มแต่ปี2009ก็10 กว่าปีแล้วล่ะนะส่วน H3N2 เนี่ยซึ่งเชื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมันก็พยายามจะขยับหนีเรานะแพร่กระจายง่ายในสถานที่แออัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานที่แออัดนานๆก็อาจจะทำให้ติดถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อนะฮะนะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประกาศเพิ่มเติมเป็นสายพันธุ์ B มี B ด้วยนะเดี๋ยวต่อไปนะรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นมี C C บวกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีประกาศเตือนอย่างนะมีการระบาดนะในช่วงฤดูฝนนะความรุนแรงก็แตกต่างกันนะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้ป่วยและเด็กนะเพราะนั้นอาการสังเกตยังไงก็จะมีไข้สูงนะ 38-40 องศาเซลเซียสนี่ถือว่าสูงแล้วนะเพราะว่าอุณหภูมิปกติในร่างกายเราเนี่ย37องศานะ38นี่ก็ถือว่ามีไข้นะ40นี่ร้อนจี๊ดนะนะแล้วก็จะรู้ได้ไงโอ้สัมผัสก็รู้แล้วและลึกตอนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ครบนะบางบ้านนี่มีทั้งที่เจาะน้ำตาลมีวัดความดันนะมีไอ้ตัวปลอดนะคอยวัดไข้นะตั้งแต่เรามีโควิดมาเนี่ยเราก็รู้สึกใส่ใจสุขภาพเราอันนี้ก็ดีนะคะนะนอกจากมีไข้สูงแล้วก็จะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆอ่อนเพลียมากนะปวด

ศีรษะนะมีไอแห้งแห้งตอนนี้คนไอกันหูนะเมื่อวันเสาร์เนี่ยพาหลานๆไปกินหมูกระทะโอ้โหไอโครกกันเลยนะน้ำเย็นก็ไม่หยุดอืมจริงน้ำเย็นต้องหยุดนะนะดื่มน้ำอุณหภูมิปกติกันเถิดนะน้ำอุ่นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการไอแห้งแห้งเจ็บคอมีน้ำมูกนะเราก็ป้องกันนะล้างมือบ่อยๆนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะกินร้อนช้อนกลางก็ยังใช้ได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยล้างมือบ่อยๆนะแล้วก็สวมหน้ากากเวลาจุ่มนี่ไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าจุ่มไปกับคุณลุงเนี่ยจุ่มจะใส่แมสตลอดมาสมัยก่อนเขาจะติดหน้ากับตลาดสดเลยนะใครที่ไม่ใส่แมสเขาไม่เข้าตลาดตอนนี้ก็เราก็ละเลยกันเนาะก็แม่ค้าก็ไม่ใส่แล้วอันนี้สำคัญนะบางทีเนี่ยพอเราเจอทีเราก็ป้องกันทีมันก็เหมือนวัวหายล้อมคอกถ้าเข้าไปในสถานที่แออัดหรืออยู่กันนานๆเนี่ยในห้องแอร์หรือห้องอะไรก็ตามอ่ะเชื้อโรคมันแพร่กระจายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากนะแล้วนอกจากนั้นหลีกเลี่ยงก็คือการคลุกคลีกับคนป่วยนี่ล่าสุดนะน้องสาวจุ่มก็บอกเจ็บคอบอกไม่ต้องมารับประทานอาหารพร้อมกันเลยคือจริงๆการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเนาะนะไม่ว่าจะเป็นชรา พยาธิอันนี้คือการเจ็บป่วยแต่ถ้าเราป้องกันได้เราก็ป้องกันใช่ไหมคะนะหลีกเลี่ยงการคุกคีชนิดใกล้ชิดกับคนป่วยเดี๋ยวนี้เขามีฉีดวัคซีนนะใครที่อายุเกิน60หรือมีโรคประจำตัวเนี่ยเสียไม่เสียตังค์นะอย่างแม่จุ่มเนี่ยเขาก็ไม่เสียเงินแต่ถ้าเกิดใครจะขี้เกียจจากป้องกันก่อนก็ไปตามสถานพยาบาลโรงพยาบาลเองก็มีนะแบบเสียเงินบางคนอายุยังไม่ถึงแต่อยากป้องกันนะเห็นพี่สาวจุ่มบอก350บาทนะแต่ถ้าเกิดไปคลินิกเนี่ยบริการอาจจะแบบเร็วไวสะดวกเราก็จะจ่ายเพิ่มหน่อยเพื่อความสะดวกนะตามคลินิกต่างๆแต่ด้วยความเคารพจุ่มไม่เคยฉีดเลยไอ้ไข้หวัดอันเนี้ยเขาฉีดกันโอ้ยพี่จุ่มหลานฉีดกันเนี่ยนะปอไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาจะมีวัคซีนเนี่ยไม่เคยฉีดเลยจริงนะที่บ้านน่ะเขาฉีดกันน่ะเขาไอกันโคลกเลยจุ่มก็เลยงงๆนะแต่จุ่มไม่เคยเลยนะคุณลุงก็ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะสาธุเราก็ต้องระวังตัวเองไม่ใช่คิดว่าอุ๊ยคุณมีบุญไม่ใช่ล่ะบุญก็ต้องมันกิริยาต่างๆก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะฮะบางทีเครื่องเคืองนะไปอยู่ในที่ชุมชนแล้วบางคนจามไม่มีแมสไม่มีอะไรเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะอย่าคิดว่าไอ้เราจามเนี่ยอุ๊ยเราแบบมันฟุ้งกระจายไปไกลมากนะท่านผู้ฟังรัศมีมันเนี่ยเกือบเป็นร้อยเมตรนะจริงการฟุ้งกระจายของไอ้ละอองที่เราไอจามนะอันนี้ต้องมีความรับผิดชอบนะบางทีโอ้โหนะเมื่อวานนี้โอ้โหก็จะถึงบ้านฟ้ามืดฝนตกนะตัวเปียกฝนกันมีร่มก็เอาไม่อยู่อ่ะท่านผู้ฟังนะพอกลับมาก็เลยบอกหาอะไรร้อนๆเถอะให้คุณลุงแวะตือหวนกับต้มเลือดหมูสักคนละถ้วยนะโอ้โหคนไอจามกันเราก็นึกเครื่องเคืองไม่ปิดปากไม่ใส่แมสเลยอะไรเงี้ยเวลากินก็ค่อยเปิดเนาะแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคมด้วยนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าเป็นซะดีกว่านะนะและนอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้โควิดกลับมาอีกแล้วนะคะอย่าทำเป็นเล่นไปนะมีการระบาดเพิ่มขึ้นก็เป็นช่วงฤดูกาลแต่ว่ายังถือว่าไม่รุนแรงเหมือนก่อนนั้นตอนนั้นนี่โอ้โหวิกฤตมากนะก็ก่อนนั้นก็จะมีคนเจ็บป่วยโอ้แล้วก็รู้เนาะโควิดทำให้โลกหยุดโลกหยุดจริงๆทุกอย่างนะดับนะปรับเปลี่ยนกันทุกอย่างเลยถ้ามองในมุมดีมันก็ทำให้เราใส่ใจสุขภาพนะฮะแล้วก็ดูว่าเราจะต้องป้องกันยังไงนะฮะนะตัวเลขก็ยังมีอยู่นะฮะนะล่าสุดมาเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมกับโควิดเนี่ยนะอยู่ประมาณที่ตกเกือบแสนคนนะ 99,317 รายอย่าทำเป็นเล่นเกือบแสนคนนะก็พุ่งอย่างชัดเจนและเนื่องจากเป็นฤดูฝนและเปิดเทอมนะ
แต่อาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตนะคะเหมือนก่อนนั้นนะแต่ก็มีผู้เสียชีวิตสะสมนะที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อย่าทำเป็นมันไม่ใช่สมัยก่อนนะมันรุนแรงขึ้นนะมีเสียชีวิตเหมือนกันแต่อัตราอาจจะคิดเป็นสักไม่ถึง 1% นะคะเพราะว่าเราก็จะมีตัววัคซีนป้องกันต่างๆนั้นเนี่ยไม่จะเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็ต้องดูแลตรวจสุขภาพตัวเองนะบางคนก็ยังมีขึ้น2ขีดนะโหตะก่อนนะชุมก็รอดมาได้ยังไงไม่รู้รอดมาได้ยังไงไม่รู้นะไม่ติดนะโอ้โหเชื่อไหมว่าในครอบครัวน่ะอยู่คนละบ้านนะน้องสาวจุ่มเนี่ยเจ๊เอี้ยงอ่ะที่มาห่อของที่บ้านเนี่ยติด2ครั้งเตติด1ครั้งนะจัดตังก็ติดจะบอยติดร้องสะพ้ายพี่สาวน้องชายดีนะซื้อบ้านไว้อีกหลังหนึ่งแยกผู้ป่วยคัดกรองนะบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านแยกผู้ป่วยคัดกรองก็คือเอาคนไหนป่วยก็มาอยู่บ้านหลังนี้เพราะมันก็จะมีห้องหับมีอะไรแยกต่างหากเออมันก็ดีอย่างนึงมันก็ต้องแยกออกนะไปอยู่รวมกันไม่ได้นะก็จะมีหลานชายเล็กจุ๋ม2คนน่ะเออไม่ติดแม่ไม่ติดจุ๋มกับคุณลุงไม่เป็นนะตอนโควิดคือคนรอบตัวเนี่ยเป็นจนตัวสั่นเลยเราคิดเออจะรอดไหมนะวันนั้นเนี่ยนอนดูโทรทัศน์ในห้องพักผ่อนกับคุณลุงคุณลุงได้รับโทรศัพท์แกก็ไม่ค่อยรับหรอกแกไม่เสาร์อาทิตย์เลือกแกเป็นคนแบบพื้นที่สเปซส่วนตัวสูงเนาะคือแต่แกก็ต้องรับเนาะแกเป็นหัวหน้าคนเนี่ยพอแกเข้ามาเราบอกอ้าวนี่เด็กที่ห้องติดโควิดกันเกือบหมดตัวสั่นเลยอยู่เนี่ยฮะคือเรานอนในห้องที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็มันเป็นแอร์แล้วดูโทรทัศน์กันอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนตายแล้วแล้วเธอจะติดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่คุณลุงเขานอนห้องไม่ใช่นอนเขานั่งเวลาไปทำงานเนี่ยห้องเขาเนี่ยแยกจากเด็กๆไงห้องลูกน้องอะเนาะแต่เขามีกระจกเป็นห้องแยกไงไม่มีใครครบไงเวลาเป็นผอองค์ผอเนี่ยไม่มีใครครบ นะแกก็ไม่ติดโอ้โหเราก็ลุ้นนะเนี่ยนั้นเด็กๆก็ไม่ได้มาทำงานกันเยอะแยะไปหมดนะตอนนั้นติดวุ่นวายกันไปหมดเลยนะเราก็คิดว่าแกจะต้องไม่รอดแน่อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องออกมาเนาะบางทีคุยกับเด็กบ้างสั่งงานมากแล้วมันเป็นห้องแอร์ไงเวลามันอยู่ห้องแอร์อยู่ด้วยกันทั้งวันการแพร่กระจายเชื้อการใช้ภาชนะต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะจะไปคิดว่าอุ้ยมีบุญนะไม่เป็นบุญก็ส่วนหนึ่งประมาทก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องนะต้องจริงๆนะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเลยดีที่สุดเนี่ยจุ๋มยังคิดเลยจะรอดไหมว่าตรูนะคือฝนมันหยิ่มตลอดบางทีก็ขี้เกียจกางร่มใช่ไหมบางทีเดินขี้เกียจแต่เป็นคนอย่างนั้นน่ะนะโอ้ยบางคนเขาไปเก็บผ้าเนี่ยเขายังกางร่มเลยเดี๋ยวหน้าไม่สวยนะแต่จุ๋มก็ไม่เคยเก็บผ้าเองอะมีคนเก็บให้แหมมิดบุญจริงๆเลยนะเวลามีเงินมันก็ดีอย่างมันก็ใช้เงินทำงานแทนเราเงินเนี่ยมันให้แค่ความสะดวกสบายนะแต่มันซื้อทุกอย่างไม่ได้มันแค่ให้ความสะดวกสบายเราระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสุขกายสุขใจเนี่ยบางทีมันก็ซื้อไม่ได้นะนะยังป่วยมากๆเนี่ยบางทีใช้เงินเยอะนะบางคนไม่ป้องกันตั้งแต่เล็กๆนะชอบไปใหญ่ๆนะมีท่านผู้ฟังหลายท่านนะบางทีโทรมาจุ๋มก็ไม่รู้นะแต่จุ๋มมาพูดได้ความเป็นห่วงทุกอย่างเลยบางทีจุ๋มอาจจะแอบดุด้วยอันนั้นเอาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกอะไรที่เข้าใจผิดเนี่ยจุ๋มก็จะบอกให้เข้าใจถูกด้วยความปรารถนาจริงดวงจิตดวงนี้มีแต่ความปรารถนาดีแต่ถ้าเขาแปลความหมายเจตนาเราผิดอันนี้เราก็เสียใจไม่เป็นไรไม่รู้นะคือเราก็รู้สึกเนี่ยบางคนจุ๋มก็จะพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าอุ๊ยจะต้องอยากขายทุกอย่างเงี้ยเลยจริงๆนี่จุ๋มพูดด้วยความจริงๆเลยบางคนโหป้อแป้มาแล้วเงี้ยนะเดินไม่ได้ไม่กินไอ้นี่จะหายไหมอะไรเงี้ยเราต้องเบื้องต้นน่ะจริงหลายสิ่งหลายอย่างนะ
เราก็พยายามจะค้นหาข้อมูลต่างๆเนาะมาบอกเพื่อจะได้ส่งข่าวอันดีที่มีประโยชน์นะด้วยความสัตย์จริงนะแต่ถ้าเกิดเขาโกรธเขาเคืองเราก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าโทสะที่อยู่ในดวงใจเขาเนี่ยมันก็กลุ่นอยู่งั้นอะนะแต่ถ้าเขามองเห็นประโยชน์จริงๆเขาจะมองว่าเออคนที่จะพูดให้เรารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันมีน้อยนะเพราะมันเสี่ยงอะไรอะเสี่ยงที่เขาจะโกรธเสียงที่เขาจะเกลียดอันนี้แล้วแต่นะเนี่ยอย่างท่านพุทธทาสบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยยอมรับที่ว่าจะมีคนที่เป็นบัณฑิตตักเตือนนะแต่ถ้าเกิดปัญญาน้อยถ้าจะบอกว่าจะบอกอย่างอื่นก็น่าเกลียดเนาะมันก็มีทิฏฐิไงมานะถือตนนะจริงโอ้ไม่เอาก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะแต่มันไม่ใช่อย่างเมื่อวานพระอาจารย์ก็พูดนะคนเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่ใจเนี่ยแกจะผิดอะไรเขาก็ไม่สนใจละไม่ว่าบอกไม่กล่าวก็ให้แกผิดไปเรื่อยเลยโกบิ๊กเมื่อวานคนเมื่อ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยห้องเรียนอภิธรรมจุ๋มเนี่ยคนแน่นนะท่านผู้ฟังนะบางคนมาปฏิบัติธรรมไงแล้วพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มเนี่ยท่านจะเทศทุกวันศุกร์ที่วัดมเหยงท่านมาจากวัดท่านเนาะท่านไม่เคยว่างเลยละ7 วันสอนเราเสร็จท่านก็จะเดินไปไปวัดบัวนะสอนพระพิธรรมที่วัดบัวเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นเครื่องกลับไปวัดท่าน2 วันวันพฤหัสบินกลับมาโอ้สอนวัดมหาธาตุด้วยนะแล้วก็มาวัดมเหยงแล้วท่านก็มาเทศและญาติโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มันกรรมฐานก็ดีมาบวชก็ดีมารักษาอุโบสถศีลช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็มีนะเหมือนบวชแล้วก็เช้ามาก็ลาสิกขาเนาะรักษาอุโบสถศีลอย่างเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุบางคนวันพระก็รักษาอุโบสถศีลไปสวดมนต์ไปอะไรก็สาธุพระอาจารย์ก็คงจะบอกแนะนำว่าเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานพระวิธรรมแหละก็จะกลายเป็นพ่อขาวแม่ขาวอะมากันแต่มาแบบขาจรนะไม่ได้มาแบบขาประจำอย่างเราก็มาฟังแบบงงๆอะไรเงี้ยบางคนก็สนใจนะเมื่อวานนี้มีอยู่ท่านหนึ่งเขาก็พยายามจะคุยกับจุ๋มเนาะแต่จุ๋มบอกเวลาพระอาจารย์สอนเนี่ยเราไม่อยากคุยก็เกรงใจพระอาจารย์เพราะเนื้อหามันก็ยากแล้วแล้วเราจะมานั่งคุยกันเหมือนเด็กก็ไม่ได้ใช่ไหมโตไม่จะโตกันละชรากันแล้วแกก็พยายามคุยเราก็พยายามบอกฟังอาจารย์ก่อนค่ะอะไรเงี้ยพอช่วงเบรกบอกแกบอกเขาคุ้นหน้ามากเลยนะเราก็เอ๊ะหน้าเรามันคงจะโหลแหละทรงเราอะจริงนะหนูนะเหมือนเคยเห็นพี่อยู่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเราอยู่ลพบุรีเขาบอกเขาอยู่อ่างทองโอ้อ่างทองนี่มันบ้านเรานะแฟนรายการจุ๋มอ่างทองเยอะนะมากนะแล้วขายดีด้วยจำหน่ายดีด้วยทั้งอ่างทองอยุธยาในพื้นที่เนาะเราบอกโอ้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราทำงานอะไรนะจุ๋มจะไม่ค่อยไม่บอกอ่ะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราต้องวางตัวตนเรามันแค่มนุษย์ตัวจิ๋วจิ๋วจิ๋วปิ้วอย่าไปคิดเรายิ่งใหญ่เพราะมีตัวกูเมื่อไหร่เนี่ยทุกทั้งทีอันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ฟังนะก็คุยกันแหละเขาบอกว่าเขามารักษาอุโบสถศีลนะมากับสามีแล้วก็พระอาจารย์บอกก็เลยอยากจะรู้ว่าเรียนแบบไหนมันคืออะไรมันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยคนแน่นทุกคนก็ตื่นรู้กันนะอะไรที่เรารู้ผิดเราก็ได้รู้ใหม่ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะนั่งกันก็เป็นขาจรนะบางคนฟังงงงงไม่เข้าใจเขาก็ออกไป บางคนก็ยังฟังอุ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรคืออย่าลืมว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็ในสมัยพุทธกาลเนี่ยขนาดค้างคาว500 ตัวเนี่ยนะฟังพระสาธยายพระอภิธรรมเนี่ยสวดพระอภิธรรมยังเกิดไปเป็นเทพบุตรกันมันจริงเหรอจริงนะในคัมภีร์อัตถกถาเนี่ยในคัมภีร์อธิบายในพระไตรปิฎกนะเรื่องราวนะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก่อนหน้าพระสมณโคดมองค์ปัจจุบันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าพระกัสสปะนะสัมมาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะมีเหตุการณ์นะที่พระภิกษุ2 รูปเนี่ยเข้าไปพำนักเดินจงกรมสาธยายแล้วก็สวดพระอภิธรรมอยู่ภายในถ้ำ
นะก็มีค้างคาวค้างคาวเขาอาศัยในถ้ำนะ500 ตัวฟังไม่รู้เรื่องละเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนาะเขาฟังไม่รู้เรื่องแต่ด้วยเสียงเนี่ยจุ๋มพูดไปนะขนตั้งๆด้วยนะรู้สึกปิติคือฟังไม่รู้เรื่องอะแต่เลื่อมใสบางคนเราฟังแค่เสียงเรารู้สึกโอ้โหมันฟังแล้วมันดีจังเลยอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่รู้ความหมายในบทสวดแม้แต่นิดเดียวแต่พอได้ยินเสียงอันไพเราะสม่ำเสมอนะสัมปยุตตังสังสาริกังอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะกุศลบกุศลานี่ก็ใช่นะฮะนะความสงบจึงบังเกิดเพลิดเพลินเรื่มใสกระแสเสียงจนฟังและเคลิบเคลิ้มในกระแสเสียงเคลิ้มหลับตกลงมาตายเคลิ้มมาตกลงตายนะไปเกิดเป็นเทพบุตรด้วยอนิสงส์จิตที่สงบเลื่อมใสก่อนจะเสียชีวิตเนาะก่อนจะตายนี่แหละนะมรณะสันในจิตเนี่ยเป็นกุศลก็เลยไปเกิดบนสวงสวรรค์นะในวิมานท้องฟ้าระยิบระยับเสวยสุขเป็นค้างคาวเทพบุตรยาวหนึ่งทั้งหนึ่งพุทธันดรโหหนึ่งพุทธันดรเท่าไหร่อ่ะจะบอกว่านานมากนะฮะหนึ่งพุทธันดรระยะเวทางยาวทางมากนะคือเท่ากับถ้านับแล้วก็เก้ากับหนึ่งกับโอ้โหเอาเป็นว่าอย่างไรดีจะพูดว่าอย่างไรดีมันนานมากละกันนะอย่าไปคิดอะไรขนาดนั้นนะหนึ่งพุทธันดรหนึ่งกับเนี่ยนะนับไม่ได้อะนับจำนวนไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเกิดอยู่บนเทพบุตรเป็นเทพบุตรกันอยู่หนึ่งพุทธันดรน่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จุตินะคือตายหรือเคลื่อนจากสวรรค์ลงมานะเกิดมาเป็นมนุษย์และก็ได้มาเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวานะข้างคาว500 ตัวเนี่ยเกิดมาเป็นนะเป็นสาวกของพระสารีบุตรเห็นไหมบางคนฟังไม่รู้เรื่องบางทีเราฟังพระสวดบางทีเราก็ไม่รู้คำแปลใช่ไหมแต่ฟังแล้วมันดีจังเลยอะไรเงี้ยนะบางคนก็ถึงบอกว่าบางทีมีคนป่วยหรืออะไรเราก็ไปเปิดให้เขาฟังใกล้ๆหูบทสวดมนต์หรืออะไรก็เราก็เชื่อว่าสุคติจะเป็นที่ไปนะก็เป็นความเชื่อนะแต่หมอแดงนะหมอแดงเนี่ยท่านเป็นคุณหมอที่ดูแลคนป่วยระยะสุดท้ายท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยเราเอาสิ่งที่เขาชอบนะอย่างบางทีเขาไม่เคยฟังพระสวดหรืออะไรเขาอาจจะขมวดคิ้วเราดูอัปกริยากายของคนที่ป่วยเอ๊ะอะไรคือเขาพูดไม่ได้แต่จิตที่อยู่ในลึกเนี่ยเขารับรู้ทุกอย่างนะคนป่วยอ่ะเพราะนั้นเราจะพูดอะไรแย่งสมบัติอะไรกันก็ต้องระวังให้ดีเขารู้นะบางทีเขาพูดไม่ได้นะเขาเห็นลูกหลานทะเลาะ กันเนี่ยบางทีหลับแต่น้ำตาไหลนะเขารู้นะบางทีเขาไม่เคยฟังเลยเขาอาจจะขมวดคิ้วไม่ชอบนะหรือเราจำได้ว่าพ่อเราชอบฟังเพลงทานินอย่างเงี้ยเราก็เอาเพลงทานินไปเปิดใกล้ๆท่านอาจจะหลับพิมยิ้มอย่างน้อยเนี่ยไอ้ยิ้มยิ้มเนี่ยมันอาจจะเป็นสุขติเป็นที่ไปก็ได้เราอร่อยก็ได้ที่เขาคุ้นชินเนาะใช่ไหมอะไรสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะหมอแดงนะหมอแดงท่านเป็นผู้ป่วยแบบคุณหมอให้คำปรึกษานะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายว่าลูกๆจะยื้อไหมหรือจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างพ่อจุ๋มเนี่ยตอนที่วิกฤตเนี่ยคุณหมอก็ถามผ่านน้องว่าจะต้องปั๊มไหมจะอะไรไหมอะไรต่ออะไรตอนนั้นนะบางทั้งเจาะคอคือเขาหายใจไม่ออกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือดูแลปอดให้ดีนะคือเราจะบอกว่าปล่อยให้ไปอย่างสงบยากเนาะคนหายใจไม่ออกแล้วมันมีเสลดอยู่ในลงลึกๆมันต้องดูดเสลดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกต้องดูแลปอดให้ดีนะพยายามอย่าให้เป็นไอหรือเลื้อรังให้มันลงปอดนะดื่มน้ำอุ่นเยอะๆดื่มน้ำอุณหภูมิปกตินะหลีกเลี่ยงจริงๆนะอย่างเงี้ยเราจะปล่อยให้แกงี้ไม่ไหวเนาะนะต้องพักแม้สุดท้ายเนี่ยแกหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องเจาะคอคุณหมอก็จะต้องเป็นหนทางอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลปอดของเราให้ดีนะ
ปอดเราเนี่ยนะสำคัญมากเขาถึงมีกฎหมายออกไงห้ามเผาป่าห้ามทำให้เกิดควันจะทำให้เกิดอะไรอะอะไรที่ PM ใช่ไหม2.5นะล่าสุดนี่เกินกันนั้นนะทั้งเผาปองเผาป่ามันสูดดมทุกวันทุกวันทุกวันตอนเราหนุ่มลำยังสาวหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลนะพออายุมากขึ้นเหมือนคนที่สูบบุหรี่มาตลอดเนี่ยนะก็จะส่งผลตอนอายุมากคนที่ดื่มเหล้ามาตลอดเลยนะเพิ่งมาหยุดตอนอายุ60ตอนเกษียณเนี่ยพออายุมากเนี่ยไอ้ผลพวงจากตอนนั้นเนี่ยมันก็มาออกฤทธิ์ออกเดชเราได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูนะเราสร้างเหตุอย่างไงเนี่ยนะผลของเหตุก็คือวิบากนะจะเป็นวิบากดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นเลยจริงๆเกิดเพราะเรา เกิดเพราะเราเพราะตัวเรานะมีตัวเราก็เป็นอย่างนี้อ่ะนะดูแลเนาะห่วงใยสุขภาพกันนะขอบคุณคุณอาด้วยนะนะกาแฟ6ก้อนเอ้ยไม่ใช่กาแฟ6กล่องเนาะสบู่6ก้อนได้นะเดี๋ยวถ้าไปอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะขอบพระคุณมากดีใจได้เงินคุณอาเนี่ย แต่ก่อนกินคนเดียวเดี๋ยวนี้มีเพื่อนกินด้วยนะนะไม่ต้องมานะเดี๋ยวเตไปส่งของแล้วเดี๋ยวเตแวะให้นะปังอลุงราชนิเวศก็ไม่ได้ไกลนะนิดเดียวนะทางผ่านอยู่แล้วนะเอาสวัสดีทุกท่านเลยนะนะที่ทักทายจุ่มในไลน์นะดูแลสุขภาพนะคุณเล็กชีวิตสังขารนามรูปนี่จริงๆน่าจะไปเรียนด้วยกันนะเนี่ยตัดความมุ่งไวรับแต่ความเป็นจริงนะครับคือตอนนี้นะมันจะมีอยู่นะคือโรคแข่งสมมุติเนี่ยที่เราอยู่มันก็ต้องมีเนาะจะบอกแหมไม่มีตัวเรามันก็ไม่ใช่นะคุณจุ๋มนะมันก็จะเรียกชื่อกันยังไงล่ะนะรูปน้ำนะหันหน่อยอะไรเงี้ยนะรูปน้ำเมื่อวานนะเนี่ยทองใบโทรเราไม่รับหรอกเมื่อวานโทรมาน้องแดงจบรายการแล้วโทรหาสาวน้องแดงน้องแดงอะไรนี่น้องจุ๋มนะดูแลสุขภาพกันอย่าให้เจ็บให้ป่วยนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์นะฮะนะเหลืออีกประมาณสัก 5-6 นาทีเวลาจะหมดแล้วเราก็คุยไปเรื่อยเลยนะทองใบนะไม่รับนะนะสวัสดีคุณสำราญจุ่มก็ไม่ได้รับสายพอดีเปิดเพลงเสร็จแล้วจุ่มก็ไปวุ่นวายอยู่แถวๆข้างนอกห้องนะไปเข้าห้องน้ำมั่งดื่มน้ำมั่งอะไรมั่งวุ่นวายเช้ามาต้องนะมีวินัยในการใช้ชีวิตตื่นมาเนี่ยระบบลำไส้ต้องทำงานโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ไม่ได้รับ2-3สายนะแต่มันมีบันทึกอยู่นะนะก็วันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่7นะฮะกันยายน2569นะฮะนะตรงกับแรม10ค่ำเนาะวันพระเมื่อวันเสาร์ผ่านมาไวมากวันพระนี้ตรงกับวันที่11นะฮะไวจริงๆวับเนี่ยจะออกพรรษาแล้วกฐินแล้วอะไรจะไวขนาดนั้นนะอะไรจะไวขนาดนั้นนะชีวิตร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะเมื่อวานก็ร้านสุขสถาพรนะในตลาดเจ้าพรหมก็ไลน์มาบอกขอเคซี่เมื่อวานจุ๋มพูดถึงเคซี่มีคนแบบอุ๊ยเผื่อจะขึ้นราคาสั่งกันหลายท่านมีแนวโน้มจริงๆค่ะจุ๋มพูดเรื่องจริงเลยเคซี่วีเต้เนี่ยนะคือจะมีส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเนาะแม่จุ่มก็กินเชื่อไหมว่าไม่เคยปรับเลยแต่จริงๆเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเพิ่มตลอดนะผลิตภัณฑ์ในตัวเคซี่วีเต้เนี่ยอยู่ตรงหน้าจุ่มเนี่ยมีส่วนผสมนะคือถ้าจุ่มกล้าท้าเลยท่านผู้ฟังลองเอาส่วนผสมแต่ต้องดูให้เป็นนะคำว่ามิลลิกรัมกับกรัมนะส่วนผสมเราเต็มอัตราสึกขนาดเนี้ยนะแล้วก็ไม่ได้อยู่เกินมาตรฐานที่อย.เขาห้ามอย่างกลูตาไทโอนเนี่ยใส่ได้ทำให้ผิวเราปรับดูสว่างดูเนียนเรียบดูใสแบบมีน้ำมีนวลแต่ต้องไม่เกิน250กรัมอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้นะเราเห็นไหมพวกเด็กๆอ่ะมันขาวแปลกๆ
นะตอนนั้นไปงานหลานชายที่เกษียเนาะเส้นเลือดสมองอ่ะแล้วหลานเนี่ยเหลนจุ๋มเนี่ยก็เขาเรียนอะไรนะราชมงคลปีสองแล้วนะว่ามันขาวกันแปลกๆก็กินอุต้าไทยโอนกัน1,000 มิลลิกรัมอันนั้นน่ากลัวนะถ้าเรากินเกินจริงๆเนี่ยในจัดส่วนแล้วก็ไม่เกิน250 มิลลิกรัมนี่ถือว่าเยอะแล้วกำลังสวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทั้งแอลกูต้าไทโอนมีไกลโคปีนสกัดจากมะเขือเทศมีวิตามินอีเปลือกสนนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสวิตามินอีคือถ้าใส่ขนาดเนี้ยคือถ้าพูดเลยถ้าเป็นแบรนด์แบบนำเข้ากล่องหนึ่งไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทนะในประเทศไทยก็เป็นพันขึ้น590อตีไป600อ่ะนะเมื่อวานนี้ร้านสุขสถาบอลขอโหลหนึ่งท่านผู้ฟังสั่งกันมาเยอะเลยไม่ต้องถึงกับตุนนะท่านผู้ฟังแต่มันเหลืออยู่ประมาณลังนิดๆลังหนึ่งมี80 กล่องมันก็น่าจะหมดทีนี้ว่าถ้าหมดล็อตเนี้ยจุ่มก็ต้องคงต้องมีการปรับแน่นอนเพราะมันปรับมาตลอดเลยปกติเสริมอาหารเนี่ยจุ่มไม่มีขึ้นราคาสักตัวเลยนะจุ่มก็อดทนช่างมันเนี่ยตอนนี้เช็คราคาที่ยกเบ้ามานำเข้านะตัวน้ำมันเมล็ดแฟลกอยู่ทีนี้ท่านผู้ฟังเรียกร้องมันที่จุ่มทำจริงๆจุ่มจะพยายามลดให้มันเหลือแต่ตัวแบบท็อปซีเครตนะแต่บางคนตัวนี้ก็กินแต่เวลาเราผลิตเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อมาขายไปเนาะเราผลิตเป็นของเราแล้วสินค้านำเข้าแล้วมาผลิตในโรงงานบ้านเราโอ้ถ้าเป็นสำเร็จรูปเหมือนสมัยก่อนนะโหต้นทุนสูงมากนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะนะฮะเมื่อวานนี้พอจุ๋มพูดเรื่องเคซี่วีเต้เนี่ยมีบางคนสั่งกันนะไม่ใช่คำขู่นะแต่จุ๋มบอกกล่าวก่อนแค่นั้นเองไม่มีจุ๋มสัตย์จริงนะถ้าหมดล็อตนี้อาจจะมีนะเขาขายกันหนูเป็นนะความงามอย่างเงี้ยนะเราไม่ใช่ว่ากินกันนะแบบซื้อ1 แถม 5จุ๋มไม่มีนะจุ๋มพูดแค่นี้ละกันนะด้วยความสัตย์จริงนะแล้วมันจะเอาสรรพคุณมาตรงไหนกันนะถ้ามีกำลังพอจะซื้อได้สำหรับคนที่ยังรักสวยอยู่เป็นธรรมดานะตัวจุ๋มก็รักสวยนะถึงอายุจะขนาดนี้เราก็ยังอยากสวยอยู่ นะถึงจะไปเรียนอภิธรรมเราก็ยังติดอยู่ในรูป คนมองแล้วมันสบายหูสบายตามันชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะแม่เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองนะอ่ะส่งข่าวแล้วใครที่สั่งของเดี๋ยววันนี้จัดการส่งให้นะบางคนสั่งดวงตาสั่งเคซี่สั่งสบู่กาแฟวันนี้ส่งนะคะคนที่สั่งจุ๋มวันเสาร์อาทิตย์วันนี้จัดการให้นะจ๊ะนะอ่ะไปแล้วเวลาหมดเวลาที่เขามองเพราะเราสวย

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติเพราะป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถัดใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
4: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้ที่นี่สถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีค่ะวันนี้ปุ้มเริ่มต้นด้วยฝากใจไว้อีสานงานเดิมเป็นคุณยอดรักสลักใจนะคะแต่เวอร์ชันที่เปิดมานี่เป็นเวอร์ชัน AI ใครประดิษฐ์มาปุ้มไม่รู้แต่เขามีให้ฟังเยอะเลยเดี๋ยวนี้ฟังเพลินๆเยอะโดยเฉพาะลูกทุ่งเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ฟังเพราะดีดนตรีแน่นๆชอบนะคะมาเริ่มต้นรายการวันละเพลงแหละคุณผู้ฟังขาติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนี3ช่วงเวลาตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้านะที่จทล AM 1197นะคะส่วนตี5ถึง6โมงเช้าที่นี่วสป .612 มีทุกวันช่วงเวลาของการนำเสนอรายการค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด VGM Soft Gel บำรุงสายตาค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีนะคะวัคซีนที่ใช้กับพืชไร่วัคซีไรซ์ใช้กับนาข้าวค่ะคุณผู้ฟังฉีดวัคซีไรซ์ก่อนนะคะแล้วตามด้วยวัคซีไรซ์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วค่อยปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะพืชไร่ไม้ผลฉีดวัคซีเน่1ก่อนค่ะเร่งยอดเร่งใบอยากให้งามฉีดวัคซีเน่1ถ้าอยากให้ดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำนะคะปราบนอนปราบหนูปราบราควรค่าแก่การเลือกใช้ช่วยได้ทุกปัญหาโดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในยุคนี้ค่ะวีโต้ปราบนอนอันนี้ก็เหนือกว่าเคมีแน่นอนเพราะว่านอนเก่าไปนอนใหม่ไม่เกิดเราไม่ต้องฉีดกันพร่ำเพรื่อนะคะทีนี้มันมีแบบนี้เมื่อวานนี้มีเกษตรกรท่านหนึ่งโทรมาคุยกับปุ้มนามีอยู่20กว่าไร่นะคะมีอยู่20กว่าไร่อยู่เนี่ยหัวสำโรงนี่แหละมั้งท่าวุ้งนี่แหละประมาณนี้แหละประมาณท่าวุ้งนี่แหละเท่าที่จำได้นะคะนามีอยู่20กว่าไร่แล้วก็ยังไม่เคยฉีดอะไรเลยข้าวก็เป็นหนอนด้วยแล้วก็จะฉีดวีซ่าเร่งรวงปุ้มก็ไม่แนะนำนะคะข้าวเขาได้45วันจะฉีดวีซ่าเร่งรวงเลยไม่แนะนำค่ะถ้าข้าวเป็นหนอนอยู่นะคะฉีดวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนก่อนอย่าข้ามขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ายิ่งฉีดวีซ่าเร่งรวงไปแล้วเนี่ยเรายิ่งไปเติมอาหารให้พืชก็เหมือนไปเติมอาหารให้แมลงค่ะไปเติมอาหารให้หนอนค่ะคราวนี้แล้วก็หนอนจะเยอะกว่าเดิมแมลงจะมาเยอะขึ้นหนอนจะเยอะขึ้นค่ะถ้าข้าวเป็นใบขาวเป็นหนอนกอมีหนอนกระทู้หลายจุดมีหนอนม้วนใบข้าวเป็นหลอดหอมฉีดวัคซีไรซ์กับวีซ่าเร่งรวงก่อนเอ้ยขออภัยค่ะฉีดวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนก่อนให้หมดหนอนก่อนแล้วเราค่อยฉีดวีซ่าเร่งรวงค่ะนะคะไม่ข้ามขั้นตอนทีนี้เกษตรกรก็บอกปุ้มว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้20กว่าไร่เนี่ยมันเสียไปไม่เอาละจะเอาอีตรงดีไว้อีตรงดีที่ว่าเนี่ยมีประมาณ10กว่าไร่เดี๋ยวฉีดวีซ่าเร่งรวงเลยก็ไม่ได้อีกค่ะถ้าจะฉีดจริงๆฉีดวัคซีไรซ์ก่อน
เพราะข้าวเป็นใบเหลืองๆด้วยเป็นหนอนด้วยเกษตรกรก็บอกเอาเท่าที่ได้งั้นไม่ต้องใช้เดี๋ยวนะถ้าไปบอกเขาว่าไม่ต้องใช้คือปุ้มขายไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่าเพิ่งใช้เขาก็ไม่ซื้อถ้าปุ้มไปบอกเขาแบบนั้นเขาไม่ซื้อแน่ใช่ปุ้มยอมที่จะขายไม่ได้ดีกว่าให้คุณผู้ฟังซื้อไปแล้วมันไม่ได้ผลฉีดวีซ่าเร่งรวงไปแล้วข้าวก็ยังเป็นหนอนรวงที่ได้มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะกระดอนกระแดนรวงขาดมั่งใบเมล็ดด่างมั่งแล้วผลที่ตามมาคืออะไรเกษตรกรก็จะบอกเนี่ยฉีดไปแล้ววีซ่าเนี่ยได้เท่านี้เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยมันมาถึงปุ้มเลยนะปุ้มเสียหายเลยนะเพียงแค่คุณฟังไม่ทำตามที่ปุ้มแนะนำแล้วผลที่ตามมามันก็กลายเป็นแบบนี้แล้วปุ้มก็จะซวยไปเลยว่าเนี่ยของปุ้มสันธนีเนี่ยได้เท่านี้ปุ้มถึงได้บอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นไม่ฉีดดีกว่าจริงถ้าปุ้มยังห่อหมกฉีดไปเลยใช้ไปเลยได้เร่งรวงได้ส่งวีซ่าเร่งรวงให้ปุ้มขายได้นะแต่พอผลมันไม่ได้เนี่ยปุ้มเสียหายนะไม่ซื้อดีกว่าจริงแล้วถ้าไม่เชื่อซื้อไปแล้วก็ไปใช้ตามอำเภอใจตัวเองแบบนี้ปุ้มก็ไม่อยากขายให้เหมือนกันจริงๆนะก็ถ้าเกิดปุ้มห่อหมกตามคุณผู้ฟังไปเนี่ยขายได้ไปเราก็ขายได้สินค้าเราก็ขายออกไปแต่เวลาไปใช้ปุ๊บมันไม่ได้อย่างที่ปุ้มพูดนะปุ้มก็เสียหายนะเอาเหอะเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวกันอันนี้เป็นเรื่องราวของเกิดเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะเป็นไฟไหม้โรงเรียนคราวนี้โรงเรียนสวนกุหลาบเพลิงไหม้อาคารเรียนชื่อดังโรงเรียนดังย่านบางขุนเทียนอีกสื่อหนึ่งบอกเลยโรงเรียนสวนกุหลาบสื่อหนึ่งปิดอีกสื่อหนึ่งเปิดประมาณ4โมงเย็นค่ะมีรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีถนนกาญจนาภิเษกเลียบทางด่วนสายบางขุนเทียนพระประแดงแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางบอนทุ่งครุไปอย่างเร่งด่วนเลยค่ะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร4ชั้นภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเพลิงลุกไหม้ชั้นบนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งใช้น้ำเข้าดับเพลิงผ่านไปประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดเพลิงสงบค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นอาจารย์ชายค่ะมีอาการสำลักควันไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะพยายามดับไฟแล้วเกิดสำลักควันอาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนนะคะห้องเรียนถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายไป2ห้องด้วยกันจากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น4ค่ะเป็นห้องกลุ่มสาระสังคมเพลิงลุกไหม้โต๊ะทำงานลุกลามไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องปรับอากาศผนังหลังคาได้รับความเสียหาย2ห้องด้วยกันสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะเป็นปลั๊กไฟที่ติดอยู่กับผนังสาเหตุที่แท้จริงต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงไม่มีความเสียหายกับตัวอาคารนะคะแต่เป็นความเสียหายที่ห้องเรียน2ห้องครูชายได้รับบาดเจ็บ1ท่านก็สำลักควันค่ะอาการปลอดภัยตอนนี้นะคะเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงในห้องเรียนต้องดูแลต้องตรวจตรา
ที่ทำงานโกดังโรงงานที่บ้านนะคะฝากไว้ให้ระวังแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือวัดวาอารามต่างๆคุณผู้ฟังขาโจรใจบาปมันรอให้พระออกบิณฑบาตก่อนแล้วก็ย่องเข้าไปงัดกุฏิสำนักสงฆ์โคกประสุรินทร์ขโมยของพระชาติที่แล้วเป็นตัวอะไรชาตินี้ถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ขี้รักขี้ขโมยไม่เว้นแม้แต่ของพระชาติหน้าเป็นเปรตแน่ๆโทรศัพท์เงินคาดว่าจะเป็นแก๊งลักลอบตัดไม้ยูคาหลังวัดอ่ะ

กิจของสงฆ์อ่ะกลับถึงวัดมา7โมงเช้าค่ะจะเข้าศาลาพักพบว่าประตูด้านหน้าที่ปิดเอาไว้เนี่ยมันยังปิดอยู่แต่ด้านหลังประตูด้านหลังของศาลาแง้มเอาไว้พระท่านก็ยังไม่ได้เอะใจนะเดินผ่านไปที่กุฏิปรากฏว่ามันมีความผิดปกติย่ามที่วางไว้ชั้นบนเนี่ยลงมาอยู่ที่เตียงแล้วรื้อขนจากย่ามกระจัดกระจายเต็มเตียงเหลือไปมองเห็นประตูหลังศาลาพักย้อนกลับมาดูสิโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเงินในตะกร้าข้างๆกันหายไปโทรศัพท์ก็หมื่นกว่าบาทไอ้ที่สำคัญก็เป็นข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในโทรศัพท์มันจำเป็นต้องใช้เดินเช็คในบริเวณวัดไม่มีอะไรสูญหายเพิ่มเติมก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านพระชอบบอกว่าอยู่มาหลายปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่สงสัยอยู่เรื่องนึงคือตอนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ3วันมีกลุ่มคนแอบมาตัดไม้ยูคาหลังวัดแล้วชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไปบอกให้หยุดแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไปก็อาจจะเป็นกลุ่มนี้ไหมที่ย่องเข้ามาขโมยของในวัดน่ะอันนี้ก็แค่ข้อสันนิษฐานนะแต่ว่าต่อไปก็ต้องระวังแหละเพราะว่าวัดน่ะก็อยู่ห่างจากชุมชนประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วก็เป็นป่าทึบๆนี่ก็ยังไม่ได้แจ้งความแต่อย่างใดนะแจ้งเหอะหลวงพ่อหลวงพี่ให้เจ้าหน้าที่มาดูต่อให้ติดกล้องนะก็ได้แต่ภาพตามตัวไม่ได้สักทีเนี่ยแต่ก็ต้องแจ้งแหละวัดวาอารามพระเจ้ามันก็ไม่เว้นนะคนเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่กลัวบาปกลัวกรรมศาสนาก็ไม่มีวันๆนะทำบุญบ้างไหมบางคนเขาไม่ทำบุญนะเขาทำทานเอาอันนั้นก็ไม่ว่ากันค่ะทำทานก็ไม่ว่ากันแต่บางคนบุญก็ไม่ทำทานก็ไม่ทำมาดูเรื่องราวข่าวนักธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียคนนี้โด่งดังนะคะโด่งดังในโซเชียลของอังกฤษอีโก้ไทยนี้อูบิริโบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียค่ะอายุ43ปีเดินทางมาพักผ่อนกับภรรยาที่กรุงเทพค่ะแล้วเสียชีวิตหลังจากที่ไปฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศแล้วทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันค่ะอย่างที่ปุ้มเคยเล่าให้ฟังว่าฟิลเลอร์โบท็อกซ์ทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการเสริมความงามฟิลเลอร์มันจะช่วยเพิ่มส่วนที่บ่อมลงไปค่ะเช่นร่องน้ำหมากพออายุเยอะปุ๊บร่องน้ำหมากมาค่ะฟิลเลอร์เติมเข้าไปร่องนี้จะหายค่ะนี่แล้วก็โหนกแก้มค่ะพออายุเยอะๆโหนกแก้มที่เคยตึงๆเนี่ยมันก็จะห้อยลงมาแล้วก็จะทำให้ใต้ตาเนี่ยบุ๋มลงไปก็จะต้องไปเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาเนี่ยไอ้ที่มันบ่อมๆมันตื้นขึ้นมาแล้วก็โหนกแก้มที่ห้อยๆลงไปเนี่ยก็มาเติมให้มันมีโหนกแก้มตึงขึ้นมาคราวนี้พอมีโหนกแก้มตึงๆร่องน้ำหมากหายไปแก้มมันก็ยกขึ้นมาความเหี่ยวก็หายไปค่ะ
ความตึงก็มาแทน

0: อันนี้คือฟิลเลอร์แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่ามันจะเป็นฉีดอีท่าไหนที่จะไปขยายอวัยวะเพศแล้วด้วยความเคารพด้วยสรีระร่างกายของชายชาวอังกฤษที่มีเชื้อสายไนจีเรียร่างกายเขาก็บึกบึนสูงใหญ่แล้วเขาจะไปขยายตรงไหนรายงานจากสื่อหลายแหล่งระบุไปในทางเดียวกันว่าอูบิริโบชื่อเขาค่ะอีโกไทนี่อูบิริโบเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรอนิกส์เป็นการผสมยาชาลิโดเคน40มิลลิลิตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยอูบิริโบเขาเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพกับภรรยาชื่อแดเนียลซิมบ้าอัลแลนแล้วก็หลังจากที่ทำหัตถการแล้วเนี่ยเขาก็ไปใช้บริการนวดแผนไทยก่อนที่อูบิริโบจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติไป2ครั้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทตอนไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยยังรู้สึกตัวอยู่ค่ะแล้วภรรยาก็แจ้งกับทีมแพทย์ว่าเพิ่งไปทำหัตถการมาก็คือไปฉีดสารไฮยาลูรอนิกเอซิดกับซาลิโดเคนเพิ่งไปฉีดมาแพทย์ก็ตรวจพบว่ามีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันค่ะคือมันเกิดขึ้นเมื่อมีลิ่มเลือดหรือสารบางชนิดเข้าไปปิดกั้นหลอดเลือดในปอดก็นำตัวเข้าในห้องผู้ป่วยหนักอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วทีมแพทย์พยายามจะช่วยให้ฟื้นคืนชีพแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะผลการชันสูตรอย่างละเอียดหลังจากเสียชีวิตพบสารไฮยาลูรอนิกเอซิดในหลอดเลือดบริเวณปอดหลอดเลือดที่ปอดอุดตันแล้วก็ทำให้เสียชีวิตอูบิริโบเป็นที่รู้จักกันในชื่อของไทนี่หรือว่าเดนิซีและอีโก้ภาพลักษณ์เขาจะเป็นนักธุรกิจเป็นบุคคลในโลกออนไลน์ที่นำเสนอวิถีชีวิตที่หรูหราเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศพร้อมทั้งกระแสเตือนเรื่องความเสี่ยงต่อการฉีดสารเติมเต็มในบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากค่ะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการฉีดฟิลเลอร์แม้จะเป็นหัตถการที่ไม่ต้องผ่าตัดใหญ่แต่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะถ้าสารนี้เข้าสู่หลอดเลือดผู้เข้ารับบริการจึงควรตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์มาตรฐานของสถานพยาบาลชนิดและปริมาณสารที่ใช้ตลอดจนทำความเข้าใจกับความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทุกครั้งเนี่ยค่ะคือถ้าไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมันก็จะเสี่ยงเขาฉีดที่หน้าเนี่ยเพราะว่าคุณหมอจะมีจุดที่จะลงเข็มนะคะแล้วก็ความตื้นลึกของการฉีดสารเข้าไปคุณหมอจะรู้ว่าตำแหน่งไหนเป็นกล้ามเนื้อตำแหน่งไหนที่มันจะอยู่ใกล้กับเส้นเลือดซึ่งต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะแต่จากการชันสูตรพบว่าอูบิริโบฉีดสารชนิดนี้เข้าไปในบริเวณที่มีเส้นเลือดอยู่จำนวนมากมันก็เลยอาจจะหลุดเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดลิ่มเลือดถ้าไปขวางที่ปอดก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาอันตรายมากเลยเพราะนั้นผู้ที่จะใช้บริการต้องดูคุณสมบัติของแพทย์มาตรฐานของสถานพยาบาลชนิดปริมาณนะคะทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจแต่ว่าปัจจุบันนี้เรื่องของความสวยมาก่อนจนบางคนลืมนึกถึงความปลอดภัยค่ะอันตรายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะ แล้วก็มีเรื่องใหญ่ที่เป็นข่าวมาล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจขับรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แล้วหนีทำให้น้องนักเรียนอายุ16เสียชีวิตแถมรถที่เกิดเหตุเนี่ยสวมทะเบียนปลอมมาด้วยค่ะคุณผู้ฟังเกิดเหตุรถเก๋งชนมอเตอร์ไซค์แล้วหนีที่พิษณุโลกนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้น้องข้าวปั้นเป็นอดีตนักดนตรีวงโยธวาทิตโรงเรียนชื่อดังที่พิษณุโลกเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนขับเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทค่ะแถมรถที่ขับมาเนี่ยสวมทะเบียนมาด้วยค่ะครอบครัวของน้องข้าวปั้นก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม8โมงเช้าเมื่อวานนี้ที่วัดสุดสวัสดิ์หมู่3บ้านบางสะแกตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะครอบครัวของน้องพีรณัฐหรือน้องข้าวปั้นอายุ16ปีน้องเสียชีวิตจากการถูกรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหลบหนีไปนะคะคืองานพิธีศพของน้องเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วค่ะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยญาติมาร่วมกันทําบุญเก็บอัฐิตลอด3คืนที่มีการสวดพระอภิธรรมจวบจนชาปนกิจไม่มีวี่แววของผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันก่อเหตุมารับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายหรือแสดงความเสียใจกับครอบครัวหรือมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดขณะที่นายพลกฤษเสือคล้ายและนางสาวสิริพรเสือคล้ายพ่อและแม่เลี้ยงของน้องข้าวปั้นเนี่ยก็บอกว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้5วันแล้วคู่กรณีก็ยังหลบหนีทะเบียนรถก็ไม่ตรงกับรถยนต์ที่ก่อเหตุกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะน้องข้าวปั้นเนี่ยเป็นอดีตนักดนตรีของวงโยธวาทิตโรงเรียนพุทธชินราชแล้วก็เรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปวช.1น้องทำงานส่งตัวเองเรียนโดยที่ไม่พึ่งพาครอบครัววันที่เกิดเหตุอ่ะน้องออกไปทำงานที่ร้านขายข้าวมันไก่แล้วกำลังจะกลับบ้านพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยมารู้ข่าวตอนที่น้องเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตตอนสายๆร้อยเวรโทรมาบอกครอบครัวแล้วก็ได้รับข้อมูลจากช่องทางต่างๆว่าผู้ขับขี่รถยนต์เป็นนายตำรวจยศใหญ่ทำให้ครอบครัวกลัวเรื่องคดีจะไม่ตรงไปตรงมากลัวจะเปลี่ยนตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็เริ่มมีโทรศัพท์มาขอไกล่เกลี่ยโทรมาสอบถามเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่มีใครมาแสดงตัวค่ะทางด้านของนายณัชนนท์ชนะบุรณศักดิ์ส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคประชาชนก็มาช่วยติดตามคดีอย่างใกล้ชิดแล้วก็เดินทางไปพบผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเพื่อเร่งรัดคดีก็ได้คำตอบมาว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามกล้องวงจรปิดพบรถคันนี้แต่ทะเบียนไม่ตรงก็คือเป็นทะเบียนปลอมมีตำรวจยศพันตำรวจโทเป็นคนขับออกมาจากร้านตะวันแดงก่อนจะมาเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ของน้องข้าวปั้นแล้วก็หลบหนีนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายเป็นเยาวชนอายุ16ปีที่ทำงานอยู่ร้านข้าวมันไก่ร้านหมูกระทะเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวที่จังหวัดพิษณุโลกก็สอบถามไปยังพันตำรวจเอกวัชรพงษ์สิทธิรุ่งโรจน์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนะคะเพื่อสอบถามจากหลักฐานการชนสีเทาและป้ายทะเบียนรถยนต์กอไก่ต่อเต่า6098พิษณุโลกตกอยู่ในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบว่าทะเบียนกอไก่ต่อเต่า6098พิษณุโลกเนี่ยเป็นรถ Honda Jazz สีดำแต่รถยนต์ที่หลบหนีไปเนี่ยเป็น Toyota Fortuner ปี49เอาแล้วไงทะเบียนเป็นของ Honda Jazz แต่มาติดอยู่ที่ Fortuner รุ่นปี49ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการสวมทะเบียนรถแน่นอนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่ารถจักรยานชนที่ถูกเฉี่ยวชนเนี่ย2คันมีผู้บาดเจ็บ2รายเสียชีวิต1รายเนี่ยค่ะผู้ขับขี่รถเป็นพันตำรวจโทออายุ53ปีตอนแรกก็ไร้เงาค่ะเป็นฟอร์จูเนอร์แน่นอนเป็นตำรวจตำแหน่งสารวัตรแน่นอนทีแรกก็เงียบหายไปเลยค่ะครอบครัวก็โศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาไปจนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ยังไม่มีวี่แววจากคู่กรณีครอบครัวบอกมันเจ็บจนพูดไม่ออกที่เราต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปคนหนึ่งเขาใจร้ายมากไม่ดูดำดูดีไม่มาช่วยเหลือกันเลยปรากฏว่าพันตำรวจโทท่านนี้โผล่เข้ามามอบตัวค่ะหนีไป5วันมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่บอกเสียใจมากขณะที่ครอบครัวของน้องข้าวปั้นเนี่ยก็มาวอนขอความยุติธรรมขอความเป็นธรรมให้กับน้องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่2กันยายนบริเวณทางลงสะพานนเรศวรถนนสิงหวัฒน์จนพิธีศพผ่านไปแล้วรู้แล้วว่าใครเป็นคนขับ5วันผ่านไปมามอบตัวค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกนายตำรวจยศพันตำรวจโทผู้ขับขี่รถ Toyota Fortuner เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีรองผู้ขับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาสอบปากคำเก็บพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยค่ะตำรวจก็ติดตามดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเต็มที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแจ้ง2ข้อหาค่ะขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บและข้อหาขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือส่วนประเด็นแผ่นป้ายทะเบียนต้องตรวจสอบค่ะว่าปลอมแปลงมาหรือไม่ตอนนี้ให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานโดยตำรวจสอบปากคำพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงพยานแวดล้อมต้องดำเนินการตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยในเบื้องต้นก็สำนึกผิดเสียใจแสดงความประสงค์ที่จะชดใช้เยียวยาความเสียหายให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่ก็จะไม่ช่วยเหลือปกป้องแต่อย่างใดนะคะคือทำไมต้องหลบหนีไปตั้งหลายวัน5วันผ่านไปตรวจอะไรก็ไม่ได้แล้วป่ะก็เหมือนรู้ไงก็ประมาณนี้แหละผู้รู้กฎหมายก็ต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองรู้ผู้สื่อข่าวก็บอกว่ามันเป็นความกังวลในเรื่องของการตรวจเลือดที่ล่าช้าไงเพราะว่าผ่านไป5วันแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าถึงแม้ว่าการตรวจไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แต่ก็ยังสามารถใช้พยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางและพยานบุคคลมาประกอบการพิจารณาและเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าก็จะต้องตรวจเพื่อหาสารเสพติดหรือสารอื่นๆตรวจตามขั้นตอนค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รถยนต์ Fortuner เนี่ยเขาก็ให้การว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาแต่จากการตรวจสอบทะเบียนเบื้องต้นก็ยังไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนนะคะสำหรับครอบครัวของน้องข้าวปั้นก็นำอัฐิไปประกอบพิธีลอยอังคารแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้พบกับผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปมีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้พักแป๊บนึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจ ขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์บุ้มด้วยนะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
2: สวัสดีครับวันจะสั่งวัคซีไรส์เพิ่มไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วัคซีไรส์เร่งรวงอย่างแรกจะเลือกครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือจะฉีดหนีผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดีโอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ6-7 พันเนี่ยต่อครั้งนึงอ่ะมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะมันท้องกลมมันกำลังป้อมกันนะครับไปข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้ชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยียดอีก
3: หลอนเพี้ยแมลงไปไหมคะ
2: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกมันมีทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
2: เคยใช้ยาหลายอย่างพอมาจากนี้ผมก็มันดีขึ้น
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะไปที่พระนครศรีอยุธยาค่ะชาวบ้านท่าเรือร่วมกับผู้นำท้องถิ่นออกมารวมพลังแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ด้วยการติดธงและริบบิ้นสีเขียวแล้วก็ติดป้ายไวนิลคัดค้านการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีรวมถึงการขยายท่าเทียบเรือริมแม่น้ำป่าสักนี่ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวานนี้นะคะชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าเรือก็มารวมกันเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่3ที่เกี่ยวข้องกับกิจการปุ๋ยเคมีรวมถึงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือริมแม่น้ำป่าสักโดยหวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนการจราจรวิถีชีวิตของคนในชุมชนพร้อมทั้งเดินรณรงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงจุดยืน สร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการดำเนินการกิจการดังกล่าวในพื้นที่ค่ะนายอัศชัยตั้งใจรักสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขตท่าเรือพร้อมด้วยผู้ช่วยส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต2นายกอบต.ศาลาลอยสมาชิกอบต.ศาลาลอยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ก็มาร่วมแสดงจุดยืนติดธงและริบบิ้นสีเขียวหน้าบ้านผูกติดกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้วก็มีการติดตั้งป้ายไวนิลคัดค้านการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยและการขยายท่าเทียบเรือในพื้นที่ตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมของชุมชนพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเดิมเป็นโรงสีข้าวเป็นโกดังเก็บข้าวแล้วก็เลิกกิจการไปต่อมามีผู้ประกอบการรายใหม่เขาปรับพื้นที่จะทำเป็นกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยผลิตจัดเก็บแล้วก็นำปุ๋ยเคมีขนส่งทางเรือมาเทียบท่าก่อนจะขนถ่ายลงบรรทุกเพื่อกระจายสินค้าก็เลยต้องมีการปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้นแล้วก็ขออนุญาตเปิดเป็นโรงงานจำพวกที่3เนี่ยค่ะซึ่งจากการทำประชาคมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเนี่ยชาวบ้านก็กังวลค่ะว่าผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฝุ่นละอองและความเสี่ยงจากสารเคมีรวมถึงการขนส่งทางเรือเนื่องจากพื้นที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักมีการเดินเรือและขนถ่ายสินค้าอยู่แล้วถ้าเพิ่มขนาดหรือจำนวนเรือที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อพื้นที่สภาพตลิ่งแล้วก็ริมแม่น้ำขณะที่การขนส่งปุ๋ยด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็จะเพิ่มปริมาณการจราจรบนถนนในชุมชนสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะชาวบ้านก็กังวลค่ะคุณผู้ฟังขาเกี่ยวกับเรื่องราวของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าหยุดก่อนนะคะเพราะว่ามีทั้งผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีปัญหาสุขภาพแล้วก็ต้องการให้เป็นพื้นที่สีเขียวชุมชนชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอากาศสดชื่นไม่ต้องการให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาทำลายก็เลยมาร่วมกันคัดค้านค่ะคุณผู้ฟังก็อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาผลกระทบแล้วก็พิจารณาถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบด้านก่อนจะมีการอนุญาตให้ดำเนินกิจการได้หรือไม่นี่แหละหากโครงการนี้ได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการชาวบ้านก็กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาลอยตำบลโพเอนตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือแล้วก็เขตติดต่ออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนี่ก็เป็นความกังวลของชาวบ้านนะคะนี่แหละมีวิธีแก้เผ็ดเพื่อนบ้านคือถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยชีวิตมันก็ดีไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ปรากฏว่าอันนี้เป็นไวรัลในโซเชียลเลยค่ะผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณปิยศักดิ์พิเชษนาวินโพสต์ภาพรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางแล้วมีรถบรรทุก2คันจอดปิดหัวปิดท้ายแบบใกล้ชิดเลยค่ะมีข้อความระบุว่าพอดีมีคนมาจอดรถหน้าบ้าน4วัน3คืนไม่รู้รถใครข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ผ่านการกระทำอะไรที่ผิดกฎหมายมาหรือเปล่าติดฟิล์มเข้มมองอะไรไม่เห็นถ้ามีศพข้างในคงได้เน่าและกลิ่นคลุ้งรู้แต่ว่ามารยาทเขายอดเยี่ยมดึงเบรกมือท้ายรถมีเชือกมัดใหญ่รถทะเบียนลพบุรีติดกระดาษเขียนอย่างสุภาพแปะไว้หน้ารถว่าให้นำรถไปจอดที่อื่นกระดาษถูกแกะออกไปตอนเช้าตรู่แต่รถไม่ขยับกลัวลูกน้องจะทนไม่ไหวเอาโฟกลิฟต์มายกไปทิ้งแล้วมันก็จะขับออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะแล้วก็งั้นเอาอย่างนี้เอารถมากั้นเอาไว้แล้วกันอยู่กันไปแบบยาวๆเลยถ้าจะจอดตรงนี้สักเดือน2เดือน3เดือนก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีไม่มีรอยขีดข่วนรถโลกร้อนไม่ต้องออกไปที่ไหนไม่ต้องไปปล่อยควันดำรักโลกไปด้วยกันเลยอนุรักษ์โลกไปด้วยกันเลยค่ะเจ้าของบ้านเขาแก้เผ็ด จอดอยู่นานแล้วขวางหน้าบ้านคนอื่นเขาก็เลยจอดรถด้านหลังเป็นกระบะตู้ทึบจอดติดเลยค่ะแบบชนิดถอยไม่ได้เลยแล้วด้านหน้าก็เป็นรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบอีกเหมือนกันค่ะจอดปิดติดข้างหน้าเลยค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยพอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะเจ้าของ Facebook ก็บอกสั้นๆว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อยากให้เกรงใจคนอื่นถ้าอยากให้คนอื่นเกรงใจเราก็ต้องเกรงใจเขาก่อนมันก็จะได้อยู่ด้วยกันแบบสบายๆนี่คืออยากไม่ขยับดีนักเขาก็เลยจอดแบบนี้เลยค่ะปิดสนิทขยับไม่ได้เลยเดินหน้าโยกก็ไม่ได้คุณผู้ฟังค่ะไม่ต้องออกอ่ะอยู่กันไปแบบเนี้ยจะจอดกี่เดือนก็อยู่กันแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะก็ตามนี้แหละเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มในช่วง 6:00 น.อีกช่วงหนึ่งข่าวรับอรุณที่จอดทะเลาะ AM 1197ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะติดต่อปุ้มสันธนีสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์โทรได้เลยที่0855179025 0855179025พบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีน
5: งานหนักพักผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนที
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเริ่มวันนี้สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายนิกรเดชพังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกรณีสื่อกัมพูชารายงานข่าวอ้างไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ว่าเป็นการข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสยืนยันไม่เคยกระทำการเช่นนั้นแม้แต่น้อยทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอข้อกล่าวหานี้ในช่วงเวลาเดียวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลขอทำหน้าที่ในฐานะนักการทูตที่มีความรับผิดชอบเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันและละเว้นพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้เริ่มวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนซึ่งเป็นการพิจารณารายมาตราในวาระที่2ก่อนขอความเห็นชอบทั้งฉบับในวาระที่3ซึ่งในชั้นกรรมาธิการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทโดยส่วนที่ปรับลดลงนั้นนำมาจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและอัยการสำหรับ5หน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุดอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับลดลงกว่า 3,200 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมปรับลดลงกว่า 1,200 ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดลงกว่า900ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยปรับลดลงกว่า900ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับลดลงกว่า680ล้านบาทส่วนรายการที่ปรับเพิ่มงบประมาณสูงสุดคืองบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางขยับเพิ่มขึ้นเป็น 699,924 ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: พยากรณ์อากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
4: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจเชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังที่รักครับคนเราพออายุมากขึ้นนี่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่อยู่กับเราหูก็เริ่มจะตึงผมก็ขาวตาก็ฝ้าฟางแล้วมีหลายคนที่มีปัญหาที่เจอกันเยอะก็คือปัญหาเขาเรียกว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนนะอายุยืนเกินนะฟันไม่อยู่แล้วไปแล้วลาแล้วนะ50 60บางคนนี่ฟันหลอนะครับบางคนก็ต้องใส่ใส่ฟันเทียมใส่ฟันยางตอนใส่นี่ก็ดูดีท่านผู้ฟังนะแต่พอเอาถอดออกแล้วเอามาล้างเอาใส่แก้วแล้วเอาไปล้างเอาไปแช่นี่พอเคี้ยวปากเข้าไปนี่คางแทบชนจมูกนะบางทีลูกหลานมันก็ขำมันก็น่ากลัวคือมันก็ยอมรับว่ามันเป็นสังขารนะสังขารที่ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างก็มีอายุการใช้งานไปตามวัยตามวันเวลาเราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะชะลอเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไวไม่ให้มันเกิดขึ้นมากเกินไปท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนในโลกนี้ 90% จะมีปัญหาในเรื่องเหงือกนะครับทั้งที่รู้ตัวได้ไม่รู้ตัวแล้วก็ 50% หรือว่าครึ่งหนึ่งเกินครึ่งเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพช่องปากองค์การอนามัยโลกพบว่าโรคฟันผุและโรคเหงือกนับเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นเยอะนะท่านผู้ฟังคือมันฟังดูก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่อันตรายผมก็เป็นแต่ถ้าวันไหนมันปวดขึ้นมานะครับปวดขึ้นมาหรือว่ามันอักเสบขึ้นมามันเรื้อรังขึ้นมารุนแรงขึ้นมาโอ้โหมันทรมานนะครับมันทรมานใครมาพูดมาคุยนี่อารมณ์เสียไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยด้วยเขาเรียกว่าหน้าตาบอกบุญไม่รับอย่าไปบอกบุญเชียวแต่คนที่กำลังปวดฟันเนี่ยอย่าไปบอกบุญอย่าไปคุย3วัน5วันก็มันจะหายอักเสบท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีท้องนะครับคนที่กำลังตั้งท้องนี่อย่ามีปัญหาเรื่องฟันนะครับมันจะมีผลกับทารกที่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่ด้วยนะครับที่เป็นกันใหญ่ๆมันมีอยู่2 อย่างก็คือเหงือกอักเสบแล้วก็เขาเรียกปริทนอักเสบนะครับเหงือกอักเสบนี่ก็คือสีของเหงือกนี่มันจะเปลี่ยนจากสีชมพูปกติมันจะแน่นเนี่ยก็จะกลายเป็นสีแดงหรือแดงเข้มบางคนอาจจะคล้ำไปเลยนะครับบางคนนี่ถ้าเหงือกดีๆนี่มันจะแน่นกับแนบกับฟันแต่ถ้ากดแล้วมันนิ่มมันยวบมันบวมนี่ก็คือแสดงว่ามันอักเสบแล้วนะครับบางคนแค่แปรงสีฟันไปโดนนี่ก็เลือดออกอันนี้ก็ต้องรีบไปดูแลรักษาไปหาหมอท่านผู้ฟังปริทนก็คือมันเกิดต่อจากเหงือกอักเสบจนกระทั่งว่าเกิดการละลายตัวของกระดูกที่หุ้มรากฟันของเราก็คล้ายกับไม้ท่อนใหญ่ที่ปักอยู่บนดินเลนนะไม้ท่อนใหญ่ๆท่านผู้ฟังที่ปักอยู่บนดินเลนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการโยกคลอนได้ง่ายถ้าไม่ได้รับการรักษาก็ในที่สุดก็ต้องถอนฟันทิ้งถอนแล้วมันก็ไม่งอกขึ้นมาอายุมากแล้วมันไม่งอกต้องใส่ฟันปลอมนะครับทีนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีท่านผู้ฟังนะครับก็อย่าให้เหงือกมันร่นอย่าให้ฟันโยกคลอนคือถ้ามันมีปัญหาฟันโยกคลอนมีกลิ่นปากแรงมีเลือดออกแล้วก็ต้องดูแลให้ดีนะครับแปรงฟันให้สะอาดไหมขัดฟันก่อนนอนอย่าให้มีพวกเศษอาหารติดฟันนะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากเนี่ยจะทำให้ฟันเรามีปัญหาบางทีมันเข้าสู่กระแสเลือดถ้ามันมีแผลขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือดเราได้ก็จะมีโรคอย่างอื่นติดตามมาด้วยนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งท้อง ดูแลรักษาฟันกับท่านผู้ฟังครับอย่าให้เกิดอาการเหงือกจ๋าฟันลาก่อนฝากเอาไว้ครับกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องไปเกิดไม่ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังครับ
1: นะทีฆะมายุงลัพเตทะเนนะแปลว่าคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์สมบัติคนอายุยืนยงดำรงศรีใช่เพราะมีสินทรัพย์นับถนอมความมีเงินมีทองเป็นของปลอมช่วยหล่อหลอมภายนอกเพียงหลอกตาที่อายุยืนยาวไม่เศร้าหมองบุญประคองสืบชาติวาสนาแต่บุพเพสร้างสมอบรมมาจึงมีอายุยืนน่าชื่นใจพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชลบุรีนี่เองแถวพนัสนะครับมีแม่เฒ่าคนหนึ่งชื่อแม่เฒ่าลอชื่อเต็มมาทองหล่อละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะเรียกชื่อกันสั้นๆนะเขาเรียกยายหล่อยายหล่อนี่แก่มากแล้วแล้วแกก็หูตาไม่ค่อยดีอีกด้วยทุกวันแกก็เฝ้าแต่สวดภาวนาขอให้ตาหลงผัวแกเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยจงไปผุดไปเกิดในที่ดีๆในที่สบายๆขอให้เกิดในท้องของคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองเกิดมาสุขภาพดีไม่มีโรคภัยอะไรติดตัวเพื่อที่ว่าเขาจะได้สุขสบายแล้วถ้าเขาเกิดเป็นลูกหลานของคนมีเงินมีทองเขาก็จะได้มีกินมีใช้อย่างไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็ได้กินอยากจะได้สิ่งของอะไรก็จะได้สมความปรารถนาเพราะว่าชาติเนี้ยเขามักจะอยู่กับความอัตคัดขัดสนจนยากกินอยู่อย่างลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานนี่แกก็คิดแกก็ภาวนาของแกอย่างเนี้ยยายหล่อแกหาโน่นหานี่ข้าวปลาอาหารดีๆที่ตาหลงผัวแกเคยชอบเนี่ยมาใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันจนเพื่อนบ้านพูดกันว่าแกจะสรรหาอะไรกันนักหนาเมื่อก่อนตาหลงมีชีวิตอยู่ไม่เห็นแกทำอย่างนี้อ้าวก็คนตายไปแล้วก็ต้องทำให้ดีหน่อยเจ้อ้าวแล้วตอนที่เขายังอยู่มีลมหายใจแล้วทำไมไม่ทำให้แกกินก็ตอนนั้นแกก็บอกไม่ต้องยุ่งยากหรอกมีอะไรก็กินไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทำให้เขาดีๆกินดีๆกับเขาบ้างยายหล่อก็ตอบโต้ชี้แจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจแบบเนี้ยแกงหมูแกงวัวอะไรไม่รู้แกก็แกงใส่บาตรไปให้โดยปกติเมื่อก่อนแกมีชีวิตอยู่ก็จะกินแต่พวกแกงส้มต้มจืดผักกาดเค็มน้ำพริกเผาผักต้มอะไรของแกไปตามประสาคืนนึงตะหลงผัวแกมาเข้าฝันมาบอกยายหล่อแกไม่ต้องทำอะไรให้ข้ามากมายนักหรอกยายหล่อตัวแกเองนะกินเองซะมั่งเดี๋ยวไม่ต้องห่วงหรอกคนตายแล้วไม่กินไม่อยู่อะไรหนักหนาแล้วห่วงตัวเองให้มากมากข้าตายแล้วแกไม่ต้องห่วงอะไรให้มันยุ่งยากลำบากลำบนอ้าวก็ข้าอยากจะให้แกกินดีๆกับเขามั่งอ่ะข้านะไม่ต้องการอะไรแกเองที่ยังมีลมหายใจอยู่แกกินเข้าไปเถอะแกอยากจะกินอะไรก็กินไม่ต้องเอามาให้ข้าข้าไม่ต้องการอะไรไม่ได้หรอกแกลำบากมามากแล้วแกจะได้สบายกับเขามั่งแกสิยังต้องลำบากข้าตายแล้วจะลำบากอะไรล่ะยายหล่อก็ไม่ยอมเชื่อที่ผัวมาเข้าฝันก็ยังคงหากับข้าวที่แกคิดว่ามันดีสุดยอดเอามาทำใส่บาตรให้ตาหลงทุกวันน่ะตาหลงมาเข้าฝันห้ามตั้งสองคนสามคนแล้วแต่ยายหล่อก็ไม่เชื่อตาหลงเลยหายเงียบไปจนสองปียายหล่อผมงอกขาวโพลนไปทั้งหัวตาหลงมาเข้าฝันอีกข้าบอกอะไรแกก็ไม่เคยเชื่อเลยนะยายหล่อข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้องการอะไรเพราะข้าตายแล้วตัวแกเองอ่ะยังจะต้องกินต้องอยู่กินเข้าไปสิแกมีอะไรดีๆแกก็กินเองเลยนะข้าไม่ต้องการแกรู้หรือเปล่าว่าข้าน่ะสงสารแกมากแต่ข้าไม่รู้จะทำยังไงให้แกเชื่อก็ได้แกมันดื้อจริงๆแกรู้ไหมที่ข้าเกิดมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นน่ะที่ว่าอดๆอยากๆมันเป็นเพราะว่าข้าเคยทำไม่ดีเอาไว้อะไรไม่ดีแกทำอะไรไม่ดีคนอย่างแกน่ะเหรอจะทำไม่ดีข้าไม่เชื่อแกหรอก
2: แกอย่ามาพูดเล่นอย่างนี้นะข้าไม่ชอบไอ้แกพูดเล่นอย่างนี้ข้าเนี่ยอยู่กับแกมาตั้งหลายสิบปีทำไมข้าจะไม่รู้ว่าแกเป็นคนยังไงข้าไม่เคยเห็นแกทำบาปทำกรรมอะไรเลยนี่แกน่ะมีแต่จะเจ็บไข้ได้ป่วยปวดโน่นเจ็บนี่ไอ้โกรกกินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็ไม่มีอะไรจะกินก็เรามันยากจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังจากที่แกตายนี่ข้าก็พอมีเงินอยู่มั่งก็ข้าได้เงินคนแก่เดือนละ500นั่นน่ะแล้วข้าก็เอาผลหมากรากไม้ในสวนไปขายไอ้สวนเรานี่ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะตอนที่แกยังอยู่นี่มันไม่ออกลูกออกผลอะไรเลยแต่หลังจากที่แกตายไปแล้วฝรั่งก็มีลูกส้มโอก็มีลูกชมพู่ก็มีให้เอาไปขายน้อยหนาก็ขายได้เงินข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น
1: มันเป็นความจริงอย่างนั้นสมัยที่ตะหลุงอยู่นี่ผลหมากรากไม้ไม่ออกลูกออกผลอดอยากปากแห้งกันทั้งผัวทั้งเมียพอหลังจากตะหลุงตายจากไปแล้วพวกมันก็พากันออกลูกดกเต็มต้นเลยให้ยายหล่อเก็บขาย
2: แล้วนี่ตั้งนานแล้วทำไมแกยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกนี่ฮะแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกไปเกิดเถอะข้าอยู่ได้ข้ายังไม่เคยบอกแกหรือไงเออสงสัยข้าจะลืม
1: ข้าน่ะเป็นห่วงแกใช่แต่ข้าก็ยังไม่ได้ไปเกิดหรอก
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็ข้ายังมีเวรกรรมอยู่อ่ะสิ
2: เอาอีกแล้วแกพูดอะไรของแกน่ะกรรมอะไร
1: แกอยากจะรู้ไหมว่าทำไมข้าเกิดมาแล้วมันถึงลำบากลำบนอย่างนั้น
2: แล้วแกรู้เหรอ
1: รู้หมดแล้วก็เมื่อชาติก่อนนะข้าน่ะเป็นคนไม่ดีที่ข้าอดอยากก็เพราะว่าข้าหวงของคนอื่นกินหมาแมวมันจะกินข้าก็ไปแกล้งมันเอาไม้ไปทิ่มไปตีมันแมวจะกินข้าวเขาก็เอาตีนเขี่ยมันตกกุฏิพระเลยหมามันนอนแทะกระดูกอยู่ใต้ศาลาข้าก็เอาก้อนอิฐไปโยนใส่หัวมันดังโป๊กมันร้องเอ๋งเอ๋งแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวไปเกิดไม่ได้จากท่านอาจารย์ยอดพักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเดี๋ยวก็จบในชั่วโมงนี้รอฟังกันอาจารย์ยอดท่านก็เราได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ทำจากเนื้อมังคุดแท้ๆข้นนะครับเข้มข้นเลยก็คือเนื้อกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดได้แค่ประมาณ4ขวดมีหลายคนที่เทไม่ออกเขย่านะครับผมแนะนำให้เขย่าแรงๆก่อนคือสมุนไพรทุกชนิดนะครับถ้ามีเนื้อเนี่ยต้องแนะนำให้เขย่าอันนี้เป็นน้ำมังคุดยิ่งต้องเขย่านะครับเขย่าให้มันกระจายแล้วค่อยทานแล้วก็มีสมุนไพรอีก20กว่าตัวคุ้มกับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีคุณค่าไม่มีน้ำตาลเรื่องความปลอดภัยไม่มีสารกันบูดรสชาติหวานๆเนี่ยเป็นรสชาติของมังคุดแท้ๆเลยท่านผู้ฟังแล้วก็สารกันบูดไม่มีถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าหาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตนรู้จักคนร้อยคนก็ไม่ดีเท่ารู้จักตัวเองเพียงคนเดียวนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะจะไปวิ่งไปวัดโน้นไปวัดนี้ไปตรงโน้นไปตรงนี้ถ้าใจเราไม่สงบมันก็เหมือนเดิมท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราใจสงบเสียจะนั่งอยู่ตรงไหนแล้วก็สงบแล้วก็สบายอยู่ที่ใจนะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้ตัวเองนะครับบางคนเก่งทุกอย่างนะครับรู้ทุกอย่างเรื่องของชาวบ้านเก่งหมดยกเว้นเรื่องของตัวเองอันนี้ลำบากหน่อยรู้ตัวเองสำคัญที่สุดนะครับรู้ว่าเราเป็นยังไงนิสัยใจคอยังไงกิเลสเราเป็นยังไงนะครับเราชอบอะไรข้อดีเราเป็นยังไงข้อเสียเราเป็นยังไงนะครับถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆอันนี้พระท่านว่านะแต่ผมไม่ได้มาสอนเอามาเล่าสู่ฟังแล้วก็รู้ว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยกินอะไรมันถูกกินอะไรมันแพ้ทำอะไรที่ทำให้เราป่วยผมว่าเจ้าตัวนั่นแหละรู้ที่สุดว่าพฤติกรรมยังไงที่เราสังเกตแล้วเราทำแล้วมันป่วยทำแล้วมันไม่ดีขึ้นเราเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังไม่เหมือนกันเพราะว่าการแพ้การไม่แพ้ หรือว่าของแสลงของไม่แสลงนี่มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นที่จะรู้ว่าอ๋อถ้าเราทำอย่างนี้แบบนี้เรากินตัวนี้เรานอนแบบนี้นะครับนอนอดตัวนี้มากินพร้อมตัวนี้เรามาทำอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราแหละจะรู้ตัวนะครับเราก็เลี่ยงพฤติกรรมแบบนั้นเพราะว่าโรคที่มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงพวกนั้นน่ะส่วนมากมันมีเยอะนะครับโดยเฉพาะอาหารการกินนะครับรู้ว่ากินตัวไหนแล้วเราปวดหัวความดันขึ้นเราก็อยากกินน้ำตาลขึ้นก็อยากกินท่านผู้ฟังแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเพื่อนดีๆเอาไว้แม้ว่าจะเป็นอะไรนะครับลองน้ำมังคุดไปสัก3ขวดจะดีหรือไม่ดียังไงก็ถามคนที่เขาเคยกินนะครับถามคนที่เขาเคยกินปกติแล้วผมก็จะออกสัมภาษณ์ออกถามออกคุยเยอะแต่ช่วงนี้นะครับไม่ได้ไปช่วงโควิดก็หยุดงดสัมภาษณ์ก่อนเอาสักระยะหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะครับผมก็จะได้ออกเยี่ยมออกพบท่านผู้ฟังผมมีอะไร

0: ้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังก้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตราพระนาริน

0: มาฟังนิทานเรื่องอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังไปเกิดไม่ได้
1: เอ้ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกจะทำอย่างนั้นนะมันเรื่องชาติก่อนไม่ใช่ชาตินี้ก็นั่นแหละข้าว่าแกเป็นคนดีก็น่าจะดีมาจากชาติก่อนแล้วก็ไม่รู้สิว่าแต่ว่าแกอยากจะรู้ไหมล่ะว่าทำไมเราไม่มีลูกกันเลยสักคนนึงอ่ะไม่แกก็ข้าคงจะเป็นหมันนะมั้งมันจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ข้ารู้เนี่ยข้าชอบไปแกล้งหมามันติดเต้งอ่ะแกเหรอก็ใช่อ่ะสิข้าชอบแกล้งมันเห็นเป็นไม่ได้ต้องเอาไม้ไปตีมันเอาก้อนดินไปกว้างมันบางทีข้าก็เอาไม้ยาวๆไปงัดพวกมันทำเหมือนกับจะหามหมูอย่างนั้นแหละพอเลยข้าไม่อยากฟังแล้วทำไมแกเป็นคนอย่างนี้ล่ะนี่ฮะแกเชื่อแล้วใช่ไหมว่าข้าทำอย่างนั้นจริงๆไม่รู้ข้าไม่อยากพูดแล้วที่แกเจ็บป่วยก็เขาเรื่อยเปื่อยไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่หนุ่มๆมาเลยนะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะแกรู้หรือเปล่าข้าก็กำลังจะบอกแกอยู่พอดีที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าข้าชอบฆ่าแกเคยฆ่าคนด้วยเหรอชาติก่อนโน่นน่ะเอ็กดิแกนี่มันร้ายหน้าดูเลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนฟังสิอย่าเพิ่งเหมาอย่างนั้นอ้าวก็แกบอกอ่ะไม่ใช่คนไอ้ข้าน่ะไม่ใช่คนพวกนกหนูหูปีกอะไรปลากบเขียดอึ่งอ่างอะไรพวกนั้นน่ะนึกว่าฆ่าคนแค่สัตว์ก็ทำให้ข้าเจ็บป่วยไม่เลิกไม่ราแล้วถ้าฆ่าคนนะครับคงจะแย่ยิ่งกว่านี้แต่ว่าชาตินี้แกไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรนี่นะแกคงจะเกิดใหม่ในที่สุขสบายร่ำรวยมีเงินมีทองแข็งแรงทำงานทำการขยันขันแข็งข้าก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้ข้ายังอยู่ใช้กรรมอยู่เลยเนี่ยข้าน่ะสงสารแกเหลือเกินนะ อยากจะช่วยแกรับกรรมด้วยแกแบ่งกรรมให้ข้ามังก็ได้มันแบ่งกันไม่ได้หรอกกรรมนั่นน่ะไม่ใช่สตังนี่คนไหนทำคนนั้นก็รับไปข้าจะทำบุญกรวดน้ำไปให้แกอีกนะไม่ต้องแล้วข้าอยากให้แกหาความสุขใส่ตัวมั่งไม่ต้องห่วงข้าหรอกยังไงเสียข้าก็ต้องใช้กรรมอีกนานนี่ถ้าแกขืนดื้อรั้นอีกไม่ฟังอีกนะข้าจะไม่มาหาแกอีกแล้วนาแม่เท่าหลอกแกสะดุ้งตื่นลืมตาโพลงโอ้นี่เราฝันไปเนี่ยโถน่าสงสารตาหลงเหลือเกินทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยบาปกรรมนี่มันติดตัวติดวิญญาณไม่เลิกไม่หลุดไปเลยนะพอเช้าใหญ่รอใส่บาตรพระแล้วก็กรวดน้ำแกก็ต้องกรวดส่งไปให้ตาหลงอยู่ดีเสร็จแล้วก็ชะงักตอนที่นึกถึงว่าเขาบอกว่าจะไม่มาหาอีกเอ๊ะมันเรื่องอะไรจะมาห้ามกรวดน้ำให้แกก็กรวดน้ำให้ตาหลงเหมือนเช่นทุกวันแต่ตาหลงก็หายเงียบไปไม่มาเข้าฝันอีกเลยวันหนึ่งกำนันเล็กมาที่บ้านมาคุยกับยายรอเรื่องที่สวนที่บ้านพูดให้แกคิดว่าถ้าต่อไปแกตายไปแล้วไอ้ที่ดินทั้งสองแปลงที่ติดกันนั้นมันก็จะไม่มีเจ้าของเพราะว่าแกไม่มีคนรับมรดกลูกเต้าไม่มีแต่ถ้าแกขายซื้อขณะที่แกยังมีชีวิตแกจะได้กินได้ใช้เงินที่มันควรจะเป็นของแกนี่กำนันพูดจริงๆแล้วนี่ฮะอ้าวก็มันไม่จริงตรงไหนล่ะยายรอลองคิดดูนะตัวแกน่ะไม่เคยคิดเรื่องเนี้ยก็ต้องมาคิดว่าถ้าแกตายก็จะไม่มีใครอีกแล้วยกให้วัดจะดีไหมจะได้บุญมากมายติดตัวไปในชาติหน้าปรากฏว่ากำนันเล็กหวนกลับมาหลังจากนั้นอีก7วันยิ้มอ่อนโยนกับแม่เท่ามาเชียวเขาเป็นหนุ่มใหญ่หน้าตาดีมีเมียสองคนมีทั้งเมียหลวงเมียน้อยเอาว่าไงยาย
2: ก็ไม่ว่ายังไงรอกยังตัดสินใจไม่ได้
1: จะปล่อยให้มันตกเป็นของหลวงเลยยังไงอ่ะ
2: อยากจะถวายวัด
1: เอาอย่างนั้นเหรอนึกว่าจะเอาเงินไว้กินไว้อยู่ในบ้านปลายชีวิตเพราะชีวิตก็ลำบากลำบนมานานแสนนานจนป่านนี้แล้วน่าจะหาความสุขใส่ตัวซะมั่งนะยายหล่อนะแม่เท่าแกก็อึดอัดใจเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้นี่ถ้าตะหลงอยู่ก็จะได้หันหน้าไปปรึกษาหารือกันตะหลงต้องตัดสินใจได้อย่างแน่นอน
2: เอาไว้วันหลังจะกำนันนะแล้วค่อยมาฟังข่าวใหม่นะ
1: อ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่ว่ากันอยู่แล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของยายหล่อนี่นะคืนนั้นแกก็นอนไม่หลับไปคืนหนึ่งตีสองยังหลับตาไม่ลงจะทำยังไงดี
2: ตลอดมาก็ลำบากอย่างที่กำนันเขาว่าเนี่ยเอ๊จะสบายซะหน่อยดีไหมคิดไปคิดมาม้อยหลับไปฝันเห็นว่าตะหลุงมาหาสีหน้าเป็นห่วงเป็นใยแกขายที่ให้กำนันเขาก็ได้นี่ฮะยายหล่อแกจะได้มีเงินใช้อยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรก็กินชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ข้าอยากจะทำบุญน่ะก็ทำไปทีเอาเงินไว้กินด้วยแบ่งกันให้มันพอใจแกน่ะแหละยายหล่อก็นอนหลับยาวจนเช้าด้วยความสบายอกสบายใจที่ตาหลุงมาช่วยตัดสินใจให้นี่ขนาดตายไปแล้วยายตาหลุงก็ยังดีกับแกไม่เปลี่ยนแปลงแกไปหากำนันเล็กตอนสายๆไปบอกเขาว่าแกจะขายแล้วแต่ว่าขายแล้วแกจะไปอยู่ที่ไหนแกไม่มีที่ซุกหัวนอนที่อื่นแล้วอ่ะอ๋อไอ้เรื่องนั้นนะยายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยายอยู่ไปเถอะอยู่ไปจนกว่ายายจะไม่อยู่อ่ะผมไม่ได้ไล่ยายไปไหนนี่อยู่ได้ตลอดอายุขัยของยายเลย
1: โอ้ยอย่างนั้นก็ดีสิจ๊ะเออแล้วสวนล่ะยังจะให้ฉันเก็บอะไรต่ออะไรต่อไปได้อีกหรือเปล่า
2: อ้าวก็อย่างนั้นสิยายทุกอย่างยังเป็นของยายอ่ะยกเว้นหลังจากที่ยายไม่อยู่แล้วเท่านั้นแหละ
1: โอ้ยแหมดีเหลือเกินท่านกำนัน
2: เออแล้วยายจะคิดราคายังไง
1: ก็แล้วแต่กำนันเถอะกำนันลองว่ามาก่อนแล้วกันฉันน่ะไม่รู้หรอกว่ามันจะได้มากได้น้อยสักแค่ไหน
2: ที่ดินมันเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็รวมทั้งหมดทั้งที่บ้านที่สวนมันก็คงจะสัก3ไร่ได้ละ
2: ถ้าอย่างนั้นก็สัก 200,000 กว่าๆฮะ
1: โอ้ถ้า 300,000 นี่จะมากเกินไปหรือเปล่าล่ะกำนัน
2: 300,000 มันก็มากไปละยายหล่อคงจะได้สัก 200,000 อ่ะนะเพราะว่าขายแล้วยายก็ยังอยู่อาศัยต่อไปได้นี่นะผลไม้อะไรยายก็ยังเก็บยังกินมันอยู่มันเหมือนกับว่าผมยังไม่ได้ซื้อเลยก็ได้นะมันยังเป็นของยายอยู่อย่างนั้นแหละ
0: ยายหล่อแกนิ่งคิด
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะกำนันนะ
2: ก็ได้ยายคิดดูให้ดีๆก่อนก็แล้วกันข่าวยายหล่อจะขายที่ดินให้กำนันแพร่ออกไป
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังต่อจบในตอนนี้แหละนะครับอีกนิดหนึ่งก็จบแล้วไปเกิดไม่ได้กับท่านอาจารย์ยอดจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินกันขอฝากนะครับถ้าหากว่าใช้ดีกินดีถูกใจก็ขอให้บอกต่อขอร้องแหละนะถ้าใช้ดีขอให้บอกต่อแต่ถ้ามันไม่ดีอย่าไปบอกเราบอกสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีมันก็จะแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นประโยชน์ไปเรื่อยกุศลก็จะตกมาที่เรานะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะว่าอยู่กับผู้ฟังนานๆได้นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยกันสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังชีวิตทุกวันนี้นะครับเราต้องสู้นะครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้ก็อย่าไปเครียดนะครับชีวิตจะมีความสุขได้ถ้าใจบอกว่าพอละเอาเท่านี้แค่นี้เราก็ดีแล้วอย่ามองคนที่สูงกว่าตัวเองมองคนที่ต่ำกว่าตัวเองสบายใจมองคนถ้าเราอ้วนก็มองคนที่อ้วนกว่าตัวเองสบายใจถ้าเราจนก็มองคนที่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะครับถ้าเราเป็นคนปกติก็มองคนพิการเราก็สบายใจถ้าเราพิการก็มองคนที่ป่วยติดเตียงเราก็สบายใจมีทุกรูปแบบนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเหนือกว่าดีกว่ามากกว่าเยอะกว่ารวยกว่าเนี่ยมันเป็นทุกท่านทุกฝันพอใจในสภาวะที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองมีถือว่าเราทำมาแบบนี้เราเป็นอย่างนี้เราก็มีความสุขชีวิตมันสั้นมีความสุขดีกว่าท่านผู้ฟังครับ
3: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปฟังเสียงของอุปถากของหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านฉันน้ำมังคุดฉันแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับก็เป็นภาษาอีสานกับท่านผู้ฟังครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันธุ์ไพโรจน์พนาลินได้พาท่านผู้ฟังมาวัดนะครับวัดบ้านกระท่อมตำบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ตำบลดานมากราบนมัสการหลวงพ่อองค์หนึ่งเพิ่นหั่งว่าบ่ได้นะครับว่าบ่ได้ผมก็สิขออนุญาตถามผู้ดูแลผู้อุปถากเพิ่นนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนว่าอาการเพิ่นเป็นจังใดแบบใดแต่พี่นี่ซื้ออย่างพี่แม่
5: แม่บุญน้อยค่ะ
4: แม่บุญน้อย
5: จ้า
4: แม่บุญน้อยบ้านอยู่ใส่แม่อยู
5: ่บ้านอยู่ผู้สิงค่ะ
4: อยู่ผู้สิง ผู้สิงห์อ่ะมาอุปถัมภ์มาดูแลหลวงพ่ออยู่
5: จ้ามาโหว่าเพิ่นก็โทรไปบอกว่าเพิ่นบ่สบายเพิ่นก็เลยมาเบิ่ง
4: มาเบิ่งเพิ่นแม่บุญน้อยหลวงพ่อนี่เพิ่นซื้อหลวงพ่ออย่างหลวงพ่อฉลอง
5: ชัยสาธุสิทธิ
4: ์ฉลองชัยสาธุสิทธิ์นะฉายาชินวโรตามที่ได้เอาหนังสือสุธีให้เบิ่งว่างั้น
5: จ้า
4: อายุเพิ่น57 ปีนะครับผมเบิ่งหนังสือสุธีถามแม่ว่าหลวงพ่อฉลองใช่นี่สุขภาพเป็นอย่าง
5: แต่ก่อนเริ่มแรกก็คือว่าความดัน
4: สูง
5: เมื่อนั้นเพิ่นสิฉลองเม่นสิฉลองเม่นมันท่านนี่ชาวบ้านเพิ่นก็มาว่าหลวงพ่อเป็นหยังจังบ่รู้บานี่เขาก็ให้คนมารับมาไอ้เอียงเขาเอิ้นเอียงอสม.ในบ้านนะ
4: ครับ
5: มาวัดความดันก็ว่าโอ้หลวงพ่อนี่ความดันสูงแห้งว่าซั่นพาเราไปหาหมอเดี๋ยวนี้นะ
4: อัน
5: บ่ไปได้ช็อกเดี๋ยวนี้ว่าซั่นว่า
4: ครับ
5: บันก็กลับสิเอาไปเพื่อก็บ่ไปในที่สุดเขาก็หามขึ้นรถไปหามขึ้นรถไปไปกลับเชิง
4: ไปโรงพยาบาลกลับเชิง
5: เขาก็ส่งต่อเลย
4: สุริน
5: ทร์สู้ต่อสุรินทร์ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไปนอนอยู่3-4 คืนไปเห็นหมอมาจ้าเชื่อมันบ่แม่นหมอเอกทางนี้โดยเฉพาะเนี่ยเขาก็เลยบ่มาก็มีอยู่ตึก 14เขาว่าเขามีหมออยู่แบบนี้โดยเฉพาะนะ
4: ครับ
5: บานนี้เขาว่าบ่มีเตียงว่างว่าสันโถ
4: ครับ
5: เขาก็เลยบ่ท่านให้เขากับพ่อท่านไห่มาอันนี้ตึกมีบานนี้ร้ายมือไม่นอนอย่าง4มือบานท่านนี่ก็เลยแต่กลับมาบ้านกลับมาอยู่วัดอีก4หาม
4: ือบ่ได้รักษาเลย
5: บ่ได้รักษา
4: ไปนอนอยู่4มือโรงพยาบาลยัง
5: อย่าโรงพยาบาลสุรินทร์ใหญ่เลย
4: ครับผม
5: บานนี้ก็มานอนอยู่นี่5 มือบานนี้ก็ว่ามันบ่ดีขึ้นก็เลยว่าจะไปรักษาหมอทางไอ้ทางยังศึกษาเขาเอิ้นนะบานนี้ก็เอากลับไปไอ้ผู้สิงห์อีกได้ร้ายมืออยู่
4: คร
5: ับก็เลยว่ามันบ่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเบิ่งอาการมันสิบ่รอดแล้วนะ
4: อาการเป็นจังได
5: ๋ตาสิบ่อยากลืมเลย
4: ตาบ่อยากลืม
5: ตาบ่อยากลืมเลยแปลว่า
4: แล้
5: วว่า
4: คนได้บ
5: ่บ่ได้เลย
4: ติงได้บ
5: ่บ่ได้เลย
4: แขนขาติงบ่ได
5: ้บ่ได้เลย
4: นอนคือท่อนใหม่เลย
5: นอนเลย
4: นอนซื่อๆอ่อยซ้อยตากับบ่มึนเว้าได้บ่
5: จ้ะว่าบ่ได
4: ้อ๋อนอนซื่อๆนี
5: ่จ้ะนอนซื่อ
4: ๆบัดเฮาสิหา16-70,000นั่นเพิ่นสั่นจังได๋เพิ่นถึง
5: บัดนี้หลังจากหันมาก็ว่าบ่ไหวแล้วนะก็เริ่มหอบเข่าซุนเองเอียง ไอ้เอียงการแพทย์สุรินทร์นะ
4: ปอรวมแพทย
5: ์รวมแพทย์สุรินทร
4: ์รวมแพทย์สุรินทร์
5: จ้าไป10โมงไปหอดบ่ายไปหอด10โมงสาวไปหอดบ่าย3โมง12,000
4: เงินเนาะก็บ่แม่นเข้ารักษาพี่เนาะเอาก็ต้องใจ
5: มาได้ก็กลับมาโรงพยาบาลใหญ่อีกกลับมาโรงพยาบาลใหญ่อีกมานอนอีก4คืนบ่เห็นหมอมาจักเทื่อเป็นยังหมอคือจังบ่มาก็ว่าบ่แม่นมือของหมอนี่มาเขาว่าสิ
4: แม่นอยู่ครับหมอเจ้าของท่านเป็นบ่ว่าง
5: จ้ะใจก็บ่ดีวันนี้ใจบ่ดีว่าสิเอามาบ้านอีกละเทื่อนึงเจ้าของคือสิเอามาแล้วบัดนี้พอดีหอนตื่นเช้าขึ้นมาหมอทางนี่เขามาเขาก็มาตรวจมาเช็คนะเขาก็เลยแจกยาให้จ่ายยาให้บัดนี้กินยาอยู่ได้4-5มื้อก็บ่ดีขึ้นคือ
4: เ
5: อา
4: เหตุการณ์นี้เกิดมาจักเดือนแล้วนี่แม่น
5: เดือนมื้อนี้สิเท่าไหร
4: ่มื้อนี้วันที่24 เมษายน
5: เป็นได้2เดือน22มื้อ
4: 2เดือน22มื้อจำได้เลย
5: 22มื้อ
4: วันที่เท่าใดอันนั้นมื้อนั้น
5: มื้อนั้นวันที่2เขาโทรไปบอก
4: 2เดือ
5: นกุมภาพันธ์วันที่2เดือน
4: กุมภาพันธ์วันที่2กุมภาพันธ์อันนี้เดือนเมษา
5: จ้ะเดือนจ้ะมันเท่านี้ก็จะเสียจังได๋เนาะมันก็ไปหารักษาทางวิทยาศาสตร์เข้าว่านะทางหมอบ้านนอกเฮาหน้าหมอยังก็ว่าถือของยังก็ไปได้ทุกหม่องว่าซั่นเถาะ
4: ครับผม
5: ไปก็ให้แต่น้ำมนต์มาให้ยามากินมาต้มมาก็ฉันบ่ได
4: ้ฉันบ่ได้แล้วไปเจาะให้อาหารทั้งสายยางเพิ่นบอก
5: บานนี้หมอเขาก็เลยให้อาหารทั้งสายยางให้มาบานก็จังค่อยได้ฉันอาหารทั้งสายยางเลยฟื้นขึ้นมาอยู่เดียวนี
4: ่ฉันอาหารทั้งสายยางแล้วก็เอากลับมานอนอยู่วัด
5: จ้า
4: แล้วก็นอนอยู่ซื่อ
5: ๆนอนอยู่ซื่อ
4: บ่ติงบ่หยัง
5: บ่
4: ติงโอเคก็คือนอนอยู่ซื่อๆตั้งแต่วันที่2เดือนมีนา
5: ค
4: มกุมภาพัน
5: ธ์จ้า
4: จนฮอดเดือนมีหน้าเพราะว่ามื้อนั้นไอ้น้องปาไปหาผมอยู่บุรีรัมย์ไปงานผมไปเป็นผมไปทำบุญอยู่หันผมก็ได้ถวายฝากน้ำมังคุดว่าปาว่ามีพาป่วยยังสี่ผมก็ฝากน้ำมังคุดมาถวายพระลังหนึ่งเอามาไปถวายให้แม
5: ่
4: ครับก็ได้มาฉันน้ำมังคุดวันที่เท่าไหร่วันฉันเดี๋ยวผมจำบ่ได้
5: จำบ่ได้คือกัน
4: ประมาณเดือน
5: เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วนะ
4: ครับบ่เป็น
5: หยัง
4: บ
5: ่มาเล่นอยู่เครื่องขวด
4: เมื่อแล้วบ่เป็นหยังเด้อสิบอกวิธีกินวิธีสั่นผมถวายมาลังนึงก็คือน่าสิประมาณจักปั๊บเดือนนึงมื้อนี้ล่ะ
5: ประมาณ
4: เดือนนึงมื้อนี้ล่ะนะครับเพราะว่ามื้อนั้นวันที่3มีนา
5: จ้ะ
4: 3มีนา
5: มันติดสามไม่น่าเนาะ
4: ประมาณมันติดมันติดสามไม่น่าประมาณบ้างมันติดสามไม่น่าผมฝากมาถวายเพราะว่าเพิ่นว่าบอกให้ผมว่ามีลมพองหนึ่งป่วยแบบที่พี่ว่าคือเพิ่นลุกบ่ได้เพิ่นติ้งบ่ได้เพิ่นปากบ่ได้ให้นั่งทั้งน้ำเกลือ ไม่ว่าให้อาหารทั้งสายยาง
5: จ้าทั้งสายยาง
4: แล้วฝากไปถวายเพิ่นแน่
5: ยายากระทั่งสายยางเขากระทั่งสายยางบางทีหลังจากหันมากินอันนี้ไปเนาะกินไปกินไปแล้วบางทีแปลว่าเพิ่นกับหูซึกว่าดีขึ้น
4: ดีขึ้น
5: จ้า
4: ดีขึ้น
5: ดีขึ้นดีขึ้นคืออย่างแปลว่าเพิ่นดึงสายยางออก
4: เ
5: พิ่นกระซากสายเพิ่นโมโหนะกระซากสายยางออกตอนนี้หูจักโมโหแล้ว
4: เ
5: พิ่นก็ดึงสายยางออก
4: แต่ก่อนนั่งบ่ได้จังซี่บ
5: ่
4: บ่ผมมาหาอันนี้มื้อนี้ก็คือเพิ่นนั่งได
5: ้
4: นั่งได้เขียนหนังสือได้เว้าได้ฮู้เรื่องเว้าได้แน่แล้ว
5: จ้า
4: เว้าได้แน่แล้ว
5: เขาเพิ่นฮู้เรื่องหมดแต่ว่าเพิ่นเว้าบ่ได้เท่านั้นเองเขียนหนังสือก็เขียนได้ฟังเห็นไปเบิ่งออก
4: เบิ่งออกฟังก็ได้ยินทุกอย่าง
5: สมองดีมากเลย
4: สมองดีมาก
5: เพิ่นจำก็ดี
4: ครับผม
5: จ
4: ้าก็ให้เพิ่นสันมาเรื่อยๆ
5: จ้า
4: เพิ่นก็ค่อยๆฟื้นเพิ่นฟื้นจังได๋บ่ให้ฟังแนวฟื้น
5: เริ่มเล็กๆเน
4: าะอันใดมันขยับก่อนอันใดมันจริงก่อน
5: ขาจ้าขากระดุกกระดิกกระดุก
4: ขากระดุกกระดิกก่อน
5: กระดุกกระดิกมันเอง
4: ก็
5: มือขางมันตาย
4: ขางไหนขางซ้าย
5: ขางซ้าย
4: ขางซ้ายก็เริ่มกระดิก
5: มันก็ค่อยจังสีจังสีนะกระดิกกระดิกกระดิกแต่ก่อนนี่แล้วเลยเด้อบ่มีหยังเลย
4: มือก็เริ่มกระดิกขึ้นขาก็เริ่มกระดิก
5: จ้าบัดนี้ไปหาหมอก็บอกว่าให้บำบัดดู
4: ครับบัดนี้แขนขาเพิ่นยกได้ตอนใดกินมาจักขวดจักมือเพิ่น
5: ได้ประมาณ
4: จักมือประมาณ
5: ตั้งแต่หันมานี่นะก
4: ็เดือนนึง
5: กินได้ประมาณจัก15มือ
4: 15มือเพิ่นก็ยกแขนได้
5: จ้ายกได้นิดๆนะ
4: ยกได้นิด
5: ๆบัดนี้เต้ามาเพิ่นก็ยกได้หลาย
4: ยกได้หลายยกได้หลายผมเบิ่งภาพเพิ่นตอนนี้คือจังแข็งแรงเด้
5: แข็งแรง
4: แข็งแรงนั่งกัดสมาธิได้แล้วก็เว้าอย่างเพิ่นก็เข้าใจมาฮู้เพิ่นถามอย่างเพิ่นก็เขียนได้แต่เว้าก็เว้าค่อยๆเว้าบ่ถนัด
5: เว้าค่อยๆบ่ถนัดสิเอิ้นเฮานี่เอิ้นชัดเลย
4: เอิ้นติ
5: จ้ะ
4: เอิ้นแม่นี่เอิ้นชัดเลย
5: เอิ้นชัดเลยแม่ม
4: แม่ม
5: ลูกซื้อแม่มนะ
4: เออ
5: ก็ก็ได้เอิ้นลูกแฟนนะแม่ม
4: อ
5: ๋
4: อครับผม
5: เออแม่มเด้อสิเอิ้นอยู่ชัดละแม่มก็จะแม่มแต่พอมันสะออกคือเสียงแบบนี้แหละมันค่อยดีขึ้นนะ
4: มันก็ค่อยๆดีขึ้นลิ้นก็อ่อนสิอ่อนลง
5: จ้า
4: โอ้
5: แต่ดีตะกี้ลิ้นแข็งลิ้นเต็มปากเลยแต่ก็ลิ้นแข็งลิ้นเต็มปากอยู่กินกับอะไรนะหุ่มไล่ไหลโยดโลดเลย
4: ครับผมโอ้ดีใจ
5: ด
4: ีใจบ่เจ้าดีใจน้ำเพิ่นบ
5: ่ดีมากเลย
4: ครับเป็นอย่างก็ดีใจนะดีใจน้ำแม่แม่เนาะว่าเมื่อนี้ผมก็สิเอาน้ำมังคุดมาถวายเพิ่นอีกผมก็ดีใจผมก็ได้บุญน้ำเพราะว่าเพิ่นป่วยเพิ่นบ่สบายนะครับคันแม่นว่าพี่น้องทั้งบ้านฟังเบิ่งกับพิจารณาเบิ่งนะครับเป็นโรคความดันไขมันในเส้นเลือดตีบสูงแล้วก็ล้มเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่กับหม่องแต่ว่าได้กินน้ำมังคุดแซ่บที่โปรแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแข็งแรงขึ้นกันนะสิเกินครึ่งนึงแล้วตอนนี
5: ้ก็ว่าเกินครึ่งแห้ง
4: เกินครึ่งแห้งละเกือบ 60-70 ไปแล้วยังอยู่น้อยนึงเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ว่าเพิ่นก็ล้มบ่ดนนะก็ได้กิน
5: ได้2เดือนเสร็จๆจังน้อยก็3แล้ว
4: ว่าครับ
5: อันที่2นี่ก็3เดือน
4: ผมก็ดีใจนั่นเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าหลวงพ่อกับเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระที่ทำประคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพาชาวบ้านเป็นผู้นำทางจิตใจนะครับสร้างเมนสร้างสุ่มประตูวัดสร้างหลายๆอย่าง
5: สร้างเมนสร้างสุ่มประตูสร้างพระประธาน
4: สร้างพระประธาน
5: แล้วก็กุฏิอีก
4: กุฏิอีกนะครับอาจจะเป็นบุญของแม่ๆเป็นบุญของผมที่ได้ถวายเป็นบุญของชาวบ้านถือว่าเป็นการซอยกันพนมบรุงพระศาสนาครับทั้งผมก็ดีใจนะครับกะอนุโมทนาให้ผู้ดูแลทุกคนนะครับพี่น้องทั้งใดขั้นสงสัยจังใดกะยังไม่เยี่ยมมายามเพิ่นอยู่บ้านบ้านยังก็บ้านกระท่อมวัดบ้านกระท่อมตำบลบ้านดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับก็ขอบคุณแม่แม่หลายๆเนาะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้น สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวไปเกิดไม่ได้กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: มีคนพูดกันว่าถูกไปแต่บางคนก็บอก 2,200 นี่ก็เหมาะแล้วบางคนก็ว่ากำนันให้เต็มที่แล้วเพราะกำนันก็เป็นคนดีไม่เอาเปรียบคนแก่อยู่แล้วในที่สุดที่ดินแปลงนั้นก็ตกเป็นของกำนันเล็กและยายหล่อก็ยังอยู่ที่นั่นแต่2เดือนเท่านั้นกำนันเล็กก็บอกกับแกว่าเขาจะใช้ที่ดินแล้วขอให้แกย้ายไปอยู่ที่อื่นไหนก็กำนันเคยบอกว่าให้ฉันอยู่ต่อไปไงอ่ะก็ทีแรกฉันก็คิดอย่างนั้นน่ะแต่ทีนี้มันจำเป็นจะต้องใช้ที่ดินขึ้นมาแล้วจริงๆน่ะดิยายก็มีเงินอยู่ตั้งเยอะแยะนี่นะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ยายหล่อไม่รู้จะไปเถียงว่ายังไงเพราะว่ามันเป็นของเขาไปแล้วแล้วกำนันจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนอ่ะยายอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไหมล่ะอยากสิอยากเอางั้นก็เดี๋ยวให้เช่ากันแล้วกันเช่าเหรอเช่าบ้านฉันเองเนี่ยนะโอ้ยอย่าลืมดิยายมันเป็นของผมแล้วนะแม่เฒ่าหล่อไม่มีทางเลือกก็ตกลงด้วยความจำใจต้องจ่ายให้กำนันเดือนละ 2,000 บาทยายหล่อนอนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าเสียรู้กำนันตาหลงก็มาเข้าฝันอีกปลอบโยนแกไม่ต้องทุกข์ร้อนไปหรอกนะยายหล่อคนมันก็ยังงี้ทั้งนั้นแหละมันเห็นแกได้กันทุกคนละน้อยคนนักที่จะไม่เป็นอย่างนี้ข้าเก็บผลไม้ในสวนเราไม่ได้อีกแล้วก็เก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเก็บที่จะต้องไปเก็บทำไมอ่ะทีแรกเขาบอกว่าให้อยู่ต่อไปก็เขาก็พูดอย่างนั้นแหละแกก็จะได้ยอมขายให้เขาข้าก็หลงนึกว่ากำนันเล็กก็เป็นคนดีอ่ะคนดีมันก็มีเลวเจือปนอยู่มั่งละฮะไม่มากก็น้อยทีแรกแม่เฒ่าคิดว่าแกจะเอาเงินทำบุญถวายพระแต่แกก็เกิดคิดใหม่ว่าถ้าแกตายช้าแล้วเอาเงินไปทำบุญหมดแล้วแกจะเอาอะไรกินเข้าไปตั้งแต่กำนันเข้าไปทำสวนเขาก็พบว่าผลไม้นะมันไม่ออกลูกมันติดดอกก็จริงแต่มันร่วงหมดไม่ยอมติดเป็นลูกให้ได้เห็นเลยกำนันก็เร่งปุ๋ยเร่งยาเป็นการใหญ่แต่ก็ไม่มีผลเอ้นี่มันเป็นบ้าอะไรของมันวะเนี่ยกำนันแกฮึดฮัดแกก็ไม่รู้จะโทษใครเวนเอ้ยทีเมื่อก่อนเนี่ยทำไมมันติดดอกออกผลดีวะกำนันแสนจะหงุดหงิดคนด่าคนเดียวลั่นสวนเลยอารมณ์เสียสวนบ้าสวนบอแปลกพิลึกก่อนนั้นตะหลงมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ออกลูกเหมือนกันพอตะหลงตายออกลูกกันใหญ่ออกกันกิ่งลู่แทบจะหักพอเรามาเป็นเจ้าของมันก็ไม่ออกลูกเสียดื้อๆอย่างนั้นเองไม่ออกลูกก็แย่พออยู่แล้วแต่เดือนต่อมามันยังพากันยืนต้นเหี่ยวแห้งใบร่วงตายหมดสวนซะอีกสวนเขียวๆนี่กลายเป็นสวนสีน้ำตาลต้นไม้ตายหมดไม่เหลือสักต้นเดียวโอ้ยอะไรกันวอยนี่กูไม่เข้าใจเลยกำนันน่ะถึงกับโวยวายลั่นสวนงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหมดอารมณ์ไปหลายวันแต่วันนึงก็เกิดแวบขึ้นมาว่าไหนๆมันก็แห้งตายหมดแล้วก็จะขายเป็นไม้ฟืนให้แม่ค้าขนมถ้วยเอาไปทำขนมขายยังไม่ทันจะซื้อจะขายกันก็พอดีวันหนึ่งบ่ายๆไฟลุกท่วมสวนเลยต้นไม้แห้งตายได้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลุกไหม้ชั่วโมงเดียวก็วอดหมดทั้งสวนโอ้ยนี่มันอะไรกันโว้ยนี่มันอะไรกันกำนันได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆซากๆส่วนแม่เฒ่าหล่อก็ได้แต่แปลกใจแล้วก็นึกเสียดายต้นไม้ในสวนแม้ว่ามันจะไม่ใช่สวนต้องแก่อีกต่อไปแล้วก็
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ห ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
8: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ค่ะวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง 8-13 กันยายนนี้เริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝน